0: การและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้
1: สนับสนุนในทุกกรณีเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานและทำทุกวิธีทางให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าหน่วยงานท่านปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน
0: ด้านนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำเร็จเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี
2: ้ท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาก็ได้ให้นโยบายต่อไปนะครับว่าให้เอาข้อมูลในประเด็นต่างๆที่เข้าไปทำเซอร์เวย์ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไปศึกษาว่าตรงไหนยังมีที่มันอาจจะก่อให้เกิดประเด็นให้ไปหาทางปิดแกลบทำเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้มีความต่อเนื่อง
0: ขณะที่ภาคเอกชนได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ทุกภาคส่วนต่างยืนยันความพร้อมในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: และในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภายทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมกลุ่มที่2แนวทางยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวการช่อโกงออนไลน์การพนันออนไลน์รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆทั้งอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐซึ่งทั้ง3กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกการทำงานที่มีผู้ราชการจังหวัดเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่และมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการเชื่อมข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
4: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตและหารือนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในหลากมิติโดยมีกำหนดการเข้าพบหารือกับนายเอมาดูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคม และอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศทั้งองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมการขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไป
3: กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาด้านกรมควบคุมโรควางมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาพร้อมยกระดับให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดโดยเฉพาะบริเวณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางท่าอากาศยานและจุดผ่านแดนต่างๆรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลเพื่อรองรับกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพุทธศักราช2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประกอบด้วยมาตรการต้นทางและข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินให้สายการบินแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card ส่วนคนไทยลงทะเบียนผ่านระบบ Thai Health Pass ณจุดเช็คอินรวมทั้งสายการบินต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานปลายทางรับทราบล่วงหน้าและคัดกรองอาการมาตรการคัดกรองณท่าอากาศยานในประเทศเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าตรวจสอบ QR code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดบริเวณประตูขาเข้าผู้เดินทางจากเขตติดโรคต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดโดยไม่ตื่นตระหนกเนื่องจากประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มีมาตรฐาน
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายตำบลปงป่าหวายอำเภอเด่นชัยจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนคำยางพิทยาคมตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดพัทลุงที่หมู่7โรงเรียนบ้านบ่อทรายตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดสระแก้วที่โรงเรียนบ้านหนองไทรตำบลศาลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่7วัดชาวเหนือตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดสิงห์บุรีที่วัดพระปรางตำบลเชิงกลัดอำเภอบางระจันจังหวัดอุทัยธานีที่หมู่10วัดหนองบัวตำบลหนองยางอำเภอหนองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพิ่มวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ขณะนี้เวลา 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียภายหลังการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์แผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการสร้างระบบสกัดกั้นขีปนาวุธทั้งภาคพื้นดินไปจนถึงชั้นอวกาศหรือโกลเด้นโคมเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ของโลกรวมถึงการที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ขยายระยะการจำกัดออกไปอีก1ปีตามข้อเสนอของรัสเซียอย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนและรัสเซียยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับรัสเซียต้องการสร้างท่อส่งก๊าซแห่งใหม่ที่จะช่วยให้รัสเซียสามารถเพิ่มปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนได้มากถึง2เท่า
10: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่ในจุดที่ถ้าหากอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทุกอย่างจะสิ้นสุดอย่างรวดเร็วซึ่งสหรัฐพร้อมที่จะได้คำตอบทั้งหมดแล้วและการที่อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงนี้ได้จะช่วยประหยัดเวลาพลังงานและชีวิตอีกจำนวนมากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาตัดสินใจระงับแผนการดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรต
3: ในแพทย์ทีโดรสอัธนอมกรีเบียซูดผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHOเปิดเผยหลังการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในระดับโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าจะมีการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในระดับสูงก็ตาม
10: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการตบเอาชนะนิคาเด็กดินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย2-0เกม ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีขณะที่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย 2-0 เกมมาเข้ารอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวภคพลเทระรัตสกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้ 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีนาโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทาราเบะจากญี่ปุ่น 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับภคพลธีรรัตน์กุลกับซัตวีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก 11-5 รีไทยเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของภคพลกับซัตวีรีผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอันชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีมือวางอันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักขวดสาวไต้หวัน 2-0 เซตอันชิสาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักขวดเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยณัฐชัยสุธาธนาเขียวลายเลิศณศิปกรเวชกรปฏิวงศ์ทำคะแนนได้ 8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิศิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางศศิภาชูผลและวัชรกุลลิ้มจิตรกรโทรีลาผาดผลและเตะหมาทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้ให้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงินและอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทสูตรจับคู่กับทิตารีแก้วโอรันวสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ถ้วยรวมอันดับ2พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในวันที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราด

0: 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
1: 1นาทีกับกปท.
0: น้ำมันเครื่องเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหมั่นตรวจสอบและอย่าให้น้ำมันเครื่องพร่องเกินไปขณะเดียวกันการเติมน้ำมันเครื่องในรถยนต์มากเกินไปก็จะส่งผลให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นเครื่องร้อนจัดซีลหน้าหลังและเพลาข้อเบี่ยงรั่วได้ง่ายสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องและเครื่องยนต์เกิดการสึกหรอมากแต่หากเติมน้ำมันเครื่องระดับต่ำเกินไปจะทำให้ไม่สามารถส่งไปหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้อย่างทั่วถึงทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็วและทำให้น้ำมันเครื่องร้อนจัดด้วยทั้งนี้ขณะเติมน้ำมันเครื่องต้องระมัดระวังอย่าให้น้ำมันเครื่องหกบนเครื่องยนต์เพราะหากท่อไอเสียยังร้อนอยู่อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่นเขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟกวนเดียวกันต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คนกวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนคำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคเหนือมีภูมิลักษณ์เป็นเทือกเขาสูงชันที่สลับซับซ้อนวางตัวในแนวทิศเหนือใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาในที่ราบสูงชันและยุนนานหรือยุนนานเป็นต้นกำเนิดของทางน้ำสายสำคัญหลายสายที่ไหลลงสู่ตอนใต้ผ่านบริเวณที่อยู่ระหว่างหุบเขาที่เรียกว่าที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาเกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกพื้นแผ่นดินมีรอยแตกรอยเลื่อนเป็นช่องทางให้น้ำร้อนใต้ดินไหลขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนมีรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวเช่นรอยเลื่อนแม่จันทร์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชน
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละค

0: คนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวติติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชนผ่านกลยุทธ์การปรับปรุงกฎหมายให้เข้มงวดการตรวจสอบแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างใกล้ชิดและการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมเพื่อสร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลบุคคลสู่ระดับสากลเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะท่านเลขาคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะหรือสคสเนี่ยได้มีการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กในยุคดิจิทัลนี้อย่างไรคะ
5: ครับในส่วนของสิทธิเด็กนะครับคือเรามุ่งเน้นเนี่ยบทบาทด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและก็เยาวชนนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับมันก็จะเป็นกุญแจและเป็นประตูหรือเป็นหน้าต่างสำคัญที่อาจจะไปเข้าถึงสิทธิอื่นๆของเด็กครับในยุคโดยเฉพาะยิ่งในยุคดิจิทัลมันเข้าถึงง่ายนะครับเราก็มีการยกระดับการดำเนินการใน3ด้านด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัตินะครับตรงนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคสหรือว่า PDPC เนี่ยก็มีแผนในการพัฒนาแนวปฏิบัติหรือคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและผู้เยาว์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับที่มีผู้เยาว์นะครับเป็นกลุ่มใช้งานเนี้ยการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็จะต้องเคร่งครัดในเรื่องของการระบุอายุผู้ใช้งานเพื่อจะได้มีการออกแบบนะครับในการให้ความยินยอมหรือการดูแลที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้กระทำการแทนก็จะต้องมีกระบวนการการให้ความยินยอมและการยืนยันของผู้ใช้อำนาจทางปกครองที่เชื่อถือได้นะครับอันนี้คือด้านที่หนึ่งส่วนด้านที่สองก็คือก็จะยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดเนี่ยในการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่มีเด็กนะครับหรือผู้เยาว์เป็นผู้ใช้หลักเนี่ยโดยเราแนะนำให้มีเขาเรียกว่า privacy by design ก็คือการจะทำอะไรแพลตฟอร์มอะไรก็ตามเนี่ยครับจะต้องมีการพัฒนาพร้อมกับการออกแบบระบบในการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับรวมทั้งส่งเสริมในเรื่องการประเมินผลกระทบกับสิทธิของเด็กและผู้เยาว์นะครับในการที่จะใช้แพลตฟอร์มต่างๆเพื่อไปสู่การป้องกันนะครับส่วนด้านที่3เนี่ยก็คือก็จะเสริมสร้างความตระหนักรู้และความรู้นะครับให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจทั้งสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเด็กและก็ผู้เยาว์นะครับตลอดจนมีเปิดช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดจะได้แก้ไขแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับ
4: ค่ะแนวทางการดำเนินงานหลังร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้คะ
5: ครับทีนี้ก็พูดถึงในเรื่องของแนวทางเกี่ยวในความร่วมมือกับทางองค์กรต่างประเทศนะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กด้วยนะครับก็จะได้จะได้เห็นความสำคัญนะครับว่าในเรื่องของการดูแลสิทธิเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความร่วมมือระหว่างสคสครับแล้วก็ยูนิเซฟประเทศไทยนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็พอดีว่าช่วงเนี้ยเราอยู่ระหว่างการจัดทำไกด์ไลน์ของ AI นะครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ทีนี้ทางยูนิเซฟประเทศไทยเนี่ยก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับเพื่อแนวทางโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง AI เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากบางทีอาจจะเป็นลักษณะอัตโนมัติเนี่ยก็มีความกังวลอยู่ว่าในส่วนของข้อมูลเด็กเนี่ยจะมีไกด์ไลน์หรือมีแนวทางในการที่จะระมัดระวังอย่างไรเนี่ยครับตรงนี้ก็ได้มาให้ข้อแนะนำซึ่งทางสคสเองนะครับก็ได้รับข้อเสนอแนะนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างปรับแนวทางนะครับในการที่พิจารณาผลกระทบของ AI เนี่ยที่อาจจะมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเนี่ยเพื่อปรับปรุงมาอยู่ในร่างไกด์ไลน์ AI ถ้าตรงนี้เสร็จนะครับประชาชนก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะใช้ AI เนี่ยอย่างไรให้ไม่กระทบสิทธิ์ของเด็กและเยาวชนด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้เรามีแผนนะครับที่จะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กขึ้นมานะครับเพื่อกำหนดไกด์ไลน์แนวทางอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่อง AI แล้วเนี้ยก็คือมุ่งเน้นไปที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าเราดำเนินการได้เนี่ยมันก็จะเป็นความร่วมมือที่ทำให้เกิดมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วยนะครับครับ
4: ค่ะแล้วประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กเองแล้วก็พี่น้องประชาชนกับการร่วมมือในครั้งนี้ค่ะ
5: อย่างสำหรับตัวเด็กนะครับก็จะได้รับการดูแลคือเด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งในเรื่องของอาจจะเป็นเป้าหมายในการที่อาจจะถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับตัวของเด็กนะครับแล้วก็เยาวชนส่วนผู้ปกครองเนี่ยนะครับแล้วก็ภาคสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะดูแลสามารถที่จะมีการใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะครับ
4: ค่ะแล้วเรื่องของความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนล่ะคะจะมีการยกระดับการดำเนินการอย่างไรบ้างไหมคะ
5: คือโดยปกติครับที่ผ่านมาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA นะครับเรามีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับเราก็ยกระดับนะครับในส่วนของข้อมูลของเด็กเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับดังนั้นตรงนี้ทุกหน่วยงานเนี่ยก็พร้อมใจกันให้ความสำคัญนะครับและทางสคสเนี่ยก็เห็นว่าการที่จะดำเนินการในการคุ้มครองข้อมูลหรือการที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการเนี่ยซึ่งมันต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราใส่ความร่วมมือนะครับตรงนี้ก็ได้มีแผนนะครับแล้วก็กำหนดโครงการมาแล้วนะครับในการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ตรงนี้ครับอย่างที่บอกครับเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะกำหนดไกด์ไลน์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมครับ
4: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในปีนี้ค่ะสคสมีนโยบายการดำเนินงานด้านใดอีกบ้างคะ
5: ครับแน่นอนครับนโยบายหลักก็คือการต่อยอดนโยบายรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมาตรการป้องปรามและป้องกันภัยสังคมและความมั่นคงเนี่ยก็ยังคงเป็นนโยบายหลักที่เราต้องดำเนินการนั่นคือการที่ป้องกันนะครับไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยไปตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพที่อาจจะใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะครับตรงนี้เราก็ดำเนินการของศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC เคลื่อนไอเนี่ยในการสำรวจตรวจสอบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกินความจำเป็นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ช่องโหว่นะครับที่อาจจะไปส่งผลให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้าถึงและนำไปใช้หลอกลวงได้ตรงนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับตำรวจตรวจสอบเมื่อเราพบเราก็แก้ไขจัดการระงับยับยั้งนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับคดีอาญาเช่นมีการซื้อขายข้อมูลในกลุ่มดาร์กเว็บหรือซื้อขายข้อมูลไปสู่การกระทำผิดอาญาอื่นเนี่ยเราประสานกับเจ้าที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตามพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้นะครับตรงนี้ซึ่งตรงส่วนนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าเราต้องตรวจเกาะเจอให้ได้ก่อนโจร นะครับเพื่อจะแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหาย
4: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนอโศกโมเดลพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทางข้ามปลอดภัยควบคู่การสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเพื่อลดการสูญเสียและมุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: บริเวณแยกอโศกถือเป็นจุดศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนสัญจรบนท้องถนนกว่า 30,000 คนต่อวันและมักเผชิญปัญหาการจราจรหนาแน่นนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อทำให้แยกอโศกเป็นย่านที่ประชาชนสามารถเดินสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยมีแนวทางดำเนินงานครอบคลุมทั้งการปรับปรุงทางเท้าทางม้าลายและสัญญาณไฟกดปุ่มสำหรับคนข้ามถนนพร้อมนำร่องโครงการธงแดงให้ประชาชนใช้เป็นสัญญาณเตือนผู้ขับขี่รวมถึงจัดทำเกาะกลางพักคอยเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถหยุดพักรอข้ามถนนในจุดที่มีรถสวนทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น
10: ที่เรามีการปรับปรุงทางเท้าไปรวมถึงตัวพวกทางม้าลายด้วยทางข้ามนะครับวันนี้จะมีโครงการเพิ่มเติมคือมีธงแดงเพื่อในเวลาคนข้ามถือธงก็ต้องขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถนะครับถ้าเห็นจริงเห็นทางข้ามควรจะชะลอรถแล้วก็ถ้ามีคนข้ามก็หยุดแต่การเพิ่มธงเข้าไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนให้เห็นง่ายขึ้นเวลาคนขับมาได้หยุดเพื่อให้รอคนข้ามก่อนครับก็จะทำเกาะให้เกาะพักคอยรอตรงกลางเราข้ามผ่านที่นี้ก็ยืนรอดูฝั่งนึงเราค่อยข้ามไปซึ่งตรงนี้ถามว่าเราก็เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้หลายจุดนะครับตรงนี้เราก็ต้องป้องกัน
9: นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ทางข้ามเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนโดยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้เล่าถึงการใช้ธงแดงเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยว่าเป็นการย้ำถึงสัญลักษณ์และหลักคิดวินัยจราจรยุคใหม่ทั้งสำหรับคนเดินเท้าและสำหรับผู้ขับขี่เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกันบนท้องถนน
11: เป็นหลักการในการใช้เครื่องมือนะครับธงเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้างความปลอดภัยทั้งฝั่งคนข้ามแล้วก็ฝั่งคนขับโดยฝั่งคนข้ามจะมีหลักคิดก่อนข้ามถนนอยู่4หลักคือหยุดมองยกข้ามหยุดก่อนลงถนนแล้วก็มองรถซ้ายขวายกมือหรือธงขึ้นมาแล้วก็ข้ามอย่างปลอดภัยโดยใช้การข้ามโดยมองไปยังทิศทางที่รถมาส่วนคนขับหลักคนขับให้เป็นหลัก3หลักก็คือชะลอเห็นหยุดถ้ารู้ว่าข้างหน้ามีทางม้าลายคุณต้องชะลอก่อนเมื่อชะลอแล้วเราจะสามารถมองเห็นครับว่ามีไฟมีมือหรือมีธงคนข้ามหรือเปล่าถ้าเราเห็นเราต้องหยุดครับหยุดสนิทให้คนข้ามถ้าเราทำสองหลักการนี้ทั้งฝั่งคนข้ามและคนขับนะครับจะเกิดความปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ
9: การดำเนินโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแก้ปัญหาจราจรในมหานครผ่านพื้นที่นำร่องเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกคนชนันชิดาสันทองรายงาน
12: บางครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
13: ผมบันแก้วสับเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างเงี้ยคดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกจากราชการแล้วก็คดีอาญาการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสทุจริตต้องไม่ทำ
12: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: กรมศิลปากรเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุดใหญ่เพื่อทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่หลังปิดปรับปรุงมานานกว่า3ปีมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะระบบเสียงที่มีความคมชัดไพเราะเท่ากันทุกที่นั่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าชมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
14: การเปิดทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับคำชื่นชมจากแฟนโขนละครกรมศิลปากรที่จับจองที่นั่งกันเต็มทุกรอบจากเดิมที่เปิดจองที่นั่งเฉพาะวันที่9ถึง10พฤษภาคมแต่เมื่อมีผู้สนใจจำนวนมากจึงต้องเปิดรอบเพิ่มต่ออีกสัปดาห์โดยแต่ละรอบรองรับผู้เข้าชมได้จำนวน 1,001 ที่นั่งนับเป็นการเปิดฉากโรงละครของชาติที่สร้างปรากฏการณ์การรวมตัวของผู้รักงานศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างน่าประทับใจสำหรับการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่นี้ใช้เวลาดำเนินการนานกว่า3ปีมีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ด้วยมาตรฐานระดับสากลครบครันทั้งระบบแสงสีเสียงความปลอดภัยเพิ่มอรรถรสระหว่างการชมการแสดงอย่างเต็มอิ่มแม้จะเป็นเพียงการทดสอบระบบแต่เพื่อความสมจริงทุกด้านจึงคัดสรรการแสดงชุดใหญ่ระดมนักแสดงมากความสามารถของสำนักการสังคีตทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มานำเสนออย่างครบรสประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องวงดนตรีอย่างสากลเพลงหวานหวานจากวันนั้นถึงวันนี้การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรธมาลาพรีชีวันการบรรเลงและขับร้องดนตรีไทยสนอเสียงสินแผ่นดินศิลปินศิลปากรและละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศตอนแม่ทัพคนใหม่นับเป็นการหวนคืนเวทีของปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติพระเอกรุ่นใหญ่ขวัญใจแม่ยกกรมศิลป์มาสวมบทบาทจะเด็ดให้ชมอีกครั้งนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการกลับมาของโรงละครแห่งชาติครั้งใหม่จะมีระบบเสียง AFC ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งผู้ชมจะได้ยินเสียงคมชัดไพเราะเท่ากันทุกที่นั่งมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งปรับปรุงระบบเครื่องกลเวทีเป็นระบบไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัลเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยในการควบคุมฉากส่วนระบบแสงเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและหลอดไฟ LED ทั้งหมดประหยัดพลังงานและเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานเพิ่มความสวยงามการแสดงส่วนระบบจัดฉายภาพโปรเจคเตอร์สามารถฉายภาพได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มมิติการรับชมมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟยกระดับเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย
15: เก้าอี้ที่ทุกท่านนั่งเป็นเก้าอี้ใหม่ทั้งหมดระบบปรับอากาศติดตั้งใหม่ทั้งโรงโดยเฉพาะระบบแสงสีแล้วก็เสียงได้ถูกออกแบบจัดวางระบบใหม่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการลงทุนในครั้งนี้คุ้มค่าอย่างยิ่งเมื่อก่อนคนที่นั่งหน้ากับนั่งหลังอาจจะฟังเสียงดนตรีไม่ไพเราะเท่ากันแต่ภายหลังการปรับปรุงนี้ทุกมุมของโรงละครที่มีเก้าอี้ให้นั่งชมท่านจะได้รับความไพเราะของเสียงโดยเท่าเทียมกัน
14: ทั้งนี้ภายหลังการทดสอบระบบในครั้งนี้แล้วจะนำความคิดเห็นจากศิลปินรวมถึงประชาชนที่เข้าชมระบบจริงนำไปปรับปรุงระบบต่างๆให้มีความสมบูรณ์ก่อนจะส่งมอบงานครั้งสุดท้ายควบคู่กับการฝึกฝนทักษะเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้มีความชำนาญกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่คาดว่าภายในปีนี้จะเปิดโรงละครแห่งชาติอย่างเป็นทางการได้ระหว่างนี้จะเตรียมความพร้อมคัดสรรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติแขนงต่างๆเพื่อดึงดูดผู้สนใจให้กลับมาเยี่ยมชมการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติให้ได้ย้อนกลับไปนึกถึงวันวานราว60ปีที่โรงละครแห่งนี้เคยมอบความสุขอิ่มเอมใจมาอย่างยาวนานและจะยังครองใจคนไทยเรื่อยไปหากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้มาริชโยรายงาน
7: ท่านผู้ฟังคะผลการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความพยายามรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกจะเป็นทางออกของสันติภาพหรือเป็นเพียงการซื้อเวลารายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
16: การเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั่วโลกโดยทั้งสองฝ่ายหารือในหลายประเด็นสำคัญตั้งแต่การบรรเทาผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกไปจนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันประเด็นสำคัญที่สุดของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือความพยายามคลี่คลายความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยผลการหารือครั้งนี้สหรัฐปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนบางรายการลงถึงครึ่งหนึ่งและยกเว้นค่าธรรมเนียมเรือสินค้าที่เทียบท่าเป็นเวลา1ปีแลกกับจีนตกลงที่จะนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกันด้านสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการให้ช่องแคบฮอร์มุสเปิดการเดินเรืออย่างเสรีและไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของอิหร่านพร้อมยืนยันว่าจีนจะไม่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่อิหร่านเพื่อรักษาสันติภาพในภูมิภาคดังกล่าวอย่างไรก็ตามจีนไม่ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าจะกดดันอิหร่านให้ยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุสหรือไม่ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนสหรัฐว่าการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดต่อประเด็นไต้หวันอาจนำไปสู่ความขัดแย้งพร้อมย้ำว่าไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ว่าไต้หวันไม่จำเป็นต้องประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการซึ่งจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในไต้หวันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันประกาศว่าไต้หวันจะไม่ยั่วยุฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เกิดความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมสละอธิปไตยของตนนายเอ็ดการ์เคเกนที่ปรึกษาอาวุโสโครงการจีนศึกษาฟรีแชร์ของศูนย์ศึกษาเชิงกลยุทธ์และระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันดีซีมองว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนในครั้งนี้อาจเป็นเพียงก้าวเล็กๆของความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมหาอำนาจท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างไรก็ตามการที่ทั้งสองฝ่ายยังคงเลือกใช้การเจรจาระดับผู้นำแทนการเผชิญหน้าโดยตรงถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเองก็มีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเพียง1สัปดาห์โดยประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียและจีนพร้อมสนับสนุนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยและเอกภาพของชาติขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ยังคงแน่นแฟ้นเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
19: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราดันมีไหมได้ไปไหมของเราดันได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ตรงกับขึ้น5ค่ําเดือน7ปีมะเมียอยู่กับคุณสันพรปัญญาดีโลกและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับพี่วิมครับ
2: สวัสดีค่ะน้องโดนะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะทีมงานของเราวันนี้ค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณสายชนนีสังช่างเทคนิคนะคะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะและว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebookไลฟ์นะคะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันมีความสุขมากเลยนะ
1: เจอ
2: น้องโดนัทวันนี
1: ้วันนี้ผมลืมกดโทรศัพท์ไลฟ์สดเลยเนี่ย
2: เร็วนะคะผู้ติดตามของคุณเนี่ยอาจจะรออยู่นะคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการเรียกว่าถ่ายทอดสดหลากหลายช่องทางนะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: นะครับทั้งวิทยุเองนะครับในส่วนของทาง
2: FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเนาะแล้วก็เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณนะคะ
1: ครับรวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับรวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus นะครับ
2: อุ๊ยเดี๋ยวนี้ได้ช่องทาง
1: โ
2: หลดแล้วค่ะคือจะบอกเหมือนฟังแล้วเหมือนดิฉันแก่เลยเนาะคือก่อนสมัยก่อนเนี่ยไม่คือมีแค่อยู่ไม่กี่ช่องทางทางวิทยุเนี่ยก็จะอย่างที่ว่านะคะหลักๆเลยก็ FM 92.5 MHz AM 891 819ใช่ถูกต้องแล้วก็จะมีเครือข่ายที่รับสัญญาณนะคะแล้วก็ Facebook ก็จะมีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ณปัจจุบันนี้เพิ่มช่องทางไปอีก
1: โอ้หลากหลายช่องทางมาก
2: YouTube ด้วยใช่มั้ย
1: YouTube ด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน MBT Plus คือจะบอกว่าพอเราเข้าไป MBT Plus เนี่ยเราจะเห็นบันทึกสถานการณ์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยล่ะ
2: จริงเหรอ
1: ใช่เพราะว่าหนึ่งคือติดอันดับติดอันดับ
2: จริงเหรอคุณ
1: นี่แสดงว่าคุณโหลดมาแต่คุณไม่เข้าไปใช่ไหม
2: คือดิฉันด้วยความอายุเนาะก็ดูไม่ค่อยจะเป็นว่าติดอันดับมันคือยังมันจะขึ้นอันแรก
1: มันก็จะมีการอัปเดตตลอดนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยคลิปไหนที่มีคนสนใจแล้วเข้าไปดูกันเยอะนะครับก็ฝากบันทึกสถานการณ์ของเราไว้ด้วย
2: ใช่ค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านวิทยุบางทีอาจจะถ้าไม่สะดวกเปิดวิทยุเนาะถ้ามีแอปพลิเคชันตัวนี้เอาไว้เนี่ยก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้น
1: ถูกต้อง
2: นะคะ
1: ก็สำหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนโหลดได้ฟรีนะครับท
2: ั
1: ้ง Android แล้วก็ iPhone ครับ
2: ใช่ค่ะ
1: มาวันนี้เรามาดูกันบ้างว่ามีอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังนะครับ
2: คุณก็หลายเรื่องหลายราวนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศเรื่องของการเมืองเรื่องของที่เป็นประเด็นอยู่ก็การที่มีเขาเรียกอะไรไปประเมินการทุจริตนะคะเขาก็มีการตั้ง
1: การคอร์รัปชัน
2: ตั้งมีการนายกท่านสั่งให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบขึ้นมาดูเดี๋ยวเราไปไล่เรียงในเรื่องของรายละเอียดกันแต่อย่างอื่นเลยเหนือสิ่งอื่นใดมาเช็คพื้นที่เสี่ยงกันหน่อยเพราะว่ากรมทรัพยากรธรณีเขามีการออกมาเตือนนะคะในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแผ่นดินถล่มในห้วงเวลาเนี่ย20ถึง22พฤษภาคมนี้นะคะ
1: ครับ
2: เพราะว่าทางกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยก็เฝ้าระวังในเรื่องของดินถล่มเพราะว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะในหลายๆพื้นที
1: ่
2: ปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โห200มิลลิเมตรนะแล้วก็มีการตกแบบต่อเนื่องสะสมมาหลายวันเริ่มในบางพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะมีน้ำป่าไหลหลากแล้วล่ะนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ก็อยากจะขอให้เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์เชียงรายตากน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ภูเก็ตจังหวัดที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเฝ้าระวังสักนิดนะคะ
1: ค
2: ในเรื่องของแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างที่บอก20ถึง22พฤษภาค
1: ม
2: ช่วงนี้ก็เฝ้าระวังแล้วก็พยายามติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรธรณีหรือว่ากรมอุตุเองก็ดีนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนอยู่แล้วล่ะอยู่ตลอดเวลาเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของดินอะไรแบบนี้นะคะ
1: คือ200มิลลิเมตรที่เมื่อกี้คุณสัมพรนำเสนอไปนะครับต้องบอกว่าสูงมากๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย คือถ้าสมมติวัดเกณฑ์ในเรื่องของความเสี่ยงปริมาณน้ำฝนนะครับถ้าสูงกว่า100มิลลิเมตรเนี่ยก็คือว่าฝนตกหนักมากแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยนะครับแต่ว่าพอถึง200มิลลิเมตรเนี่ยมันเสี่ยงค่อนข้างที่จะถึงขั้นว่าดินอุ้มน้ำทำให้ดินเนี่ยถล่มลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางกรมทรัพยากรธรณีก็มีการประกาศแจ้งเตือนน
2: ะ
1: สำหรับจังหวัดที่ได้ไล่เรียงไปเมื่อสักครู่นะครับก
2: ็
1: เฝ้าระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยสภาพอากาศ
2: เป็นยังไงกันบ้างเน
1: า
2: ะ
1: ต้องบอกว่าก็มีฝนตกหลากหลายพื้นที่อยู่ครับเรียกว่าเป็นเข้าสู่ฤดูฝนอย่าง
2: เขาเรียกว่าชุ่มฉ่ำทั่วประเทศเลย
1: ออกประกาศเตือนออกมาเป็นฉบับที่17แล้วนะครับสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพอากาศเป็นไงบ้าง
2: สภาพอากาศเดี๋ยวดิฉันดูนะโอ้โห6ส่วนใหญ่แล้วนะคะ 60% ฝนฟ้าคะนองแล้วก็อาจจะมีตกหนักบางแห่งไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้นะฝั่งอ่าวไทยนะคะอันเนี้ยที่พูดขึ้นมาเนี้ย 60% ของพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งส่วนที่ตกหนักกว่าเพื่อนเลยนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามัน
1: ครับ
2: 70% ของพื้นที่นะคะพี่น้องชาวเรือต่างๆเวลาจะเดินเรือก็เดินเรือกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็เฝ้าฟังกรมอุตุให้ดีเผื่อว่าบางทีก็อาจจะมีประกาศแจ้งเตือนว่าอ้าวห้ามออกจากฝั่งนะเรือเล็กก็อาจจะงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะเพราะเขาบอกว่าไอ้ช่วงที่มีฝนตกหนักๆมากๆเนี่ยคลื่นในทะเลเนี่ยอาจจะสูงขึ้นไปถึง 2-3 เมตรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวเรือก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 40% เท่านั้นแต่ 40% ที่ว่านี้ทำถึงทุกวันนะคะ
1: ตกทุกวันเลยนะ
2: มาตอกบัตรเข้างานตรงเวลาทุกวัน 4:30
1: เริ่มเลย
2: ใช่จะมาตรงเวลาทุกวันแม่ตรงกว่านี้ไม่มีแล้วนะ
1: ตรงกว่าเรามาทำงานอีกแล้วเนี่ย
2: มาคือพอเราตอกบัตรจะเลิกงานเขาตอกบัตรเข้างาน
1: เรียกว่าเป็นการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผัดยามกัน
2: ใช่ถูกต้องก็ขับรถขับรากันระมัดระวังด้วยนะคะเวลาจะเดินทางกลับบ้านคือช่วงเย็นตกช่วงเย็นไม่เป็นไรไม่ต้องรีบก็ค่อยๆไปก็ถึงบ้านอยู่แล้วแต่เวลาตกช่วงเช้าบางทีก็หงุดหงิดเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: ก่อนจะถึงที่ทำงานรถติดนะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะตอนนี้นักโรงนักเรียนเขาก็
1: เปิด
2: เทอมกันอย่างเต็มอัตราแทบจะ 100% แล้ว
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นในหลายๆพื้นที่ก็น่าจะรถลานหนาแน่นอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่านะในส่วนของอากาศบ้านเราแม้ว่าจะบอกว่าฝนตกหนักแค่ไหนแต่ว่าเช้ามาคือแดดจ้านะ
2: แดดจ้าใช่ๆแดดจ้าแดดแรงแดดทำถึงเหมือนกัน
1: ถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับในเรื่องของการเดินทางรวมด้วยควบคู่ไปด้วยกันนะครับก็ติดตามกันนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังแบบนี้ในทุกๆเช้านะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็เรียกว่ามีภารกิจนะครับในส่วนของการนั่งเป็นประธานถกทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับในเรื่องของการยกระดับปราบโกงซึ่งก็มีการสั่งทุกหน่วยงานใช้เทคโนโลยีอุดช่องโหว่คอร์รัปชันนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลรัฐรวมถึงในเรื่องของกฎหมายที่ล้าสมัยตรงนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าไม่เห็นด้วยนะ
2: ใช่ค่ะมันก็ปรับเปลี่ยน
1: ไปตามยุคสมัยนะครับแล้วก็ในส่วนของดัชนี CIP ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากทางคุณฉัตรบงกตศรีวัฒนสารครับอดีตนักวิชาการชำนาญการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับวันนี้มาพูดคุยในประเด็นของงานขออภัยครับวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับส่วนรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นครับไปพูดคุยกับท่านได้ครับตอนนี้ท่านอยู่กับสายแล้วในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเดี๋ยววันที่22พฤษภาคมนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แหมมีความคลุกคลีกับเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าค่ะอยากจะให้อาจารย์เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสักนิดว่าทำไมพระองค์จึงเป็นที่รักแล้วก็สถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้คะ
3: ค่ะในฐานะที่เคยเป็นนักวิชาการที่พิพิธภัณฑ์นะ
2: คะ
3: ก็อยากจะบอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7นะคะว
1: ่
3: าพระองค์เนี่ยมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างไรบ้างกับปวงชนชาวไทยนะคะก็คือว่านับตั้งแต่ พระองค์ประสูตินะคะวันที่10ธันวาคม2447ค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ย120ปีแห่งวันประสูติแต่ว่าเป็น100ปีของการดำรงเป็นสมเด็จพระบรมชินีนะคะ1ศตวรรษพอดีนะคะแล้วก็วันที่22พฤษภาเนี่ยจะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านก็คือท่านสวรรคตเมื่อวันที่22พฤษภาคมพ.ศ.2527นี่ก็ผ่านมา42ปีแล้วนะคะไม่ทราบเคยยังระลึกกันได้อยู่หรือเปล่านะคะตอนนั้นก็มีการจัดการถวายพระเพลิงที่ท้องสนามหลวงเช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับครับแล้วในปีนี้นะครับมีงานเฉลิมพระเกียรติเป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดของงานในปีนี้ครับ
3: รายละเอียดของงานในปีนี้ค่ะเนื่องจาก องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเนี่ยยกย่องให้พระองค์ท่านเนี่ยในฐานะที่มีพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนแล้วก็ความเสมอภาคทางเพศนะคะรัฐบาลก็เลยร่วมกำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโดยมีการจัดทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์นี้ค่ะที่22พฤษภาคมนี
1: ้
3: ปีพ.ศ.นี้นะคะก็เวลา 7:00 นท่านมีพระสงฆ์100รูปค่ะที่วัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะแล้วมีกิจกรรมอื่นๆอะไรอีกไหมคะอาจารย์คะ
3: ก็จะมีทุกจังหวัดนี้ก็จะมีการจัดงานนะคะน้อมล้อมน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดจันทบุรีค่ะมีจัดคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็วันที่22พฤษภาเนี่ยค่ะก็จะมีการจัดทำบุญตักบาตรในจังหวัดต่างๆในสารกลางจังหวัดต่างๆด้วยนะคะที่จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะแล้วมีในส่วนพิธีสำคัญอะไรไหมคะที่พี่น้องประชาชนจะสามารถเข้าร่วมได้ค่ะ
3: อ๋ออันนี้เราสามารถร่วมน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะเนื่องจากจะมีการจัดทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์นี้แล้วเนี่ยก็ในช่วง10โมงค่ะก็จะมีการสวดถวายพระราชกุศลพระองค์ท่านด้วยที่วัดราชบพิตรนะคะแต่ว่าที่วัดอื่นๆไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ย ก็จะมีการจัดเช่นเดียวกันแต่ว่าเราคนไทยสถานะที่เป็นคนไทยเองค่ะพี่วันก็อยากจะให้น้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะ
1: ครับในเรื่องของประวัติของท่านครับพระวิริยะอุตสาหะในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตรงนี้อยากให้อาจารย์ช่วยขยายความช่วยเล่าให้เห็นภาพให้คุณผู้ฟังได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของท่านเนี่ยครับ
3: ค่ะพระราชกรณียกิจของท่านนะตั้งแต่นับตั้งแต่100ปีที่ผ่านมาที่ท่านเป็นพระราชินีในรัชกาลที่7เนี่ยก็คือในพิธีบรมชาภิเษกใช่มั้ยคะก็มีการสถาปนาพระราชินีในวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2468ตอนนั้นยังนับเป็น68อยู
1: ่
3: ก
1: ็
3: คือนั้นเป็นคือเดือนกุมภาใช่ไหมคะ
1: ค
3: แต่ปัจจุบันเนี้ยเราก็จะนับเป็น69เพราะว่าเรานับมกราเป็นปีใหม
1: ่
3: แต่ว่าตอนนั้นเรานับเมษาเป็นปีใหม
1: ่ค่ะ
3: ตอนนี้เรายังเป็น68อยู่แล้วก็เนี่ยค่ะในปีนี้ก็ครบ100ปีพอดีพระองค์ท่านได้เคียงข้างกับรัชกาลที่7ในการเสด็จเยี่ยมราษฎรเหนือสุดถึงเชียงรายแล้วก็ใต้สุดถึงปัตตานีแล้วก็มีการเรียกว่าจะครบอีกปีหน้าเนี่ยค่ะจะครบ100ปีการเสด็จเรียบพลทนพยัพนะคะเคยได้ยินไหมคะ
1: คือ
3: เป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์กับพระราชินีเนี่ยเสด็จเยือนมณฑลพยัพหรือว่าภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกในขณะที่เป็นพระมหากษัตริย์นะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีรัชกาลที่6ตอนเสด็จเป็นพยุพราชนะคะแต่ว่าที่เป็นพระมหากษัตริย์เลยเนี่ยเคียงคู่กับพระราชินีเนี่ยก็คือสมัยรัชกาลที่7ค่ะ
2: ค
3: ือปีหน้าจะครบ100ปีการเสด็จเรียบมณฑลพยัพด้วยนะคะแล้วก็ทางภาคเหนือเขาก็จะมีการจัดงานเพราะตอนนี้ทางเชียงใหม่ก็จะมีการได้รับมรดกโลกเหมือนกันนะคะก
1: ็
3: จะมีการจัดงานเช่นเดียวกันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์พระคุณของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เลยทั้งรัชกาลที่7แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมีจากที่หลังจากที่ขึ้นครองราชรัชกาลที่7นะคะแล้วก็สมเด็จพระราชินีได้เป็นสถาปนาพระราชินีเนี่ยปีแรกก็คือได้เสด็จมณฑลพยัพแล้วก็มีการเสด็จเยี่ยมราษฎรนะคะทั้งภาคใต้ก็คือถึงปัตตานีที่พี่ไว้บอกนะคะก็คือว่ามีการทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ปัตตานีในปี2472แล้วก็มีการเยี่ยมราษฎรด้วยนะคะคือท่านไปเหนือสุดใต้สุดแล้วก็ภาคตะวันออกแต่ยังไม่ได้ไปภาคอีสานนะคะคือเราถ้าเราสังเกตดูว่าในช่วงนั้นน่ะภาคอีสานเนี่ยกำลังทำทางรถไฟอะไรต่ออะไรแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองซะก่อนก็เลยยังไม่ได้เสด็จภาคอีสานแต่พอมาถึงสมัยรัชกาลที่9เนี่ยพอท่านขึ้นครองราชเนี่ยสถานที่แห่งแรกที่ท่านเสด็จคือภาคอีสานนะคะคือรัชกาลที่9นี่ก็เป็นการสืบสานจากสมัยรัชกาลที่7 รัชกาลที่9ท่านก็น่าจะทราบดีว่ายังไม่ได้เสด็จภาคอีสานท่านก็เสด็จภาคอีสานก่อน
1: คร
3: ับเนี่ยก็คือเป็นลักษณะกับที่ไว้สันนิษฐานข้อสันนิษฐานของพี่นะคะ
1: คร
3: ับ ก็นอกจากนี้นอกจากที่การที่ท่านเสด็จเยี่ยมราษฎรในประเทศแล้วก็ยังมีการเสด็จเยือนต่างประเทศด้วยนะคะ
1: อ
3: ันนี้อยากให้คิดตามไปเลยว่าไม่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนท่านก็จะมีการเสด็จเยือนต่างประเทศแม้ว่ารัชกาลปัจจุบันก็ตามนะคะที่เคียงข้างกับสมเด็จพระราชินีเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีการชื่นชมกันเป็นอย่างดีเลยค่ะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีเรียกว่าเป็นมีความเจริญแล้วก็ทั้งสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็มีพระสิริโฉมที่งดงามไม่ว่าเป็นการแต่งกายหรือว่าเป็นการมีเรียกว่าแบบเป็นความเป็นกันเองนะคะกับ รัษฎรอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้
3: วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเองก็เช่นเดียวกันนะคะคือพระองค์ท่านเนี่ยเป็นพระราชินีเมื่ออายุแค่24เท่านั้นเองใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับว่าตามเสด็จพระชนม์ที่7ไปทุกโหนทุกแห่งเหมือนกันนะคะช่วงนั้นแล้วก็เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในพระชนชีพเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายน2475ค่ะทั้งสองพระองค์เนี่ยประทับอยู่ที่วังไกลกังวลที่หัวหินแต่ว่าพระองค์เนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาเหมือนกับว่ายังไงคะเป็นคู่คิดของรัชกาลที่7ในการที่จะตัดสินพระทัยที่จะยอมสละพระราชอำนาจกลับมาเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอันนี้ก็คือเป็นความเสียสละของรัชกาลที่7แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ว่ามีการเรียกว่าท่านมอบรัฐธรรมนูญหรือว่าในการที่ทำให้เราเป็นประชาธิปไตยทุกวันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสองพระองค์ท่านด้วยนะคะที่ตัดสินประทัยที่จะยอมสละพระราชอำนาจอันนั้นค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะทราบว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนี่ยท่านได้รับการยกย่องให้เป็นขัตติยมานะราชินีอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความเกี่ยวกับพระองค์ท่านในเรื่องนี้สักนิดค่ะ
3: คำว่าขัตติยมานะราชินีนะคะก็คือเป็นสมเด็จพระราชินีที่มีความเข้มแข็งอดทนแล้วก็มีความยืดหยุ่นเหมือนกับว่าปรับพระองค์ได้ในทุกสถานการณ
1: ์ครับ
3: ในพระชนชีพของพระองค์ท่านเนี่ย80,000 ปีเนี่ยมีการผ่านร้อนผ่านหนาวหรือว่ามีวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายเรื่องมากๆอย่างที่พี่ไว้เกินไปแล้วนะคะในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะแล้วก็พระองค์ท่านอยู่เคียงข้างกันตลอดแล้วก็หลังจากที่ทรงสละสมบัติแล้วอยู่ที่ประเทศอังกฤษสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่านก็ทรงดูแลรัชกาลที่7เป็นอย่างดีจนพระองค์ท่านสวรรคตในตอนช่วงนั้นนะคะเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่านเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของคนไทยในการที่ช่วยเหลือในเรื่องของการชาติสากลอะไรพวกนี้ค่ะในการที่จะไปช่วยเหลือของในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และพอหลังจากที่เสด็จกลับมาเนี่ยท่านก็ยังมีประกอบพระราชกรณียกิจช่วยเหลือในเรื่องของดูแลรัษฎรในสมัยรัชกาลที่9นะคะแล้วแต่ว่าท่านเนี่ยปลีกพระองค์ไปประทับที่จังหวัดจันทบุรีดังนั้นพระองค์ก็เลยได้รับยกย่องว่าเป็นพระราชินีของเมืองจันทบูรหรือว่าจันทบุรีด้วยในการที่จะไปช่วยเหลือชาวบ้านในการที่จะช่วยอาชีพนะคะเรื่องการทอเสื้อเรื่องของการเกี่ยวกับพัฒนาเรื่องการเกษตรกรรมอะไรพวกนี้ค่ะถ้าไปที่ราชพัฒน์ลำไพพรรณีเนี่ยจะมีนิทรรศการแล้วก็มีพระราชประวัติของพระองค์ท่านจัดแสดงอยู่ที่ตำหนักเทาที่ประทับของท่านเลยถ้าไปแล้วจะแบบประทับใจมากค่ะเป็นพระตำหนักเล็กๆแบบเรียบง่ายแล้วก็เข้าใกล้ชิดกับธรรมชาติคือพระองค์เนี่ยท่านปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีกับคนไทยเลยในเรื่องของการประหยัดหรือว่าเรื่องของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนะคะความเสมอภาคทางเพศนี่ก็เรื่องของการที่จะให้สตรีเนี่ยมีอาชีพนะคะแบบว่าช่วยเหลือทางบ้านก็เมื่อก่อนมีอาชีพทางเกษตรกรรมแต่ว่าผู้หญิงก็สามารถเพิ่มรายได้ในการทอเสื่อหรือว่าทำในด้านเกษตรกรรมอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้อยากให้ท่านฝากครับถึงข้อคิดสั้นๆนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะได้น้อมนำในเรื่องของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านรวมถึงพระวิริยะอุตสาหะนะครับคำว่าขัตติยมานะเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ครับ
3: ค่ะขัตติยมานะเนี่ยก็คือว่าความเข้มแข็งนะคะคือพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้แค่มีความอ่อนหวานเท่านั้นแต่ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวน้ำพระทัยที่กล้าหาญเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะสำหรับประชาชนของไทยเราไม่ว่าทั้งหญิงและชายนะคะตอนนี้ผู้หญิงกับผู้ชายก็มีฐานะเท่าเทียมกันแล้วใช่ไหมคะเลยเรื่องอาชีพเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยผู้หญิงสามารถขับเครื่องบินได้สามารถเป็นทหารเป็นแพทย์พยาบาลอะไรพวกนี้ก็คือความเท่าเทียมกันทางเพศเนี่ย มันเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7ค่ะเนี่ยก็อยากจะฝากน้องๆนักศึกษาหรือว่าประชาชนที่ท่านรับฟังตอนนี้นะคะอยากจะให้เป็นสงชาหอหรือว่าเป็นข้อคิดว่าพระมหากษัตริย์พระราชินีของไทยเราเนี่ยมีความพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยมาตลอดเลยนะคะทุกราชการ
1: ครับครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดนะครับแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ยึดถือในหลักครั้งนี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมงานฉลองขออภัยครับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ของรัฐบาลที่จัดขึ้นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณฉัตรบงกตศรีวัฒนสารอดีตนักวิชาการผู้ชำนาญการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับ
2: ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
3: ยินดีค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมงานกันได้22พฤษภาคมนี้นั่นก็คือวันพรุ่งน
2: ี้
1: น
2: ั่
1: น
2: เอง
1: นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เรามีเรียกว่าเป็นสัมภาษณ์พิเศษ
2: ค่ะ
1: เป็นสัมภาษณ์ Exclusive นะครับ
2: เกี่ยวกับเรื่อง
1: ไทยช่วยไทย Plus
2: พอพูดเรื่องนี้มีคุณผู้ฟังนะคะคอมเมนต์มาใน Facebook Live ของเราอยากจะทราบถึงรายละเอียดเรื่องนี้เหมือนกัน
1: ครับซึ่งครั้งนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางท่านเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางคุณปณิสราพานแก้วก็ได้มีการไปสัมภาษณ์กับท่านด้วยนะครับซึ่งก็มีเทปสัมภาษณ์มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยเดี๋ยวเชิญรับฟังกันเลยครับ
2: ค่ะ
4: ครับโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไปนะครับเรามีจุดประสงค์ก็คือช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อฝ่าวิกฤตพลังงานรอบนี้ไปด้วยกันนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็เห็นชัดเจนครับว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นมาจากวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยมันส่งผลกระทบประชาชนผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการไทยช่วยไทย Plus นะครับรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการที่จะช่วยประชาชนนะครับโดยที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพโดยค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับโดยเฉพาะค่ากินค่าใช้นะครับก็ภาครัฐเนี่ยจะสมทบให้ 60% นะครับส่วนประชาชนก็คือสมทบ 40% เพราะว่าต้องการเป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากค่าของชีพที่แพงขึ้นนะครับก็เราให้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเป็นเวลา4เดือนนะครับก็อันนี้ก็จะช่วยบรรเทาค่าของชีพให้กับประชาชนเรามีทั้งหมด30ล้านสิทธิ์ก็คิดว่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็จะเริ่มวันที่25ถึงวันที่29ที่จะลงทะเบียนก็จะเป็นภาครัฐกับประชาชนมาช่วยกันไม่ใช่แค่ช่วยบรรเทาค่าครองชีพฝั่งผู้ซื้อนะครับเราต้องการช่วยผู้ค้าขายรายย่อยช่วยต่อลมหายใจเขาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดร้านเล็กๆต่างๆเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยกำลังซื้อก็ลดลง

0: ผมก็เชื่อว่าโครงการนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันวิกฤตที่จะมาเป็นระลอกนะครับวันนี้เราเจอวิกฤตระลอกผ่านระลอกแรกไปแล้วคือราคาพลังงานที่สูงแล้วก็วันนี้มันจะสู่วิกฤตต้นทุนของแพงแล้วถ้าเราต้องการจะหยุดตรงนี้บรรเทาค่าของชีพก่อนจะไปสู่วิกฤตกำลังซื้อเราก็หวังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยพยุงกำลังซื้อไปได้ประมาณสัก4เดือนนะครับก็ป้องกันปัญหาที่ธุรกิจจะปิดตัวคนจะตกงานอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่รัฐบาลเราออกโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าโครงการนี้เนี่ยมันจะช่วยบรรเทาค่าของชีพให้ประชาชนที่รู้สึกว่าวันนี้ต้นทุนของมันแพงขึ้นก็ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนครับวันนี้ถึงไม่ได้เรียกชื่อโครงการคนละครึ่งนะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ภาครัฐเราสมทบให้มากกว่าภาครัฐสมทบให้60ประชาชนก็40สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าประชาชนไม่ต้องกังวลครับถ้าลงทะเบียนแล้วในเป๋าตังเนี่ยเวลาใช้จ่ายทั้งหลายเนี่ยสมมุติว่าของซื้อ100บาทเนี่ยท่านก็ใช้จ่ายแค่40บาทภาครัฐก็ออก60บาทเพราะฉะนั้นง่ายๆของไปซื้อ100บาทเนี่ยท่านออกแค่40บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักของโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มันเราถึงไม่ได้เรียกโครงการคนละครึ่งแล้วเพราะว่ารัฐออกมากกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้จุดประสงค์จริงๆเนี่ยอันนี้เราต้องย้ำเน้นว่าเราไม่ได้ช่วยต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราต้องการช่วยลดค่าของชีพลดค่าใช้จ่ายเขาแต่แน่นอนผลของไทยช่วยไทยพลัสอ่ะมันก็จะช่วยพยุงกำลังซื้อผมไม่คิดว่าโครงการนี้เนี่ยผลพลอยได้นะครับที่จะช่วยก็ผมคิดว่าอาจจะช่วยเศรษฐกิจให้ช่วยขยายตัวได้ดีกว่าในช่วงที่ถ้าเราไม่มีโครงการนี้ก็ประมาณ 0.5 หรือ 0.6% ของ GDP นะครับก็ผมเชื่อว่าอันนี้จะช่วยพยุงกำลังซื้อของประเทศป้องกันการตกงานธุรกิจที่จะเปิดตัวได้
1: ก็ถือว่าเป็นการย้ำนะจากทางท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสนะครับซึ่งก็ถือว่านโยบายในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเป็นการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับแล้วก็มีการใช้งบประมาณที่ไม่ใช่มาจากแค่ในส่วนของการกู้ 200,000 ล้านบาทเท่านั้นแต่ว่าก็ยังมีงบอื่นๆที่เอามาผนวกด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านรองนายกเองเนี่ยก็ย้ำว่ามาตรการนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการพยุงราคากำลังซื้อกำลังซื้อของประชาชนด้วยแล้วก็ราคาสินค้าตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่มาตรการที่นำมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใดแต่ว่าการที่เศรษฐกิจดีไปข้างหน้าเนี่ย มันเป็นผลพลอยได
2: ้
1: จากการที่โครงการนี้เนี่ยมีการมาเยียวยาประชาชนนั่นเองนะคร
2: ับ ใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะท่านก็ให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT2HD นะคะท่านได้มาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทำไมก็พูดถึงเรื่องประเด็นนี้ล่ะค่ะว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีการเปิดลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็ท่านก็พูดถึงว่าโครงการนี้เป็นการบรรเทาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐเนี่ยจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนเนี่ยจ่ายเองร้อยละ40ค่ะเช่นนี้เนี่ยรัฐก็มองว่าเงินช่วยเหลือเนี่ยเดือนละ 1,000 บาทต่อเดือนระยะเวลา4เดือนเนี่ยโดยไม่สามารถสะสมได้ซึ่งเปิดกลุ่มผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็อย่างที่บอกลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมนี
1: ้
2: ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคน รัฐจะเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทนะคะรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนแล้วก็เป็นระยะเวลา4เดือนเช่นกันแล้วก็เน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นการโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่รัฐบาลต้องลดภาระฝั่งผู้ซื้อและผู้ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวค่ะ
1: นั่นแหละครับก็เป็นในเรื่องของการเยียวยานะครับที่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นผลพลอยได้จากการที่พอเยียวยาเสร็จปุ๊บนะครับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่จะตามมา
2: ใช่ค่ะตามลำดับ
1: นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เตรียมตัวไว้นะครับ25พฤษภาคมวันจันทร์นี้แล้วนะคร
2: ับ กดเตือนไว้เลย
1: กดเตือนเลยคุณ
2: ตั้งปลุก
1: คุณพร้อมไหม
2: พร้อมมาก
1: ผมก็พร้อมตั้งแต่วันนี้เลย
2: ใช่ค่ะดิฉันตั้งปลุกเอาไว้เลย
1: ครับสำหรับการเยียวยาประชาชนครั้งนี้นะครับรัฐบาลก็หวังว่าจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับมามีรากฐานชีวิตที่แข็งแรงขึ้นนะครับก็รอติดตามนะครับสำหรับโครงการนี้4เดือนตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงกันยายนนะครับ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนเนาะนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz

0: พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
1: ้เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
6: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาพูดคุยครับในประเด็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกซึ่งตอนนี้ท่านจะมาให้สัมภาษณ์และอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านรองครับ
7: สวัสดีค่ะคุณณัฐพลแล้วก็ท่านที่ฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทุกท่านค่ะ
6: ครับท่านครับ
7: เชิญชั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะคะ
6: ครับผมท่านครับตามที่รัฐบาลไทยได้มีการให้การต้อนรับนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับและก็ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนและก็มีการร่วมกันเป็นประธานนะครับในการประชุมกลไกหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและจีนเป็นครั้งที่3เมื่อช่วงวันที่23-25เมษายนที่ผ่านมาที่จังหวัดกระบี่ก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศในโอกาสนี้ครับอยากให้ท่านมาร่วมแบ่งปันข้อมูลครับกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งไทยและก็จีนในการเยือนที่ผ่านมาครับ
7: ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันขอเริ่มชี้แจงแบบนี้นะคะ
6: ครับ
7: ขออนุญาตนำเรียนเนี่ย3ประเด็นหลักเลยนะคะประการแรกเลยเนี่ยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการเมืองจีนนะคะแล้วก็ในด้านต่างประเทศของจีนท่านหวังอี้เนี่ยเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของไทยดังนั้นเนี่ยท่านจึงตัดสินใจมาเยือนไทยในจังหวะที่มีความหมายมากๆเพราะท่านเนี่ยถือเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนแรกๆนะคะที่มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการหลังจากที่ไทยได้ตั้งรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะคะ
6: ครับ
7: เพียงไม่กี่เดือนเองเนี่ยก็มาแล้วดังนั้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลจีนเห็นว่าไทยสำคัญต่อจีนแล้วก็จีนพร้อมจะร่วมทำงานกับรัฐบาลใหม่ของไทยเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะ
6: ครับ
7: แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือเพราะว่าในห้วงเวลานี้เราในภูมิภาคและในโลกของเราเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็ท้าทายหลายด้านมากในประการที่สองนะคะท่านหวังอี้มาไทยเนี่ยก็เพื่อประชุมกลไกหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสองฝ่าย นะคะถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญมากๆที่เราใช้พูดคุยกับจีนในทุกๆเรื่อง
6: ครับ
7: แล้วก็ท่านได้มาหารือกับท่านเสียศักดิ์พวงเก็บแก้วท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเกี่ยวกับเรื่องการต่อยอดความร่วมมือด้านนโยบายการต่างประเทศแล้วก็พัฒนาการด้านการเมืองเศรษฐกิจในภูมิภาคของเราและโลกเพื่อดูว่าเราทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างไรได้บ้างก็เป็นการย้ำอีกว่าจีนมองไทยเป็นประเทศยุทธศาสตร์สำคัญที่จีนต้องเข้าหาเราคุยด้วยแล้วก็ในประการที่3นะคะเรื่องความสัมพันธ์ไทยกับจีนนั้นเนี่ยถือว่าเวลานี้เนี่ยเราอยู่ในห้วงของการฉลองความสัมพันธ์หรือการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ50ปีนะคะซึ่งครบรอบเมื่อปีที่แล้วนะปี2568แต่ในความเป็นจริงแล้วอย่างที่เราทราบกันความสัมพันธ์ไทยกับจีนเนี่ยมีการไปมหาสู่กันเนี่ยนับเป็นพันปีแล้วนะคะแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่จีนก่อตั้งเป็นประเทศในระบอบปัจจุบันนี้นะ
6: ค
7: ะแล้วก็แม้ว่าเราทั้งสองประเทศจะมีระบอบการปกครองที่แตกต่างกันแต่ด้วยความผูกพันทางประวัติศาสตร์แล้วก็เชื้อชาติจีนก็ได้เคยกล่าวไว้นะคะในหลายโอกาสเลยว่าจีนถือแล้วก็ยกย่องให้ความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยเป็นต้นแบบความสัมพันธ์ที่จีนเนี่ยอยากจะมีกับประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยดังนั้นเนี่ยนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะความร่วมมือของเราเนี่ยขยายมาถึงจุดที่เรียกว่าใกล้ชิดในทุกระดับเมื่อปลายปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ไทยจีนเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จเยือนจีนนะคะจึงถือว่าเป็นจุดเรียกว่าจุดของพลวัตที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของไทยจีนเลยนะคะทุกวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยก็ถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยติดต่อกันมาเกิน13ปีแล้วเป็นทั้งนักลงทุนและแหล่งที่มาของนักท่องเที่ยวลำดับต้นๆอย่างที่เราทราบกันดีแล้วก็ไทยเองเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในเชิงการค้าและการลงทุนของจีนเช
6: ่
7: นกันนะคะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ไทยจีนจึงถือว่าใกล้ชิดทุกระดับนะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือที่รอบด้านในทุกมิติแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของมิตรภาพระหว่างประชาชนที่ยาวนานถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษมีความผูกพันและผลประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติค่ะ
6: ครับแล้วในห้วงเวลาของการเยือนบรรยากาศในการหารือเป็นยังไงบ้างครับมีประเด็นไหนบ้างที่ว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งไทยและก็จีนในครั้งนี้มีการบรรลุเป้าหมายใดๆบ้างครับท่านครับ
7: ขออนุญาตถ้างั้นนำเรียนแบบนี้นะคะในเรื่องบรรยากาศก่อนนะ
6: ครับ
7: บรรยากาศโดยรวมเนี่ยพูดได้เลยว่าอบอุ่นมากๆนะคะแล้วก็เป็นมิตรมากๆแล้วก็ความให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดกว้างแล้วก็สร้างสรรค์นะคะแล้วก็เป็นห่วงที่ทั้งรัฐบาลไทยเนี่ยมีการตั้งเป็นรัฐบาลใหม่นะคะส
6: ่
7: วนจีนเองเนี่ยกำลังเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนเนี่ยเป็นฉบับที่5เป็นการเริ่มต้นใช้แผนใหม่ด้วยนะคะจึงถือว่าเป็นโอกาสที่ได้พูดคุยกันในห้วงจังหวะที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศในห้วงใหม่นะคะ
6: ครับ
7: แล้วก็ถือว่าด้วยบรรยากาศที่ดีแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้ผลงานที่น่าพอใจมากๆมีการประชุมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยท่านมาเยือน2วัน2คืนน่ะม
6: ี
7: ประชุม3ครั้งที่2จังหวัดคือทั้งกรุงเทพและกระบี่ด้วย
6: ครับ
7: ก็กระบี่ก็เป็นการเลือกปิดท้ายการประชุมนะคะก็เพื่อว่าเราจะได้อยู่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้ท่านหวังอี้ได้มาชื่นชมทะเลกระบี่ที่สวยงามนะคะมีทั้งทะเลและภูเขานะคะแล้วก็ทำให้การพูดคุยเนี่ยตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นประโยชน์กับไทยอย่างยิ่งนะคะท
6: ่
7: านก็อาจจะเห็นบรรยากาศในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับท่านหวังอี้มีการ ขับรถยนต์ EV พาท่านหวังอี้ไปทานอาหารกลางวันด้วยตัวเองนะคะมีการพูดคุยแบบเป็นกันเองนะคะก็อันนี้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าไทยจีนเนี่ยเราพร้อมที่จะช่วยเหลือกันแล้วก็ประโยชน์เนี่ยจะลงมาถึงประชาชนแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องประเด็นที่เราหาลือกันนะคะ
6: ครับ
7: เรานอกจากเราย้ำความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าอยู่ในระดับของความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านนะคะนี่มันเป็นคำศัพท์ทางการทูตที่อาจจะฟังแล้วงงยุซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นระดับที่เรียกว่าสูงมากๆนะคะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเราได้คุยกันเนี่ยไปถึง9อีกขั้นนึงด้วยคือนอกเหนือจากความสัมพันธ์ทวิภาคี2ฝ่ายแล้วเนี่ยเราทั้ง2ฝ่ายจะร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อผลประโยชน์ในเชิงภูมิภาคด้วยนะคะซ
6: ึ่
7: งด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยความร่วมมือกับไทยจีนเนี่ยจึงยิ่งสำคัญมากๆจะมีผลต่อการช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพแล้วก็สันติภาพแล้วก็การร่วมมือกันช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ความท้าทายต่างๆที่มีร่วมกันในภูมิภาคนะคะ
6: ครับ
7: นอกจากนี้ยังมีการคุยเรื่องแผนการเยือนระดับสูงท่านการแลกเปลี่ยนการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานาธิบดีจีนด
6: ัง
7: นั้นจะมีโอกาสในวันข้างหน้าที่เราจะเห็นนะคะว่านายกรัฐมนตรีจีนท่านประธานาธิบดีจีนจะได้มาเยือนไทยนะคะในวาระที่สำคัญเรากำลังวางแผนร่วมกันก็ท่านผู้ฟังก็อาจจะรอติดตามต่อไปนะคะว่าจะเกิดขึ้นในช่วงใดบ้างนะคะส่วนท่านนายกอนุทินก็จะมีโอกาสมีแผนจะไปร่วมประชุมผู้นำเอเปกนะคะที่จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดในปลายปีนี้ที่เมืองเซินเจิ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีการพูดคุยเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการต่อยอดนะคะปัญหาเรื่องพลังงานจะร่วมมือกันแก้ไขยังไงการค้าสินค้าเกษตรนะคะการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือเราจะร่วมกันโฟกัสความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเพื่อให้ไทยเนี่ยมุ่งก้าวหน้านะคะไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคตต่อไป
6: ครับ
7: นี่ก็เป็นบรรยากาศ
6: ครับทิศทางคือไปในทิศทางที่ดีมากๆนะครับสำหรับจากที่ท่านได้เล่าให้ฟังมานะครับมีการบรรลุผลหารือเรื่องไหนที่เป็นรูปธรรมไหมครับ
7: ก็นับว่าการเยือนครั้งนี้นี่เราถือว่ามีความสำเร็จอย่างน้อย3ประการนะคะ
6: ครับ
7: อย่างแรกที่เราถือว่าเป็นความสำเร็จในเวทีกองทูตของไทยอ
6: ี
7: กครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราได้แสดงบทบาทเชิงรุกนะคะได้กระชับความร่วมมือจับมือให้อุ่นกับประเทศมหาอำนาจที่สำคัญในภูมิภาคแล้วก็ของโลกเราได้ผลักดันผลประโยชน์ไทยในทุกด้านนะคะแล้วก็จีนเนี่ยได้ตอบรับนะคะสิ่งต่างๆที่ไทยเสนอนะคะรวมทั้งจีนได้แสดงท่าทีต่างๆเนี่ยที่สอดคล้องกับไทยด้วยดังนั้นเราจะจับมือทำงานร่วมกันในเวทีพหุภาคีแล้วก็เวทีภูมิภาคอาเซียนเนี่ยได้แนบแน่นมากขึ้นก็หวังว่าน่าจะช่วยแปลเรียกว่ามิตรภาพไทยจีนให้ไปสู่ผลที่เป็นรูปธรรมได้มากขึ้นในเชิงรัฐภูมิรัฐศาสตร์นะคะการที่สองนะคะในเรื่องของเราได้พูดคุยกันเนื่องจากว่าเรียกว่าเราฉลองความสัมพันธ์50ปีแล้วเราก็จะมุ่งไปสู่ความร่วมมือในอนาคตด้วยดังนั้นก็เป็นโอกาสที่เราได้คุยกันพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคตซึ่งเราจะเน้นอย่างที่บอกคือเรื่องเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นะคะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะแล้วก็เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่แล้วก็อุตสาหกรรมก้าวหน้านะคะเพื่อรองรับความผันผวนแล้วก็ปัญหาชะลอเศรษฐกิจของไทยเนี่ยให้มีหนทางก้าวต่อไปข้างหน้าเนื่องจากจะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญญาประดิษฐ์พลังงานหมุนเวียนแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะได้ตอบไว้ทั้งหมดเลยประการที่3นะคะนอกจากเรื่องความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์แล้วเนี่ยเราได้คุย เรื่องวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสิ่งที่เรายังเจอผลกระทบอย่างต่อเนื่องคือเรื่องกระบวนการหลอกลวงออนไลน์
6: ครับ
7: นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคนจีนเขาได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่าคนไทยอาจจะเรียกว่ามากกว่าคนไทยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เพราะเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่เรียกว่าข้ามพรมแดนดังนั้นเนี่ยจีนเนี่ยคือถือว่าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้เล่นที่สำคัญที่เราต้องจับมือร่วมมือกับจีนก็แน่นอนก็พูดคุยแล้วเนี่ยทิศทางความร่วมมือก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับความเห็นนะคะท่าทีของเราเกี่ยวกับเรื่องประเด็นกัมพูชาแล้วก็พม่านะคะเมียนมาซึ่งเราเนี่ยมีความเห็นที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับจีนดังนั้นเนี่ยความร่วมมือไทยจีนเนี่ยในเรื่องกัมพูชาในเรื่องของเมียนมาเนี่ยน่าจะมีผลที่เรียกว่าเชิงสร้างสรรค์นะคะก
6: ็
7: หวังว่าจะเกิดผลให้เกิดสันติภาพแล้วก็ความเสถียรภาพนะ
6: ครับก็จะเห็น
7: ย
6: ั
7: ่งยืน
6: ต่อไ
7: ป
6: เห็นในเรื่องของประโยชน์ที่ได้ไปพูดคุยในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ทั้งในเรื่องของความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจนะครับที่ทางรัฐมนตรีหวังอี้เนี่ยได้มาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็พูดคุยกับทางตัวแทนของทางประเทศไทยก็คือท่านรองนายกศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับอ
7: ัน
6: นี้ก็เป็นในส่วนของการเยือนประเทศไทยของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภาพรวมทั้งหมดนะครับวันนี้ขอบคุณท่านเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยครับรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกวันนี้ให้สัมภาษณ์ในรายการบันทึกสถานการณ์ครับขอบคุณครับ
7: ขอบพระคุณคุณณัฐพลค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
8: ครับก็กลับมาแล้วนะครับ
9: เมื่อ
8: กี้ได้สัมภาษณ์กับท่านรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
9: ค่ะกระทรวงการต่างประเทศนะนะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อนะ
8: ครับ
9: คุณเป็นคออาหารคอกินของอร่อยหรือเปล่าคะ
8: จะพาไปไหนครับ ต้องถามนี้เลย
9: ดิฉันมีงานมาแนะนำคุณแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ใครเป็นคนที่ชอบทานชอบหาของอร่อยทานหรือว่าเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหารฟังทางนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าจะพูดถึงงานอาหารระดับประเทศที่คนในวงการอาหารไม่ควรพลาดเนี่ยต้องยกให้งานไทยเฟกอนุกาเอเชีย2026ค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยแล้วก็โคโลนเมเซ่เยอรมนีนะคะงานนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นงานใหญ่ระดับประเทศเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียค่ะปีนี้นะคะไทยเฟกอนุกาไทเฟกอนุกาเอเชียเนี่ยนะคะกลับมาแล้วพร้อมกับงานที่โอ้โหยิ่งใหญ่ขึ้นโดดเด่นขึ้นด้วยเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยได้มาค้นหาสินค้าบริการแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆนะคะมีการเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจแล้วก็อัปเดตเทรนด์มาเปิดมุมมองใหม่ในธุรกิจกันค่ะโดยได้รวบรวมสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติรวมทั้งสิ้นเนี่ย56ประเทศด้วยกันเอามาไว้ในงานเดียวนะคะซึ่งมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปเทคโนโลยีด้านอาหารแช่แข็งผักแล้วก็ผลไม้นะคะเนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมแล้วก็ของขบเคี้ยวต่างๆในงานเนี่ยแบ่งเป็นโซนๆค่ะแต่ละโซนเนี่ยก็มีความหลากหลายนะคะทั้งอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วไปอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกอาหารเพื่อสุขภาพอาหารโภชนาการเฉพาะด้านอาหารแห่งอนาคตคุณนะคะอาหารแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนแล้วก็ต่างๆอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้มากมายเลยอธิการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์นะคะรวมถึงนิทรรศการพิเศษต่างๆอย่างเช่นไทยซีเล็กนะคะไทยฮาลาลพาวิเลียนนะคะแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกโดยเขามีไฮไลท์สำคัญก็คือนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruit นะคะซ
8: ึ
9: ่งมีทั้งผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายรูปแบบเลยทีเดียวพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัล Agri Export Star Pitching Challenge นะคะนำมาจัดแสดงในงานนี้ด้วย Thai Fake Anuga Asia 2026 66นะคะจัดขึ้นที่ Impact ค่ะคุณผู้ฟังที่เมืองทองธานีนี่เองปีนี้เนี่ยเขาขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มไปยังอาคาร4รวมพื้นที่ทั้งหมด12อาคารด้วยกันนะคะครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร1ถึง3 Impact Forum อาคาร4ค่ะแล้วก็ Impact Exhibition Center อาคาร5ถึง12โดยเปิดเจรจาธุรกิจในวันที่26ถึง29พฤษภาคมนะคะเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาเจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยในวันที่30พฤษภาคมค่ะ10นาฬิกาถึง18นาฬิกาเช่นเดียวกัน
8: ครับ
9: ในเรื่องของการแต่งกายนะคะผู้เข้าร่วมงานเนี่ยควรแต่งกายชุดสุภาพนะคะอาจจะเป็นชุดสูทหรือสมาร์ทแคชชวลงดการแต่งกายที่เป็นขาสั้นงดรองเท้าแตะนะคะแล้วก็ต้องผู้เข้างานเนี่ยต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปค่ะแต่สำหรับในวันที่30พฤษภาคมกับคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยนะคะเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายแล้วก็ไม่จำกัดอายุ30พฤษภาเนี่ยไปได้หมดเลยแต่งกายแบบใดก็ได้นะคะเนื่องจากว่างานนี้นะโอ้โหคุณผู้ฟังมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากแนะนำว่าใช้รถสาธารณะดีที่สุดนะคะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีได้เลยนะคะหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีค่ะแล้วก็เดินเข้างานได้เลยแล้วก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าชมงานนะคะแบบว่าไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวเนี่ยก็แนะนำคุณผู้ฟังว่าให้ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าที่ www.thaifex-anuga.com นะคะเมื่อไปถึงงานเนี่ยก็สามารถไปรับบัตรเข้างานได้ทันทีเลยโดยรับได้ที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9อาคาร10แต่ใครที่บางทีไม่รู้ว่าจะไปวันไหนแน
8: ่ๆ
9: walk in ได้นะสามารถ walk in ไปได้แล้วก็ไปลงทะเบียนเข้างานได้ที่จุดเดียวกันอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะใครที่อยู่ในแวดวงอาหารเครื่องดื่มบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดและใครที่กำลังมองหาไอเดียการทำธุรกิจไม่ควรพลาดเช่นกันเพราะว่ามีไอเดียต่างๆให้ไปช็อปไปดูอีกมากมาย
8: ครับหลากหลายวันนะสามารถเข้าไปร่วมงานนี้กันได้นะครับก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ
9: ่
8: นะครับแล้วก็ใครที่อยากเห็นภาพบรรยากาศก็เข้าไปที่เว็บไซต์ที่พี่มิ้นบอกก็ได
9: ้ได้เลย www.thaifex-anuga.com
8: พอดูปุ๊บเห็นว่าวันไหนเราว่างปั๊บก็สามารถจองได้เลย
9: จองวันแล้วก็ไปรับบัตรหน้างานได้เลย
8: สะดวกด้วยเนาะ
9: ใช่ค่ะ
8: นะครับและก็มี1ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับอีก1ข่าวจากทางการไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือว่า MEAก็มีการขอประชาสัมพันธ์ครับงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองถนนลาดพร้าวถนนศรีนครินทร์และถนนเทพารักษ์ครับระยะทางรวม 15.8 กิโลเมตรเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอที่จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเมืองมีความปลอดภัยและมีทัศนียภาพที่สวยงามกำหนดนะครับเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยในช่วงปี2569นั่นก็คือปีนี้
9: ะ
8: นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 89.25% นะครับส่วนแผนงานในการดำเนินงานนะครับในสำหรับเดือนพฤษภาคม2569นี้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด6งานด้วยกันนะครับงานแรกคืองานจมบ่อพักติดตั้งฐานอุปกรณ์และงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบนทางเท้านะพร้อมการคืนสภาพชั่วคราวให้ด้วยรวมถึงงานลากสายไฟฟ้าต่อสายไฟฟ้าติดตั้งตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและงานตัดถ่ายสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำงานลากสายไฟฟ้าและติดตั้งเสาพร้อมด้วยโครงไฟฟ้าส่องสว่างนะครับบริเวณสาธารณะนะครับตรงเกาะกลางนะครับและสุดท้ายก็คืองานคืนสภาพทางเท้าบนถนนลาดพร้าวตั้งแต่ถนนลาดพร้าวไปจนถึงแยกบางกะปินั่นเองนะครับส่วนงานที่สองครับคืองานลากสายไฟฟ้าแรงดันกลางและงานต่อสายไฟฟ้าแรงดันสูงตั้งแต่แยกบางกะปิถึงแยกลำสาลีครับงานที่3ครับงานตัดถ่ายไฟฟ้าแรงดันกลางตั้งแต่ถนนลาดพร้าวถึงแยกบางกะปิครับงานที่4ครับงานวางแผ่นปิดคอนกรีตชั่วคราวและงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีไปแจ็คกิ้งนะครับสำหรับในส่วนของระบบไฟฟ้าแรงดันกลางและไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับจากบริเวณแยกบางกะปิถึงในส่วนของถนนนวมินทร์นะครับงานที่5คืองาน หรือย้ายสายสื่อสารนั่นเองนะครับที่บริเวณแยกบางกะปิและงานสุดท้ายครับงานรื้อถอนเสาบริเวณถนนเทพารักษ์ช่วงถนนสุขุมวิทถึงถนนศรีนครินทร์นะครับก็การทำงานดังกล่าวนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปิดจราจรจำนวน2ช่องทางด้วยกันตั้งแต่ช่วงเวลา 4:00 ตรงไปจนถึง 5:00 ของทุกคืนนะครับโดยทางการไฟฟ้านครหลวงก็ได้มีการกำชับให้ทางผู้รับจ้างปฏิบัติงานเนี่ยปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็พยายามลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้น้อยที่สุดแล้วก็หลีกเลี่ยงในการทำงานในช่วงฤดูฝนนะครับที่มักจะมีการเกิดน้ำรอระบายตรงนี้ก็จะมีการกำชับแล้วก็เรียกว่าดูแลให้ไม่เกิดผลกระทบกับประชาชนนะครับซึ่งทาง MEA เนี่ยได้เน้นย้ำในทุกโครงการนะครับให้หลีกเลี่ยงการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำแล้วก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการการกำกับนะครับรวมถึงการควบคุมคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งประชาชนก็สามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารและก็เรียกว่าแจ้งเหตุก็ได้นะครับ
9: ถ้า
8: เก
9: ิด
8: ความแบบเรียกว่าอาจจะมีติดขัดบ้างหรือว่าอยากจะแนะนำนะครับแจ้งได้ที่ผู้ประสานงานโครงการคุณพิสิทธิ์ปิงสุทธิวงศ์ครับหมายเลขโทรศัพท์0956542535คุณพิสิทธิ์ปิงสุทธิวงศ์หมายเลขโทรศัพท์0956542535หรือว่าที่ MEA Call Center หมายเลขโทรศัพท์1130นะครับจำไว้เลย1130โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
9: ค่ะใครมีปัญหาอยากจะแนะนำไม่สะดวกตรงไหนโทรไปได้เลยนะคะ
8: ครับ
9: เอามาดูเรื่องโซลาร์เซลล์กันบ้าง
8: ยังไงครับ
9: คุณวางแผนที่จะติดบ้างไหมเนี่ย
8: พอเห็นว่ารัฐบาลมีการจะมีการปรับโครงสร้างพลังงานก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะ
9: ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าสนใจใครที่กำลังจะติดแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านนะคะหรือว่าโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยนะคะเพื่อหวังว่าจะประหยัดค่าไฟเนี่ยฟังทางนี้ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ากลายเป็นช่องทางของกลุ่มพ่อค้าหัวใสนะที่จะนำเข้าอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมาหลอกขายจนเกิดความเสียหายทั่วประเทศค่ะฉะนั้นค่ะทำให้เมื่อวานนี้นะคะทางด้านคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบค่ะท่านไม่นิ่งนอนใจนะท่านนำทีมเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังบุกตรวจตลาดดังย่านคลองถมทันทีเลยพร้อมกับสั่งอายัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานจำนวนมากค่ะแล้วก็ประกาศลุยตรวจปูพรมทั่วประเทศค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมด้วยที่ปรึกษาเลขาธิการสคบแล้วก็ตัวแทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอนะคะรวมไปถึงการไฟฟ้านครหลวงก็ร่วมกันลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจฉลากแล้วก็มาตรฐานของสินค้าโซลาร์เซลล์ค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีบอกว่าได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะคะที่ไปจ้างผู้ประกอบการมาติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็พบปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชำรุดเสียงไฟไหม้บ้านนะคะและที่เจ็บใจที่สุดนะคุณผู้ฟัง
8: คุ
9: ณน้องโดนัทก็คือค่าไฟมันไม่ลดจริงนะคะตามที่เขามีการโฆษณาชวนเชื่อไว
8: ้
9: เพราะว่าตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมานะคะมันมีสถิติการร้องเรียนเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยพุ่งสูงถึง156เรื่องซึ่งทางสคบดำเนินการเรียบร้อยไปแล้วกว่า84เรื่องแต่ที่น่าตกใจก็คือมูลค่าของความเสียหายค่ะมูลค่าความเสียหายรวมที่ประชาชนร้องเรียกค่าเสียหายนั้นเนี่ยสูงกว่า40ล้านบาท
8: ครับ
9: ปัญหาหลักๆก็คืออุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสัญญาจ้างนะคะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้คุณผู้ฟังแม้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือดีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบสินค้าบางส่วนผิดกฎหมายนะ
8: ครับ
9: ไม่มีฉลากภาษาไทยไม่ระบุชื่อผู้นำเข้าไม่มีคำเตือนความปลอดภัยซึ่งทางสคบเองได้สั่งยึดแล้วก็อายัดสินค้าเหล่านั้นไว้ทันทีพร้อมส่งหมายเรียกให้ผู้นำเข้าแล้วก็ผู้ขายเข้ามาให้ถ้อยคำภายใน7วันค่ะงานนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีสุภมาศคาดโทษหนักนะคะให้ลงโทษตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคทันทีนะคะก็คือสำหรับคนขายถ้าเกิดว่าขายสินค้าไม่มีฉลากไม่ถูกต้องนะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน100,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับสำหรับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโทษจะหนักกว่าเท่าตัวค่ะก
8: ็
9: คือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยทางสคบจะมีการปรูพรมทั่วประเทศในลักษณะเดียวกันนะคะยังไงแล้วก็ เตือนพี่น้องประชาชนนะนะคะท่านรัฐมนตรีเป็นห่วงนะคะก็เวลาจะซื้ออะไรก็ตรวจเช็คฉลากให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนเจอปัญหานี้อยู่นะคะโทรแจ้งไปที่สายด่วนสคบได้เลยค่ะ1166 1166นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะ
8: ครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเช็คเลขมอกเนี่ยเช็คให้ถูกนะบางทีมีมอกปลอมด้วยนะ
9: ใช่
8: ครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอเพื่อเอาเลขมอกเนี่ยมากรอก
9: จะได้รู้ว่า
8: จริ งหรือปลอมนะครับ
9: ก
8: ็ฝากกันไว้ด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
9: ดิฉันสันพรปัญญาดิลกพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะ
8: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงทหารในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
11: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมนภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงกำลังพลในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 19:00 นบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิง10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวสอฮออายุ29ปีสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ขณะเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวในพื้นที่จากเหตุดังกล่าว10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกระสุนปืนบริเวณลำตัวและยังมีเด็กหญิงอายุ7ปีซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาซ้ายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กพร้อมยืนยันเดินหน้าดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ต่อไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการท้องที่ท้องถิ่นพบประชาชน15:07 น.รายการโปลิสสัมพันธ์16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพลงประทับใจไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
3: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
4: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
3: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช่แล้วจ้าพี
4: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
3: กรมประชาสัมพัน
5: ธ์เฮ้ยช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
6: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
5: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
6: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
5: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
7: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5 ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ชาลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
9: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
10: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
8: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชาลี
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2566นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือกำลังจะเตือนคุณผู้ฟังว่านับเขาดาวแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับการลงทะเบียนทายช่วยทายพลัสนะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากโครงการคนลงพลัสนะแต่รอบนี้เป็นเขาเรียกอะไรรายการใช้จ่ายไม่ได้คนละครึ่งไง60-40ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นทายช่วยทายพลัสเผื่อหลายคนยังงงอยู่นะคะว่าเอ๊ะโครงการอะไรแล้วคนละครึ่งจะมีหรือเปล่าจะมีวันไหนอะไรยังไงก็มาเน้นย้ำกันนะคะตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสนะคะนับถอยหลังเข้าดาวแล้วอีก4วันค่ะเราจะเริ่มลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังค์เพื่อจะได้รับเงิน 4,000 บาทแต่จะแบ่งเป็นงวดละ 1,000 บาทเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนนะคะรายละเอียดการสนับสนุนของรัฐบาลรอบนี้ก็รัฐบาลช่วยสนับสนุนให้60บาท 60% พูดดีกว่า 60% และเราก็จ่ายเอง 40% ถ้าเปรียบเทียบกับ100บาทก็คือรัฐบาลออกให้60บาทและเราก็จ่ายเอง80บาทประมาณนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมค่ะฝากประชาสัมพันธ์กันไปด้วยนะคะ30 ล้านสิทธิ์คุณอาจจะเป็นในนั้นก็ได้นะคะสำหรับใครช่วยไทยพลัสที่ต่อยอดมาจากโครงการคนละครึ่งพลัสนั่นแหละค่ะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะมาย้ำเตือนกันในทุกวันเลยค่ะคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลากหลายช่องทางเลยค่ะทั้งทางหน้าปัดวิทยุ M 107.25 MHz ในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ผ่านทางเครือข่ายทั้งสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมไลฟ์สดทางแฟนเพจ Facebook สวทระนอง M 107.25 MHz กันได้นะคะทักทายคุณต้นน้ำมาตาตาเลยค่ะมาแต่เช้าด้วยนะคะทักทายค่ะสวัสดีค่ะสุราษฎร์ธานีอากาศเป็นยังไงบ้างคุณต้นน้ำเพราะว่าตอนนี้ระนองเริ่มมีแสงแดดไรมาแล้วนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาประมาณอาทิตย์2 อาทิตย์เห็นจะได้คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เริ่มนิ่งยังไม่มีแดดออกเมื่อวานแต่ว่าเริ่มนิ่งนะคะไม่มีฝนในช่วงบ่ายแล้วก็พอช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีแสงแดดมาด้วยค่ะชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วก็ชื่นใจกันหน่อยพอแดดออกวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่หลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องอย่างที่บอกอาทิตย์2 อาทิตย์เลยนะคะก็สถานการณ์ที่ไหนเป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะพูดเข้ามาได้ใครที่ฟังทางวิทยุก็ลองไปเปลี่ยนฟังติดตามรับชมรับฟังทางแฟนเพจ Facebook Live ดูได้นะคะสวทนอ FM 107.2 ไม่เคยช่วยกันกดไลค์แชร์ฟังเพราะว่าคือเราไม่อยากให้ทุกคนพลาดการติดตามข่าวสารแฟนเพจของเราอะค่ะคืออัปเดตข่าวสารกันแบบตลอดแบบเรียลไทม์คือมีข่าวอะไรใหม่ๆมาก็อัปเดตเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวจากระนองหรือว่าข่าวในพื้นที่ส่วนกลางข่าวอะไรที่มันเป็นกระแสอยู่เราก็พยายามนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุก็ลองเปลี่ยนดูไหมลองมาฟังทางแฟนเพจ Facebook Live ดูได้นะคะแฟนเพจสวทนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาดูสภาพอากาศกันหน่อยค่ะวันนี้ที่21 พฤษภาคมนะคะก็เป็นการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงนี้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็ปริมาณฝนวันนี้ภาพรวมทั่วประเทศไม่ต่างจากเมื่อวานสักเท่าไหร่ค่ะแต่แปลกนะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเขาบอกฝน 70% แต่จังหวัดระนองแดดออกแต่เช้าต้องรอลุ้นค่ะถ้าอย่างนั้นต้องรอลุ้นว่าในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นจะมีตกลงมาบ้างหรือเปล่าค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันที่บอกนะคะ 70% เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันตอนนี้เริ่มจากภาคใต้ก่อนส่วนภาคใต้ในฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 60% ผู้ฟังค่ะแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก 60% ด้วยเช่นกันมีกรุงเทพฯค่ะกรุงเทพฯวันนี้น้อยที่สุดและปริมาณฝน 40% ของพื้นที่นะคะใครอยู่ในที่ไหนก็ลองบริหารจัดการกันดูตามสภาพอากาศปกติแล้วเขาก็จะมีกรมอุตุของแต่ละจังหวัดเนาะเราลองไปติดตามในแบบนั้นก็ได้น่าจะชัวร์กว่าน่าจะตรงกว่านะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะได้มาพบปะคุยกันในหลายประเด็นผู้ฟัง มาดูข่าวสารแรกก่อนเลยดีกว่าค่ะ
1: พูดคุยกันไปหลายเรื่องแล้วเดี๋ยวจะลืมอ่านข่าวให้ฟังกันค่ะ
0: เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้เดินหน้าป้องกันเรื่องของการทุจริตยกระดับหน่วยงานโปร่งใสตรวจสอบได้ก็จากที่มีกระแสข่าวออกมาแล้วก็มีผลโพลออกมาแล้วก็มีเขาเรียกอะไรความคิดเห็นของหลายท่านเนาะท่านนายกด้วยแล้วก็ท่านสุชาติด้วยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องมาคลิกบทบาทการงานหลังจากนี้กันสักหน่อยว่ารัฐบาลจะเอายังไงในการทำให้งานต่างๆของประเทศไทยเป็นงานที่โปร่งใสแล้วก็เดินหน้าต่อต้านการทุจริตกันไปค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้ให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกOECD ภายในปี71ตอนนี้6 9 6 9 7 0 7 71หรือเวลาประมาณ2ปีนิดๆนะคะก็ในการเข้าร่วมในครั้งนี้นะคะเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันเป็นการเร่งปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบแล้วก็ระบบข้อมูลมาตรฐานการทำงานของรัฐบาลไทยแล้วก็การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังคุณฟังเพราะฉะนั้นเราถึงตอบโจทย์ค่ะว่าต่อให้มีข่าวหรือว่าผลโพลอะไรออกมาแต่ทางพี่น้องประชาชนก็อยากรู้ว่าบทบาทการทำงานการแก้ไขปัญหาส่วนนี้ของรัฐบาลจะเป็นยังไงเพราะว่าไหนๆเราก็ตั้งใจว่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD แล้วค่ะแล้วจะเข้าร่วมได้เนี่ยคือคุณต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันแบบจริงจังจนทำให้ระดับของเราเนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูบทบาทหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะให้ปลอดจากการทุจริตแล้วก็สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ OECD เมื่อวันที่19พฤษภาคม69ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะเพื่อที่จะได้กำหนดทิศทางเร่งรัดแล้วก็ต้องติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในประเทศไทยเลยนะคะให้ปราศจากการคอร์รัปชันให้ปราศจากการทุจริตโดยมีบทบาทการงานกระบวนการอย่างหลายมิติมากค่ะทางด้านของเศรษฐกิจกฎหมายธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้สอดคล้องกับระดับมาตรฐานนะคะคือตั้งใจว่าอยากจะปลูกฝังจิตสำนึกด้านการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปแบบแล้วก็ต้องเห็นผลด้วยแล้วก็ต้องเกิดความยั่งยืนค่ะเพื่อจะได้ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทยถ้าไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะคือมันมีแหละนะหน่วยงานเล็กๆน้อยๆยิบย่อยๆที่มีการทุจริตหรือคอร์รัปชันกันไปอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แล้วเราต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงนะฟังเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้แต่เราแค่อยากรู้ว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะแก้ไขปัญหายังไงให้มันเห็นรูปธรรมมากขึ้นว่าคุณจะเอาจริงแล้วคนไม่ว่าหน่วยงานไหนหรือในตัวบุคคลหรือในตัวหน่วยงานจะได้ไม่กล้ากระทำผิดในลักษณะของการทุจริตหรือการคอร์รัปชันได้อีกอันนี้ก็ฝากย้ำๆกันด้วยนะคะก็เป็นบทบาทของรัฐบาลถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันเวลา2ปีกว่าคิดว่าเราน่าจะมีเวลาเพียงพอในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในการฝังรากลึกในระดับโครงสร้างของประเทศไทยน่าจะเห็นบทบาทที่ดีในปี2ปีนี้นะคะก็รอติดตามไปได้ค่ะมาดูอีกหนึ่งภารกิจแล้วกันค่ะลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันสักหน่อยค่ะเพราะว่าท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ฟังเมื่อวานลงไปที่จังหวัดยะลาค่ะตั้งอยู่ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสบต.ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะเพื่อไปหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา าและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านเสียสักยืนยันค่ะว่าท่านเนี่ยพร้อมจะรับฟังการแก้ไขปัญหาของคนในพื้นที่ในทุกมิติเลยการพัฒนาหน่วยไหนว่าไงว่ามาด้านความมั่นคงหน่วย

0: หน่วยไหนหน่วยเข้าไปแก้ไขเดียวไม่ได้จริงๆค่ะ
1: มันต้องร่วมกัน
0: อย่างเช่นความมั่นคงหน่วยทหารว่ายังไง
1: พอเรื่องการพัฒนาหน่วยทหารเองก็ต้องไปพัฒนาช่วยกับสอบตกับหน่วยงานอื่นๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือทุกคนเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยแล้วมันมีความซ้อนในหลายๆมิติเพราะฉะนั้นต้องทำงานร่วมกันจริงๆนะคะในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้
0: แล้วก็การลงไปคุยเมื่อวานนี้เนี่ยมีการย้ำเรื่องของการเพื่อนด้านการศึกษาด้วยนะคะเพราะว่าจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเป็นอีกจังหวัดที่เขามีสถิติพบว่านักเรียนในพื้นที่ค่ะมีความเหลื่อมล้ำในด้านของการศึกษามากกว่าพื้นที่อื่นด้วยนะคะก็เลยต้องดำเนินการในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ว่าจะลดความเหลื่อมล้ำยังไงการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชนได้อย่างไรบ้างคุณเสียศักดิ์บอกในนามรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมสนับสนุนการทำงานของสปต.ในทุกกระบวนการเพื่อจะได้ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาสปต.เองก็ยกระดับความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้กับพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝดแห่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมเชื่อมโยงชายแดนร่วมกันก็เห็นในมุมมองของการสร้างเขื่อนป้องกันหรือการสร้างถนนหนทางเราก็มีการพูดคุยและประสานความร่วมมือกับทางฝั่งประเทศมาเลเซียค่ะแล้วก็การสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC ค่ะเพื่อสนับสนุนแนวทางสันติวิธีในเวทีนานาชาติท่านเสียศักดิ์เมื่อวานนี้ยังได้พูดคุยแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะเน้นย้ำว่าความมั่นคงมันจะต้องไปต่อแล้วมันจะต้องเดินหน้าต่อไปการพัฒนาด้านเศรษฐกิจก็จะต้องเดินหน้าต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นภาคไหนภาคเอกชนภาครัฐหรือคุณจะเป็นภาคประชาชนทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารนโยบายของรัฐบาลที่นำมาฝากในวันนี้ผู้ฟังแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวสารในระดับพื้นที่ทั้งภูเก็ตพังงากระบี่ระนองก็มีข่าวสารมาฝากกันด้วยเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงหน้าก่อนอื่นทักทายกันก่อนค่ะฟังผ่านวิทยุในรถสัญญาณเสียงซ้อนไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นที่ที่รับสัญญาณของเราจะไม่ซ้อนนะคะคุณอะไรนะคุณบุ๊กหรอคะคุณบุ๊กคะถ้าเกิดว่าฟังตามสัญญาณที่เราไปเนี่ยจะไม่ซ้อนนะคะอย่างเช่นสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกุกป่าแล้วก็สวทระนองค่ะสัญญาณจะไม่ซ้อนเลยค่ะสัญญาณจะชัดนะคะคุณบุ๊กฟังอยู่ในพื้นที่ไหนคะก็สามารถบอกเข้ามาได้นะเดี๋ยวจะให้ทางฝ่ายช่างลองเช็คสัญญาณให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงค่ะก็พูดคุยเข้ามาได้แบบนี้เลยคุณฟังเราชอบบรรยากาศแบบนี้ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกันนะคะพูดคุยทักทายกันช่องทางไหนก็แล้วแต่มันได้อารมณ์หมดอย่างเลยและที่สำคัญทุกคนได้ติดตามข่าวด้วยแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอเบรกไปฟังงานเพลงสองผลงานเพลงวันนี้เป็นคิวของเพลงลูกทุ่งนะคุณฟังใครที่เป็นคอสตริงก็อดใจรอหน่อยนะคะสลับไปลูกทุ่งบ้างสตริงบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังสองผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ต่อค่ะ

0: ราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: เพราะทุก

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਪ੍ਰਤੁਕ ਸਾਸਨਾ ਨੰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਸਾਸਨਿਕ ਖੋਂ ਤੁਨ ਪਿੰ ਖੁਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੈਵ ਪ੍ਰਥੇ ਥਾਈ ਖੋਂ ਰਾਉ ਸਾਮਾਤ ਯੂ ਰੂਮ ਕਨ ਦਾਈ ਨਾਈ ਸੰਖਮ ਕੀ ਰੀਕ ਵਾ ਪਹੂ ਵਤਨ ਥਮ ਸੰਨਕ ਗਾਨ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪੰਧ ਥੀ 5 ਗ੍ਰਮ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪੰਧ
2: ਟੂੰ ਕਟ ਕਾਉ ਮਾ ਕੁਈ
3: รวยค่ะผลงานเพลงจากออนอรดีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้ค่ะหลบมาอยู่แค่ผลงานเพลงจากพี่อู๋พันทางนะคะเป็นไงบ้างคุณผู้ฟังถูกใจหรือเปล่าถ้าถูกใจก็ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะยังทันอยู่ค่ะอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้ขอบคุณพี่พีรศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่บุ๊กด้วยนะคะสัญญาณมันน่าจะซ้อนจริงๆแหละพี่บุ๊กตอนนี้เนี่ยมีการแก้ไขระบบหลังบ้านอยู่แล้วก็มีการประสานจากทางที่รับสัญญาณอยู่นะคะให้แก้ไขตัวระบบนะคะก็เรียกภาษาช่างอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าแจ้งให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่แจ้งข่าวสารกันเข้ามาค่ะใครฟังชัดไม่ชัดคุณผู้ฟังทักมาบอกได้เลยเดี๋ยวจะรีบแก้ไขให้เลยนะคะคือเข้าใจฟังวิทยุอ่ะถ้ามันฟังไม่ชัดใช่ไหมมันจะฟังยังไงอ่ะมันต้องฟังแบบชัดๆเสียงแบบแจ๋วๆกันหน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกท่านค่ะ
4: เอาละค่ะ
3: เดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันค่ะก็ยังคงเดินหน้าติดตามเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศแล้วก็การแก้ไขปัญหาในช่วงนี้นะคะนำทีมโดยท่านสุภโชคละอองเพชรค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงแบบใกล้ชิดกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังเพื่อป้องกันแล้วก็บรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากตอนนี้อย่างที่ทุกคนรู้แล้วค่ะคือฝนตกทั่วทุกพื้นที่จริงๆแทบจะทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะที่มีการประกาศแจ้งเตือนฝนแล้วก็ฝนตกหนักมากด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และยิ่งเป็นฝั่งอันดามันฝนตกหนักมากจริงๆค่ะตอนนี้ก็มีการดูแลในระบบต่างๆอยู่นะคะซึ่งท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเองก็ได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำค่ะแล้วก็มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆเพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าน้ำระบายไม่ทันแน่นอนน้ำมันท่วมขังแล้วก็ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเพราะจากการระบายไม่ทันอะไรประมาณนี้ก็ต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ค่ะเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องบวกกับระดับน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมาด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเทศบาลเองก็ขอความร่วมมือให้ตัวพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะลงลำคลองคูน้ำท่อระบายน้ำต่างๆเพื่อลดปัญหาการอุดตันแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยนะคะอันนี้ขอความร่วมมือไปด้วยคุณผู้ฟังทางเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่แล้วณขณะนี้ค่ะจากภูเก็ตมาดูที่พังงากันบ้างคุณผู้ฟังเขาทำกันไปหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าก็อยากนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะเรื่องของใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยวในพื้นที่ของพังงาณขณะนี้นะคะ30กว่าสวนผลไม้อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกันมันเป็นช่วงฤดูผลไม้พอดีอ่ะแล้วมันเหมาะแก่การท่องเที่ยวมากๆคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของพาณิชย์จังหวัดพังงานะคะตอนนี้ก็ได้พูดถึงแนวทางการกระจายผลไม้ของกระทรวงพาณิชย์ค่ะมีการเน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดพร้อมการคาดการว่าปริมาณของผลผลิตเนี่ยจะออกมาประมาณ 1,500 ตันในฤดูกาลนี้แล้วก็ขอให้เกษตรกรค่ะงดตัดทุเรียนอ่อนเพื่อรักษาคุณภาพแล้วก็ต้องคงมาตรฐานของทุเรียนสาลิกาเอาไว้ค่ะพูดแล้วก็นะอยากกินอีกอ่ะทุเรียนสาลิการสชาติเดี๋ยวมันยังคงอบอวลอยู่ในแบบความทรงจำอยู่เลยคุณผู้ฟังนะเราเคยมีโอกาสกินแค่ครั้งเดียวจริงๆนะแต่เราก็ติดใจแล้วก็หลงไหลเพราะฉะนั้นค่ะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปสัมผัสดูใครไม่เคยไปใครไม่เคยกิน เดินทางไปพังงาสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะติดใจทั้งอาหารการกินเอ่ยยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงผลไม้อย่างที่เราบอกสักช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วไหมอ่ะทางททเองเขาก็ได้ออกมาจัดแคมเปญให้ทุกคนได้ไปเปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วเป็นฤดูการผลไม้ด้วยนะคะเชิญชวนทุกคนเลยจริงๆค่ะใครอยากไปเที่ยวแบบไหนเวไหนศึกษาข้อมูลแล้วก็เดินทางไปได้เลยค่ะแล้วก็ทางด้านเรื่องของผลผลิตแล้วก็การแก้ไขปัญหาทุเรียนที่อาจจะล้นตลาดหรือการควบคุมประสิทธิภาพณขณะนี้ทางพาณิชย์จังหวัดนะคะเขาก็ได้ดูแลแบบเต็มระบบเลยค่ะโดยมีการพูดคุยทำความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมผลไม้จากแหล่งผลิตต่างๆนะคะทั้งสหกรณ์ลงจุดรวบรวมผลไม้แล้วก็มาบูรณาการร่วมกันว่าจะหาช่องทางการตลาดในพื้นที่ไหนได้บ้างนะคะและทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ดำเนินการในส่วนต่างๆไปค่ะตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาก็ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างๆนะคะที่เป็นตัวกลางอะค่ะก็จะมีการส่งสินค้าไปนำไปขายนำไปกระจายให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันไปค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าขอความร่วมมือให้ทางเกษตรกรเนี่ยยังคงรักษาคุณภาพของผลผลิตทุเรียนสาลิกา GI เอาไว้โดยขอความร่วมมือให้ทุกคนไม่ตัดทุเรียนอ่อนเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงแล้วก็เป็นการรักษาคุณภาพของทุเรียนสาลิกาของจังหวัดพังงานะคะไม่ฉวยโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคาที่มันสูงเกินไปต้องติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนคือมันเป็นองค์ประกอบองค์รวมที่มันต้องทำร่วมกันคุณผู้ฟังจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ตรวจสอบคุณภาพแล้วก็ต่อให้ราคาดีมันก็ไม่ได้เพราะว่าขายราคาถูกแต่ไม่มีคุณภาพคนก็ไม่ซื้อแต่ถ้าเกิดว่าขายในราคาที่แพงแล้วคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยมันหลายปัจจัยคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าทางหน่วยงานเองเขาก็พยายามกันอยู่นะแต่สิ่งที่เราจะทำได้อ่ะคือเราต้องไปลองด้วยตัวเองอันนี้ไม่พูดถึงภาคการตลาดหรืออะไรอย่างนี้นะเอาแบบไปในเวแบบท่องเที่ยวแบบสายกินเลยอะทุกคนจะต้องเดินทางไปลองด้วยตัวเองแล้วมันฟินขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราได้ไปเที่ยวในเมืองแห่งหุบเขาแล้วก็ได้ไปเข้าไปในสวนทุเรียนแล้วก็ไปทานผลไม้สดๆทานทุเรียนสดๆในสวนเลยอะมันฟินมากนะแล้วมันก็มีการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้เยอะมากค่ะคุณผู้ฟังลองหาข้อมูลดูนะแล้วก็เชิญชวนทุกคนไปเที่ยวกันด้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะ

0: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
1: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่

0: คือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ผลงานเพลงใจอ่อนค่ะจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะก็เป็นผลงานเพลงเก่ามากแล้วตั้งแต่เด็กๆอ่ะเพลงนี้ที่ฟังนะคะแต่ก็ยังคงจำได้อยู่แล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ยังคงคิดถึงบทเพลงนี้ก็เลยนำมาเปิดให้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะพี่บุ๊กบอกมาว่าสัญญาณเสียงชัดเจนแล้วครับไม่ซ้อนแล้วขอบคุณมากค่ะพี่บุ๊กขาก็โอเคนะคะแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังใครที่ฟังไม่ชัดพื้นที่ไหนแจ้งข่าวมาได้เลยเดี๋ยวเราให้ทีมช่างเรานะคะเดินกันปั่นป่วนวุ่นวายให้มาแก้ไขปัญหาให้อีกนะคะก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนได้ฟังกันแบบชัดๆอ่ะนะคะก็มาติดตามข่าวสารกันต่อเลยนะคะในพื้นที่ของกระบี่กันบ้างค่ะมีการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะงานนี้นะคะก็มีทางด้านของหน่วยงานในสังกัดของเกษตรจังหวัดกระบี่นะคะที่ได้ดำเนินการในการ อบรมให้ความรู้เพิ่มคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะอย่างเช่นศักยภาพของการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนจะต้องทำอย่างไรนะคะก็มีการพูดคุยแล้วก็ได้มาอบรมได้มารับความรู้ร่วมกันสิ่งที่เขาจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นมาเขาตั้งใจอยากจะพัฒนาศักยภาพเรื่องของการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่รับจ้างเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันของจังหวัดอะค่ะจะได้สร้างความยั่งยืนในการทำสวนปาล์มให้กับเกษตรกรนะคะแล้วก็มันเป็นห่วงโซ่มันเป็นระบบไปหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเก็บเกี่ยวปาล์มที่มีคุณภาพเราก็จะไปสู่กระบวนการรับซื้อที่ได้ราคาดีแล้วพอรับซื้อได้ราคาดีปุ๊บผลปาล์มที่นำที่ซื้อไปมันก็กลั่นออกมาเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะแล้วก็เขาก็ต้องมีการอบคือต้องพูดง่ายๆว่าให้ความรู้ตั้งแต่ต้นทางถ้าต้นทางมันดีกลางทางมันก็ดีปลายทางมันก็ดีอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยนะคะก็มีการอบรมให้ความรู้กันไปและยิ่งในพื้นที่ของกระบี่อะค่ะคือมีสวนปาล์มเยอะมากแล้วเกษตรกรทั้งเป็นตัวเจ้าของสวนเองหรือว่าเป็นผู้รับจ้างเก็บเกี่ยวผลปาล์มเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะแบบนี้หมดนะคะทุกคนก็ต้องมารับความรู้แล้วก็อบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้กันทั้งหมดเลยนะคะก็มีการจัดอบรมกันไปค่ะมีทั้งเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มแล้วก็ผู้ที่รับจ้างเก็บเกี่ยวทลายปาล์มน้ำมันในพื้นที่กระบี่ประมาณ35รายที่มารับการอบรมกันค่ะการอบรมที่เขาจัดขึ้นนะคะก็มีทั้งนักวิชาการในสายของการเกษตรในด้านนี้นะคะก็มาพูดคุยแล้วก็มาสอนเรื่องของความสำคัญของการเก็บเกี่ยวทลายปาล์มที่มันมีคุณภาพสูงเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็การคัดเลือกทลายปาล์มให้มันเหมาะสมว่ามันสุกหรือยังมันดิบเกินไปหรือเปล่ามันเป็นยังไงก็มีการพูดคุยกันในหลายๆประเด็นด้วยกันค่ะแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีจะต้องทำยังไงทุกอุปกรณ์ที่เขาเรียกอะไรอ่ะในการเก็บเกี่ยวทลายปาล์มอ่ะมันก็อันตรายนะคุณผู้ฟังแล้วเจ้าตัวทลายปาล์มอ่ะบางทลายมันหนักมากเห็นภาพที่เขาไปเก็บแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันหนักแล้วก็เคยมีเคสนะนัทเห็นติดตามข่าวเคยมีเคสที่คนไปเก็บปาล์มแล้วก็ทลายปาล์มทับลงมาใส่ตัวจนเสียชีวิตอะค่ะโอ้อันนี้มันก็อันตรายเนาะก็มีการพูดคุยกันในหลายๆอย่างนะคะเอาจริงๆทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดแหละอยู่ที่ว่าเราจะมีสติแล้วก็ไม่ประมาทกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี่ก็เป็นการ ใช้ชีวิตได้ดีที่สุดนะคะในการไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขอแค่คุณมีสติมันเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันคุณได้ในระดับหนึ่งจริงๆค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของคุณภาพก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังเนาะเรื่องของคุณภาพเรื่องของอะไรก็ต้องขอความร่วมมือแล้วก็สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่นี่แหละค่ะว่าร่วมด้วยช่วยกันในการที่ทำให้ปาล์มที่เราเก็บมาเนี่ยมันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่ามันก็จะเป็นหน้าเป็นตามันก็จะเป็นชื่อเป็นเสียงของประเทศไทยเราเพราะว่าปาล์มในประเทศไทยเราก็มีการส่งออกไปในต่างประเทศด้วยแล้วก็ในหลายๆมุมมองด้วยนะคะก็ว่ากันไปค่ะจากในพื้นที่ของกระบี่เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะระนองเมื่อวานนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะได้นำทีมส่วนราชการของจังหวัดระนองร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะได้เดินทางกันไปนะคะนำทีมส่วนราชการต่างๆหลายท่านมากค่ะประมาณเกือบ20-30ท่านนะคะเดินทางไปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครค่ะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยท่านลัคนารักษินท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าทั้งสองท่านค่ะหัวหน้าส่วนราชการมีเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการของศาลทหารตำรวจปลัดจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้ร่วมใจกันค่ะในการประมาณ50คนได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสนี้ท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็ได้ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในพื้นที่ต่างๆที่นำมาฝากกันในวันนี้คุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะวันนี้นะนัดเองเสียงขึ้นจมูกเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เช้าถึงแม้ว่าไม่มีฝนแล้วค่ะแต่มันก็อากาศมันเย็นๆมันชื้นๆอ่ะเนาะแล้วในพื้นที่ระนองแบบนี้ค่ะก็ทำให้ป่วยเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายๆดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะหรือพื้นที่ไหนที่ฝนยังตกหนักอยู่จะออกไปไหนขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะคะไม่ประมาทอย่างที่เราบอกว่าอย่าประมาทนะคะเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆยิ่งในช่วงที่สภาวะแบบนี้ทัศนวิสัยในการมองเห็นการเดินทางมันก็ไม่ค่อยจะดีอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆแล้วก็ขับช้าๆดีที่สุดค่ะจะได้เดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะเป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทรนองกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะนัทเองขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อยู่ติดตามรับฟังรายการของเราในทุกๆวันแล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกแบบความคิดเห็นที่ทุกคนได้แสดงกันเข้ามาพูดคุยทักทายกันเข้ามามันทำให้เราชื่นใจว่าทุกคนฟังรายการกันอยู่นะเราเองก็พยายามนำข่าวสารมาฝากกันค่ะอย่าลืมค่ะติดตามกันได้ในทุกช่องทางนะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz แล้วก็ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการอันดามันวันนี้แล้วค่ะนันท์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งขยายตลาดและยกระดับรายได้ประชาชนฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งขยายตลาดและยกระดับรายได้ประชาชนฐานราก
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายนพพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยถึงแนวทางการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการ SME ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะการพัฒนาเกษตรแปรรูปการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการยกระดับ SME เกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรฐานรากโดยจะเร่งผลักดันมาตรการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แก่ระบบเกษตรแม่นยำการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและการสนับสนุนพลังงานทางเลือกนอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนและเครือข่าย SMEเร่งขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปพร้อมกับยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกและผลักดันให้เกิดการจับคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดพังงาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้เตรียมติดตั้งเครื่องจักรช่วยในการระบายน้ำในพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซาก
12: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าโดยแผนในการแก้ปัญหาคือการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการสูบน้ำและระบายน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนำเครื่องจักรมาติดตั้งอีก2เครื่องที่บริเวณวัดพดุงธรรมโพธิวาสและตรงข้างศูนย์การแพทย์เขาหลักพร้อมกันนี้ยังมีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่าสำรวจท่อระบายน้ำที่อาจจะมีดินโคลนให้ไปตรวจสอบและทำการขุดลอกพื้นที่ โดยจะมีการทำการขุดลอกปากคลองเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงารองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ชัดชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่6อำเภอเร่งระดมแจกจ่ายน้ำต่อเนื่องพร้อมสำรวจเยียวยาความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรม
13: นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีภัยแล้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวม6อำเภอ19ตำบล177หมู่บ้าน3ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 82,172 คน 34,460 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์2ตำบล22หมู่บ้านอำเภอปราบุรี1ตำบล6หมู่บ้านอำเภอทับสะแก4ตำบล38หมู่บ้านอำเภอหัวหิน3ตำบล33หมู่บ้านอำเภอบางสะพาน5ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชนและอำเภอบางสะพานน้อย4ตำบล31หมู่บ้านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำและเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านปริมาณรวมกว่า534ล้านลิตรส่วนปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่1มีนาคม2569ถึงปัจจุบันจำนวน156เที่ยวบินมีพื้นที่ลุ่มได้รับน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน17แห่งขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างการสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเบื้องต้นมีข้อมูลพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 7,100 ไร่และต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นสมิทธ์รัตนเชชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
2: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวท.ตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
14: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
15: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการ
16: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2,570
15: เพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
17: เธอ
3: ยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
17: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปชวนติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: เอาละครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมทั้งทางวิทยุเครือเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับผมจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ท่านที่ดูในไลฟ์สดนะครับผมทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับผมรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตของเรานะครับสวทพังงาสวทตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมน้องดิววสุนะครับหรือวสุรัตน์วีระใสนะครับผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับปกติแล้วก็จะเป็นพี่หนูรีเนาะในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับเจอกับผมในวันอังคารและวันพฤหัสเนาะส่วนในเดือนหน้าเนี่ยจะเจอพี่หนูรีเต็มๆ1เดือนเพราะว่าผมติดภารกิจยาวเลยนะครับผมก็จะกลับมาเจอกับผมหลังจากวันที่10กรกฎาคมนะครับซึ่งก็จะเป็นผมยาวและหลังจากนี้นะครับผมก่อนจะมาเล่าข่าวมาถ่ายทอดข่าวทุกท่านฟังนะครับก็พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: ภูเก็ต isn't just a place to visitIt's where care means comfort, world-class healthcare, delivered with warmth you can feel. From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับกลับเข้ามาสู่ของช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับช่วงแรกของรายการนะครับก็จะติดตามข่าวเด่นต่างๆที่มาจากส่วนกลางแล้วก็ข่าวที่เขาเรียกว่าเชื่อมโยงกับทุกท่านทั่วประเทศไทยเลยไม่ใช่แค่จังหวัดภาคใต้ของเราหรือฝั่งอันดามันของเรานะครับเอาล่ะข่าวแรกนะครับคุณผู้ฟังเปิดมาก็ต้องเตือนภัยในเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างละครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยช่วงนี้ต้องยกกาดสูงๆเลยนะเพราะว่ากรมทรัพยากรธรณีเพิ่งร่อนประกาศเตือนให้ระวังนะครับน้ำป่าไหลหลากแล้วก็แผ่นดินถล่มลากยาวไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันอย่างมากๆเลยนะครับสาเหตุก็มาจากฝนนะครับที่เทลงมาหนักมากซึ่งเราก็จะเห็นแล้วอย่างเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ลงพื้นที่ไปเองเนี่ยโอ้โหฝนเยอะมากน้ำในตลิ่งน้ำในคลองที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้แบบพยายามเขาเรียกว่าขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆน้ำเยอะจริงๆนะครับผมบางพื้นที่ในประเทศไทยของเรานะครับว่าปริมาณน้ำฝนรอบ24ชั่วโมงเนี่ยทะลุเกิน2,000มิลลิเมตรไปขออภัยครับ200มิลลิเมตรไปแล้วนะครับแถมตกสะสมหลายวันจนดินอุ้มน้ำไม่ไหวนะครับตอนนี้บางจุดก็เริ่มมีน้ำป่าไหลหลากนำร่องมาแล้วนะครับผมเสี่ยงจะเจอแผ่นดินถล่มซ้ำซากมากๆเลยครับมาเช็คจังหวัดเสี่ยงภัยกันหน่อยครับภาคเหนือกับภาคกลางก็มีที่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดเชียงรายนะครับตากน่านพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์แล้วก็กาญจนบุรีครับในส่วนของภาคตะวันออกนะมีจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราดครับสองจังหวัดเนาะส่วนภาคใต้ของเราก็มีนี่เลยโหฟังเรานี่เองจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่สุราษฎร์แล้วก็ภูเก็ต เอาจริงๆเครือข่ายเรา4จังหวัดเนี่ยที่กำลังเข้ารับสัญญาณอยู่เนี่ยบอกเลยว่าครบหมดเลยนะครับเนี่ยภูเก็ตพังงากระบี่ระนองเห็นไหมครับสุราษฎร์ธานีแถมเข้ามาด้วยนะครับผมก็ให้ระมัดระวังกันนะครับย้ำนะครับช่วงที่20-22พฤษภาคมเนี้ยใครที่อยู่ใกล้ทางน้ำหรือเชิงเขาเนาะให้สังเกตนะครับผมดีๆเลยนะครับว่าสิ่งรอบตัวมีอะไรเปลี่ยนไปหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าส่งให้ส่งแบบเขาเรียกว่าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็อย่างเช่นถ้าเห็นลำธารเริ่มเปลี่ยนเป็นสีโคลนหรือมีเสียงคลื่นดังมาจากบนเขาเนี่ยตีได้เลยนะครับภัยกำลังมานะครับผมก็อย่ารอช้ารีบอพยพขึ้นที่สูงหรือหาพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับผมถ้าสำหรับใครที่เขาเรียกว่าคิดว่ามีพื้นที่เสี่ยงจริงๆนะครับผมแล้วก็มั่นใจว่าอาจจะเกิดเหตุในอนาคตเนี่ยก็ขอให้แจ้งนะครับผมทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปภ.หรือหน่วยงานที่เรารู้จักก็ได้เขาอาจจะช่วยประสานงานให้นะครับเอาล่ะครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับผมขยับมาดูเรื่องอากาศเนาะอากาศกันบ้างหลังจากที่เราทนเขาเรียกว่าทนดมฝุ่นกันมานานในหลายๆพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เราไม่ค่อยมีหรอกจริงๆนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลางกับภาคเหนือที่เจอกันนะครับผมก็คือเรื่อง PM 2.5 เนี่ยตอนนี้บอกเลยว่าสามารถสูดหายใจได้เต็มปอดแล้วครับคุณผู้ฟังเพราะล่าสุดนะครับนายสุรินทร์วงศ์กิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับออกมาได้บอกกับตัวเองเลยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทั่วประเทศไทยนะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเย้ปรบมือครับจริงๆนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทุกๆพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วก็เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เขาเรียกว่าปลอดภัยนะครับผมต่อตัวบุคคลแล้วก็ช่วงนี้ก็สามารถถอดแมสได้นะครับผมอย่างที่ผมได้เห็นในแพลตฟอร์มออนไลน์หลายๆเขาเรียกว่าหลายแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดำนะครับผมหลายๆคนถ่ายภาพเนี่ยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครของเราเห็นภูเขาจากระยะไกลซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นมานานมากนะครับส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับแถวบางแสนเนี่ยก็มองเห็นตึกในกรุงเทพเหมือนกันกระแสให้เห็นว่า PM 2.5 บางลงจนสามารถแบบมองทะลุไปไกลได้ขนาดนั้นเลยนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับผมซึ่งปัจจัยหลักๆก็มาจากที่กรมอุตุได้ประกาศให้บ้านเรานะครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละครับพอฝนตกต่อเนื่องลมก็ระบายอากาศได้ดีนะครับฝุ่นที่เคยสะสมเอ้ยนานาช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลภาคเหนือภาคกลางและอีสานเนี่ยรวมถึงหมอกควันข้ามแดนจากเพื่อนบ้านตอนนี้ก็โดนฝนชะล้างไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องเสียเนาะเรื่องดีก็คือ PM 2.5 หายเรื่องข้อเสียก็คือเราต้องระมัดระวังสิ่งที่อาจจะตามมาในหน้าฝนนะครับที่ผ่านมานะครับทางกรมควบคุมมลพิษเข้าบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเลยนะครับลุยงัดสารพัดมาตรการมาสู้ฝุ่นอย่างต่อเนื่องเลยทั้งแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ครับ Line Alert แล้วก็ทำยุทธศาสตร์ฟ้าใสร่วมกับต่างประเทศเพื่อควบคุมหมอกควันข้ามแดนไปด้วยก็หลายมาตรการจริงครับแต่ถึงแม้ว่าในเรื่องของฝุ่นPM 2.5 ที่จะจางลงนะครับผมทางกรมเองก็ไม่ได้เขาเรียกว่านิ่งนอนใจเนาะยังมีเขาเรียกว่าการเกาะติดแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องนี้กันต่อนะครับผมไม่ได้ปล่อยเอาไปทิ้งไว้ว่าโอเคPM 2.5 ลดลงแล้วโอ้ยฉันไม่สนใจแล้วมันดีแล้วฉันจะปล่อยเรื่องนี้ไม่ครับมีการควบคุมกันอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าติดตามสถานการณ์กันอย่างไม่วางมือเลยนะครับผมส่วนคุณผู้ฟังคนไหนที่อยากเช็คสภาพอากาศแบบวันต่อวันเลยอ่ะก็สามารถเข้าไปดูได้เรื่อยๆในนะครับที่แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Air4 ไทยนะครับผมสะกดแบบนี้ครับตัว A I R เลข4แล้วก็ T H A I ครับผม Air ที่แปลว่าอากาศแล้วก็เลข4แล้วก็ไทยของเรานี่แหละครับผมเช็คได้เลยส่วนตัวผมก็เช็คแทบทุกวันเลยนะครับว่าโอ้ยวันนี้ผมจะสามารถเดินออกจากบ้านแล้วก็สูดหายใจแบบนี้แรงๆได้ไหมนะครับผมก็ใครที่อยากจะดูสภาพอากาศสภาพฝุ่น PM 2.5 ก็เข้าไปเช็คกันได้นะครับทั้งแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ก็ได้นะครับผมเอาละครับมาต่อที่ข่าวที่3นะครับคุณผู้ฟังท่านผู้ชมครับขยับมาดูเรื่องสาธารณสุขระดับโลกกันหน่อยนะครับผมตอนนี้ทางรัฐบาลของเราได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคอีโบลาครับก็โรคนี้เป็นชื่อที่เราคุ้นเคยกันมาเมื่อนานมาแล้ว เป็นชื่อที่ดังกระฉ่อนเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่องค์กรการอนามัยโลกหรือ WHO นะครับได้ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติไปแล้วนะครับเรื่องนี้ทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกรัฐบาลออกมาย้ำชัดๆเลยนะครับให้สบายใจกันเลยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยครับแต่ที่ต้องตื่นตัวเพราะว่าโรคนี้มีความรุนแรงสูงบางคนนะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์ตื่นตกใจเห็นทางรัฐบาลเนี่ยมีการเผยแพร่ทั้งอินโฟกราฟิก

0: ายการอาเจียนหรืออุจจาระของผู้ป่วยนะครับผมไม่ได้แพร่กระจายง่ายๆทางอาการเหมือนโควิดหรือโรคหัดนะครับผมอาการเริ่มต้นก็จะคล้ายๆไข้ทั่วไปเลยมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็บางรายเนี่ยอาจจะมีเลือดออกผิดปกติด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าข้อดีของโรคนี้ที่ไม่เหมือนโควิดแล้วก็โรคหัดเนี่ยก็คืออาการจะชัดเจนมากๆทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตามตัวแล้วก็คัดแยกและควบคุมโรคได้ง่ายครับก็ให้วางใจไปเปราะหนึ่งเนาะว่ามันไม่เหมือนโควิดที่มีทั้งระยะฟักตัวระยะที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเอ้ยเราติดมาแล้วก็คือใหม่ทีนึงก็คือโอ้ไข้ทรงและไม่ไหวแล้วครับคุณหมอช่วยฉีดยาผมหน่อยให้ยาผมทีผมไม่ไหวแล้วโรคโควิดติดผมแล้วนะโรคนี้ก็คือพอมีอาการปุ๊บเนี่ยคือมันมีเลยติดปุ๊บมีเลยแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเรารู้สึกว่ามีเข้าแก๊ปอาการพวกนี้ไปหาคุณหมอทันทีนะครับผมอย่าปล่อยเอาไว้นะก็ตอนนี้นะครับรัฐบาลได้สั่งเตรียมพร้อมไว้หมดเลยทั้งระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ห้องแลบเผื่อเจอเคสต้องสงสัยในอนาคตนะครับสิ่งสำคัญคือคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งที่จะตื่นตระหนกนะครับหรือใช้ข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการกรองหรือง่ายๆคือข่าวปลอมนะครับให้เน้นปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยไอ้เรื่องนี้ยังใช้ได้เสมอจริงๆครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือถ้าเราปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดเนาะโอกาสที่จะเกิดโรคเหล่านี้นะก็น้อยลงไปด้วยนะครับเอาล่ะมาพักกันสักครู่นะครับผมมาฟังเพลงเพราะๆสักเพลงหนึ่งแล้วก็กลับมาที่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2นะครับ
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มา

0: เอาละครับจบไปแล้วกับเพลงเพราะๆกันนะครับมาลุยกันต่อในเบรกที่2เลยนะครับผมในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับยังมีต่อกันอีกนิดนึงนะครับผมก็มาด้วยในเรื่องของข่าวดีของสายช็อปสายกินกันหน่อยนะครับก็เตรียมมือถือกันให้พร้อมเลยนะครับเพราะล่าสุดมีข้อมูลของโครงการไทยช่วยไทย plus ครับออกมาแล้วเลยนะครับผมซึ่งโครงการนี้เป็นนโยบายช่วยลดค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานนะครับผมที่อัปเกรดมาจากโครงการที่เรารู้จักคุ้นเคยกันอย่างดีเลยนะครับก็คือคนละครึ่ง plus นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ารอบนี้ใจปั้มกว่าเดิมนะครับเพราะแจกวงเงินสูงสุดนะครับถึง 4,000 บาทครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับไม่ผิดนะครับ 4,000 บาทเลยนะครับแล้วก็ขยายเวลาให้ใช้สิทธิยาวๆเลยนะครับถึง4เดือนเต็มๆนะครับแต่ก็ต้องย้ำดังๆเลยนะว่ารอบนี้ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่นะครับผมผ่านแอปกระเป๋าตังค์เอาเข้าไปครับแอปเป๋าตังค์เฉยๆนะแอปกระเป๋าตังค์ไม่มีนะอย่าโหลดผิดนะครับก็ต้องบอกว่าลงตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเปิดระบบตั้งแต่ 6:00 นถึง 4:00 นนะครับผมคนที่เคยลงคนละครึ่ง plus ไปแล้วก็เค้าเรียกว่ากดรับสิทธินะครับผมไม่อย่าปล่อยนะใครที่คิดว่าโอ้ฉันเคยลงไปแล้วฉันไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้นะครับเข้าไปที่แอปเป๋าตังเพื่อกดยืนยันรับสิทธิ์นะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยก็ต้องทำการลงทะเบียนนะครับผมห้ามพลาดนะบอกเลยจุดนี้อาจจะมีหลายคนที่ไม่เข้าใจนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะว่าทุกคนในวันจันทร์เนี้ยตั้งเวลาไว้เลย 6:00 นถึง 4:00 นเนี่ยลงทะเบียนนะครับผมเข้าแอปเป๋าตังไปลงทะเบียนนะครับห้ามพลาดนะครับผมก็ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29นั่นเองนะครับลงไปเลยนะครับผมจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์นะครับผมถ้าครบแล้วก็เท่านั้นเลยหมดนะครับก็ต้องรีบลงกันเลยนะครับมาเช็คเงื่อนไขกันหน่อยนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยมีใครที่จะได้สิทธิในเรื่องนี้บ้างนะครับอย่างแรกเลยมีการปรับเกณฑ์เรื่องอายุครับต้องอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนแล้วก็เป็นคนที่มีสัญชาติไทยครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีต้องไม่เป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็คือไม่มีบัตรสวัสดิการนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิคนละครึ่งในเฟส1ถึง5แล้วก็คนละครึ่งพาสเดิมนี่แหละก็คือง่ายๆใครที่โดนตัดสิทธิ์ในเรื่องของการทำผิดกฎระเบียบแล้วก็กฎที่ได้รัฐบาลได้ตั้งเอาไว้ก็จามให้ได้นะครับผมในเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะครับผมต้องดูให้ดีนะว่าตัวเองเข้าเกณฑ์ไหมนะครับผมตัวเองมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมถ้าไม่มีแล้วพยายามไปลงอยู่มาโอ้ยทำไมฉันไม่ได้ทำไมฉันโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือท่านไม่มีสิทธิ์นะครับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ได้นะครับผมสำหรับเงิน 4,000 บาทนี้นะครับเขาจะแบ่งจ่ายให้เราเดือนละ 1,000 บาทครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ4เดือนเต็มๆเลยนะครับผมความเจ๋งของเรื่องนี้เลยคือต้องบอกว่ารอบนี้ทำไมถึงมีการเปลี่ยนชื่อจากคนละครึ่ง plus มันมีเหตุอยู่ครับก็คือรอบนี้รัฐจ่ายให้ 60% ครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับคนละครึ่งคือ 50-50 นะแต่ไทยช่วยไทย plus เนี่ยรัฐจ่ายปั๊มขึ้นกว่าเดิมนะครับผมคือจ่ายให้เรา 60% แล้วก็เราจ่ายเองเพียง 40% เท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าจะจำกัดวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน200บาทต่อวันนะครับก็ตั้งแต่เวลา 6:00 ถึง 5:00 ของทุกวันสามารถใช้ได้แค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับบางคนฉันจะใช้ตี 2เอาล่ะทำไมกดใช้ไม่ได้ทำยังไงดีแอปเสียหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเขาเปิดช่วงเวลาให้เราได้ใช้โครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็คือ6:00ถึง5:00ย้ำนะครับคือ6:00ถึง5:00นะครับเดี๋ยวโอ้บางคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆนะอาจจะมีเงินอยู่ประมาณนึงคิดว่าสามารถใช้ไทยช่วยไทย plus ได้ในจำนวนประมาณนี้แล้วถึงเวลาประมาณ 4-5-6 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยเอาละฉันจะใช้แล้วใช้ไม่ได้เงินก็ไม่มีจะจ่ายอย่างเงี้ยครับมันก็จะส่งผลเสียต่อเรานะครับผมก็ใครนะครับผมที่จะใช้จริงๆก็ให้ดูเวลาดีๆนะครับมาในเรื่องของผู้ที่เขาเรียกว่าชอบสั่ง delivery กันบ้างนะครับในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปรวมถึงบริการขนส่งสาธารณะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเรียกไง delivery เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะใครที่อยากจะสั่ง delivery เหมือนครั้งที่แล้วก็ต้องรอเวลาก่อนนะครับผมวันที่1มาปุ๊บจะสั่ง delivery ทำไมไม่มีปุ่มไทยช่วยไทย plus เลยนะครับผมตรงนี้ไม่ได้นะยังไม่ได้ต้องรอวันที่15มิถุนายนก่อนนะครับของที่ใช้สิทธิซื้อได้ก็จะเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไป ส่วนพวกเหล้าเบียร์บุหรี่ลอตเตอรี่บัตรกำนันหรือร้านนวดสปาทำผมทำเล็บเนี่ยมันนี่ก็หมดสิทธิ์นะครับไม่ได้ใช้นะย้ำนะครับผมใช้ได้แค่เรื่องของอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปอ๋อแล้วก็รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะด้วยนะครับผมปักหมุดทำลายกันใหม่นะครับ25ถึง29นี้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังนะครับส่วน1มิถุนายนเริ่มใช้สิทธิวันแรก delivery 15มิถุนายนวันแรกนะครับแล้วก็จะหมดเขตโครงการในวันที่30กันยายน2569ครับย้ำนะครับผมหมดเขตในวันที่30กันยายน2569นะครับใครที่เข้าเงื่อนไขวันที่25นี้หรือวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยตั้งนาฬิกาปลุกรอเลยนะครับผม 6:00 นนะครับผมมาลงทะเบียนกันนะครับเอาล่ะไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของเบรกนี้กันเลยนะครับผมก็ต้องพาไปดูในเรื่องของอีสานใต้ไปดูพิกัดอันซีนหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีกันครับเพราะล่าสุดนะครับผมทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เผยภาพความสวยงามของภาพสลักคุณตำพระนารายณ์บรรทมศิลป์ใต้น้ำครับคุณผู้ฟังความพิเศษคือโบราณสถานชิ้นนี้นะครับสลักอยู่บนแก่งหินในลำน้ำธรรมชาตินะครับบริเวณวังมนลำน้ำลำโดมใหญ่เอาไว้นะชื่ออาจจะฟังดูงงๆนิดนึงนะครับบริเวณวังมนลำน้ำลำโดมใหญ่นะครับในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยนะครับอำเภอน้ำยืนนะครับผมแถวๆเทือกเขาพนมดงรักครับขออภัยนะครับเพราะว่าชื่อค่อนข้างอ่านแล้วงงนิดนึงนะครับว่าจะอ่านยังไงดีนะครับอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยนะครับผมตอนแรกจะอ่านนายออยผมก็มันแปลกๆนะครับขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับที่บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็อันซีสุดๆก็เพราะว่าในรอบ1ปีเนี่ยภาพสลักนี้จะโผล่พ้นน้ำมาให้เราเห็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นย้ำนะครับในรอบ1ปีจะโผล่มาแค่ครั้งเดียวก็คือช่วงหน้าปรับหน้าน้ำหลากนี่แหละครับผมภาพจะจมอยู่ใต้น้ำมองไม่เห็นเลยแต่พอเข้าช่วงหน้าแล้งแล้วประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนพอน้ำลดลงปุ๊บภาพแกะสลักนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นซึ่งชาวบ้านก็จะจัดพิธีบวงสรวงใหญ่กันเป็นประจำทุกปีครับย้อนกลับไปนะครับภาพนี้ถูกค้นพบตั้งแต่ปี2521นะครับโดยชาวบ้านที่ไปหาปลาก็ได้เจอภาพสลักนี้เลยแหละครับผมก็ทำให้เป็นที่ฮือฮากันมากเลยนะครับคาดว่ามีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่15ถึง16นู่นเลยโอ้ใครมากนานมากจริงๆครับเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมตะแคงขวาอยู่บนตัวพญานาคสามเศียรครับมีรูปพระพรหมนั่งอยู่เหนือดอกบัวและมีนางรัศมีอยู่ที่ปลายเท้าครับคนโบราณนะครับเชื่อว่าสายน้ำไหนที่ไหลผ่านรูปสลักนี้นะครับจะกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลไปหล่อเลี้ยงชุมชนให้อุดมสมบูรณ์นั่นเองครับอ๋อแต่อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าถ้าใครคิดจะไปชมเนี่ยต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเลยนะเพราะว่าการเดินทางต้องเดินเท้าเข้าไปอย่างเดียวครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับระยะทางไปกลับนะครับประมาณ14กิโลเมตรครับใช้เวลาเดินราวๆ5ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งในอดีตเมื่อปี2534นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับผมก็เคยเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทนะครับทรงพระดำเนินเท้าเข้าไปทอดพระเนตรภาพสลักนี้ด้วยระยะทาง14กิโลเมตรเช่นกันครับใครที่อยากจะตามรอยท่านนะครับก็สามารถไปกันได้นะครับก็นับเป็นความปลาบปลื้มของชาวบ้านที่นั่นเป็นที่สุดเลยนะครับทั้งหมดนี้คือในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00

นผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: งข่าวใต้รายวัน
1: เอาล่ะครับกลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวอันดามันของเรานะครับผมช่วงนี้นะครับมาติดตามข่าวสารจากพื้นที่จากฝั่งจังหวัดอันดามันกันบ้างนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาหรือข่าวที่น่าสนใจที่อยากจะนำมานำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับก็มาประเดิมกันที่ข่าวแรกที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเคยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ช่วยมอบแสงสว่างแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมแถมยังจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับ3มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับด้วยที่วัดลัทธิวนารามหรือวัดใต้ที่เรารู้จักกันนะครับตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเนี่ยสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตนะครับเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ครับเข้ามาให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาให้แก่พระสงฆ์แม่ชีนะครับนักบวชศาสนาเลยกลุ่มชาติพันธุ์นะครับรวมถึงผู้ได้โอกาสนะครับย้ำเลยนะว่าฟรีครับก็ในส่วนนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับผมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ช่วยให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงการรักษาทางตาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโดยพิธีเปิดเมื่อวานนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระอุดมวชิรมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตครับและพระภูนิมิตมังคลาธรเจ้าอาวาสวัดใต้ของเราร่วมประกอบพิธีนะครับผมโดยมีดร.อภิชาติชินวรรณโนนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการต่างประเทศได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีครับพร้อมด้วยพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีนะครับผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์นะครับผมนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเรานางกุสุมาลพงศิทธิถาวรนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็คณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลจิตอาสาต่างๆก็ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างหนาแน่นเลยนะครับผมต้องบอกว่าภูเก็ตแม้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามีผู้สูงอายุนะครับผมพระสงฆ์แล้วก็ผู้ด้อยโอกาสอีกหลายคนที่เข้าถึงหมอตาเฉพาะทางเนี่ยได้ยากมากๆนะครับท่านเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเลยประสานเพื่อดึงรถคลินิกจักษุเคลื่อนที่เนี่ยลงพื้นที่ยาวๆเลยนะครับผมตั้งแต่วันที่18ถึง22พฤษภาคมล่าสุดนะครับมีตัวเลขผู้เข้ารับการรักษาออกมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับยอดรวมทั้งหมดนะครับพุ่งไปถึง143รายเลยนะครับเพียงแค่2-3 วันที่รถคลินิกเคลื่อนที่ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็รักษาคนไปแล้ว143รายนะครับมีพระสงฆ์52รูปครับแม่ชีผู้นำศาสนาอิสลามรวมถึงเด็กนะผู้ได้โอกาสด้วยนะครับผมในจำนวนนี้นะครับมีคนที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนนะครับทั้งโรคต้อกระจกต้อเนื้อแล้วก็โรคเปลือกตารวมแล้วนะครับ39รายแทบจะเป็น1ใน3ของผู้ที่ได้รับเข้าการรักษาเลยนะครับแล้วก็มีการแจกแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุไปอีก51รายนะครับเรียกได้ว่าช่วยให้พวกผู้ที่ขาดโอกาสผู้ที่ขาดโอกาสนะครับผมได้รับการรักษาแล้วก็เป็นการมอบแสงสว่างแห่งโอกาสนะครับผมให้กลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับบางรายนะครับบางรายซึ่งตัวผมเองก็ได้เข้าไปสอบถามแล้วก็ได้ฟังข้อมูลต่างๆเขาเรียกว่ายังไงดีไม่ได้รับโอกาสในการรักษามาถึง8ปีนะครับมองไม่เห็นแทบจะมองไม่เห็นแบบ 100% เลยคือประมาณว่าข้างหนึ่งบอดแล้วอีกข้างหนึ่งคือพร่าจนชนิดที่เหมือนหยิบจับอะไรไม่เห็นแล้วนะครับผมก็คือยังพอคลำทางได้แต่มองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะครับ8ปีที่พยายามตระเวนหาคลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆซึ่งหลายๆท่านหลายๆหมอหลายๆท่านก็อาจจะมีด้วยเหตุผลบางประการทำให้ไม่ได้รับการรักษานะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับผมทางสภากาชาดไทยแล้วก็เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบแสงสว่างให้เขาครับด้วยการที่รับการรักษาที่ไม่รู้ว่าจะสามารถรักษาได้ไหมนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าบริหารมีจริงครับกลับมามองเห็นครับท่านผู้ชมครับโอ้ผมพูดไปแล้วก็น้ำตาคลอไปเลยนะครับคือสามารถกลับมามองเห็นได้ตอนแรกนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่ามองเห็นเป็นแค่แสงขาวๆซึ่งก็คิดว่าคงจะบอดนะครับแต่กลายเป็นว่าพอนั่งไปสักพักเหมือนตาเริ่มกลับมาฟื้นตัวครับหลังจากการผ่าตัดนะครับผมคุณหมอก็ได้บอกว่า ให้รอรุ้นก่อนอย่าเพิ่งตัดใจนะครับว่าอาจจะมองเห็นแต่ถ้ามองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็จะพยายามช่วยเหลือดูแลกันไปต่อแต่กลายเป็นว่าปฏิหาริย์ไม่จริงเริ่มมองเห็นครับเริ่มมองเห็นในระยะไกลด้วยไม่ได้เป็นแค่กลับมามองเห็นเบลอๆจางๆแต่มองเห็นได้เลยนะครับผมก็มีการฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆซึ่งคุณลุงก็มีการอาการน้ำตาคลอแล้วก็ขอบคุณยกมือไหว้นะครับผมเหล่าผู้ที่เกี่ยวข้องว่าขอบคุณมากจริงๆที่มอบโอกาสครั้งนี้ให้8ปีแล้วที่คุณลุงมองแทบจะไม่เห็นใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากนะครับผมก็เป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ทำให้ผมเองตัวผมเองเนี่ยที่ไปทำข่าวไปลงพื้นที่ในวันนั้นก็รู้สึกแบบปลาบปลื้มใจนะครับผมน้ำตาคลอไปด้วยเลยฟังคุณลุงให้สัมภาษณ์ผมก็โอ้น้ำตาคลอขนลุกไปหมดนะครับถือเป็นเรื่องราวดีๆจริงๆที่อยากนำเสนอทุกท่านได้ฟังนะครับเอาละครับมาต่อที่ประเด็นร้อนๆนะครับผมในเรื่องของที่มีการแชร์คลิปเจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งในย่านเมืองภูเก็ตเยือนขออภัยครับคลิปเจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งในย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่กำลังมีปากเสียงนะครับผมกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ดูเดือดเลยจนทัวร์ลงและกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันให้แซ่ดเลยในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสองครึ่งนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับไม่รอช้านะครับจับมือร่วมกับปลัดอำเภอตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตนะครับตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็เทศบาลนครภูเก็ตนะครับส่วนที่กำลังกันลงพื้นที่ไปยังร้านที่เกิดเหตุทันทีนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนเยาวราชตำบลตลาดใหญ่เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและเคลียร์ใจกับเจ้าของร้านครับจากสถานการณ์นะครับผมแล้วก็การสอบถามเนี่ยการจับเข่าคุยกันเลยทางเจ้าของร้านก็ได้เล่านะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาชนวนเหตุเนี่ยมาจากที่ร้านมีนโยบายในการจัดเก็บค่าเข้าชมสถานที่นะครับผมคนละ40บาทแล้วน่าจะเกิดการสื่อสารคลาดเคลื่อนจนกลายเป็นปากเสียงกันตามในคลิปนั่นแหละครับก็คือทางร้านก็อย่างได้บอกไปนะครับก็คือมีการจัดเก็บค่าเข้าเพราะว่าร้านมีการตกแต่งให้สวยงามนะครับแต่ข่าวดีคือการเจรจาเมื่อวานนี้เต็มไปด้วยความเรียบร้อยครับทางหน่วยงานรัฐแล้วก็ตัวผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยได้ตกลงร่วมกันแล้วว่าจะปรับแนวทางการต้อนรับใหม่นะครับย้ำเรื่องการสื่อสารให้ชัดเจนนะครับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ถ้าจะเข้าชมนะครับรวมถึงใครที่จะเข้าชมเนี่ยก็จะมีการติดป้ายประกาศหรือว่าการสื่อสารให้ชัดเจนก่อนนะครับผมว่าจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างนะครับก็ต้องพยายามสื่อสารให้มีความนุ่มนวลแล้วก็เป็นมิตรมากยิ่งขึ้นไม่ให้มีปากเสียงนะครับเพื่อช่วยประคับประคองแล้วก็รักษาภาพลักษณ์ของเมืองเก่าภูเก็ตให้ดีขึ้นนะครับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยเองด้วยนะครับแม้ก็เรื่องค้าขายกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็บางทีเรื่องภาษาแล้วก็กฎกติกาของร้านก็ต้องเคลียร์ให้ชัดๆเนาะถ้าไม่ชัดเจนก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับผมเอาละครับมุ่งหน้ากันไปที่จังหวัดเพื่อนบ้านของเรากันบ้าง นะครับคือจังหวัดระนองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นความปลาบปลื้มใจครั้งสำคัญของข้าราชการแล้วก็พี่น้องชาวระนองนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับ20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ช่วงเวลา1ทุ่มตรงเนี่ยที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะครับกรุงเทพมหานครท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็พร้อมด้วยนะครับนางลัคนารักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนางสาวคณาทิพย์สุเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองแล้วก็นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ตุลาการทหารตำรวจประหลัดจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึงข้าราชการทุกหมู่เหล่ารวม50ท่านได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตร่วมเป็นเจ้าภาพครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้ร่วมกันวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็ความร่วมใจในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นความปลาบปลื้มใจเนาะที่ได้ร่วมกันในผมประกอบพิธีในครั้งนี้นะครับในการวางพวงมาลาถวายราชสักการะนะครับผมเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นผู้ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยหลายๆคนนะครับต้องขออภัยนะครับหาก รีบอ่านจนเกินไปเพราะว่าอยากจะนำเสนอข่าวให้ครบทุกจังหวัดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเวลาใกล้จะหมดลงตัวผมก็แอบตื่นเต้นนะครับว่าจะนำเสนอให้ครบทุกท่านฟังได้ครบไหมนะครับเอาล่ะมาต่อกันที่จังหวัดพังงาเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทั่วทั้งภาคใต้นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับได้นั่งเป็นประธานประชุมด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคักนะครับเพื่อติดตามและวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนเพชรเกษมนะครับหรือทางหลวงหมายเลข4ช่วงตะกั่วป่าแล้วก็เขาหลักนะครับผมรวมถึงคึกคักด้วยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเนี่ยซึ่งจุดนี้ถือเป็นเส้นทางหลักเลยนะครับโดยที่ประชุมได้เช็คสภาพอากาศแล้วก็ข้อมูลของในเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมนะครับเพื่อร่วมกันวางแผนป้องกันเร่งด่วนไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับรวมถึงหาทางเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้เร็วกว่าเดิมแผนรับมือเร่งด่วนในวันนี้นะครับทางจังหวัดสั่งลุยเลยทันทีเลยนะครับโดยจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมรวมเป็น4เครื่องครับพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ลงไปลุยขุดลอกคูคลองแล้วก็ดูดทรายที่อุดตันในท่อน้ำขนาดใหญ่เพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถไหลระบายได้สะดวกยิ่งขึ้นครับใครที่ต้องใช้เส้นทางสายเพชรเกษมหรือว่าช่วงตะกั่วป่าเขาหลักเนี่ยช่วงนี้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็คอยเช็คสภาพอากาศกันดีๆนะครับผมอย่าให้เกิดอุบัติเหตุเลยนะครับขยับมาปิดท้ายช่วงของข่าวใต้รายวันกันที่จังหวัดกระบี่ครับคุณผู้ฟังทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของการปรับตัวในยุคดิจิทัลกันบ้างนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะครับได้จัดงานอบรมใหญ่ปลุกพลังเครือข่ายเปิดตัวกิจกรรมที่ชื่อว่า PRD นะครับผมหรือ PRDEE เนี่ยกระบี่ทีมณโรงแรมกระบี่รอยัลอำเภอเมืองกระบี่ครับงานนี้ได้รับเกียรติจากนายอังกูลศรีวาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับพร้อมด้วยนางศิรินทิพย์นะครับผมศิลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นายปฐมพงษ์แก้วบัณฑิตนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่และนางสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสวทกระบี่ครับรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เข้าร่วมกันเพียบเลยพร้อมเพียงกันมากนะครับผมโดยท่านผู้ว่าอังกูได้เน้นย้ำกลางที่ประชุมเลยนะครับว่าทุกวันนี้โลกดิจิทัลไปไวมากนะครับผมพฤติกรรมการเสพข่าวของประชาชนก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นนะครับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐยุคนี้จะต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีต้องสื่อสารอย่างถูกต้องนะครับโปร่งใสแล้วก็รวดเร็วนั่นเองนะครับผมที่สำคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือความน่าเชื่อถือนะครับเพื่อป้องกันและรับมือข่าวจำพวกข่าวปลอมแล้วก็เฟคนิวส์นั่นเองนะครับผมซึ่งเฟคนิวส์เนี่ยก็จะสร้างความสับสนให้กับผู้ฟังหรือว่าผู้รับข่าวอย่างมากเลยนะครับโดยการปั้นทีมสมาร์ท PR หรือ PRDEE กระบี่ทีมเนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัลเชิงรุกนะครับเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องส่งตรงถึงมือคุณผู้ฟังและพี่น้องชาวกระบี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานสื่อภาครัฐที่ต้องบอกเลยว่าน่าชื่นชมมากๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่กรมประชาสัมพันธ์ของเราเองก็ได้เน้นย้ำอยู่เสมอนะครับว่าความถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ได้พัฒนาแล้วก็ส่งเสริมในส่วนนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมเอาละครับใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมวันนี้รีบจริงๆนะครับเพราะว่าข่าวสารเยอะมากๆอยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับผมถ้าผิดพลาดส่วนไหนในวันนี้ก็ขออภัยจริงๆนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้นะครับผมเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ผมวสุรัตน์วีระไสนะครับแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือภูมิภาค
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2569ณเมืองซูโจมณฑลเจียงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปีนี้ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันโดยที่ประชุมจะมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างโปร่งใสและคาดการได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยจะนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติพร้อมสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่เชื่อถือได้ตลอดจนหารือประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนากรอบกำกับดูแล AI และการยกระดับศักยภาพ MSME รวมทั้งเตรียมหารือทวิภาคีกับเศรษฐกิจสำคัญเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับเศรษฐกิจเอเปกมีมูลค่ารวมกว่า 490,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 72.24 ของมูลค่าการค้าร่วมของไทยปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปีนี้เพื่อเตรียมรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัย
10: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ พื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำน้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงเหลือเพียง 3.6 ล้านคนองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ GNTO รายงานว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 5.5 มาอยู่ที่ 3.6 ล้านคนโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลีใต้รองลงมาคือไต้หวันเวียดนามและสหรัฐ JNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อพิจารณาจากประเทศและภูมิภาคจำนวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางยังลดลงกว่าร้อยละ 21.4 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางอากาศรวมถึงเที่ยวบินจากยุโรปที่ต้องผ่านตะวันออกกลางมายังญี่ปุ่นน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
12: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21-23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง

0: 13พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
1: โรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่คุกคามชีวิตเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถ้าไม่อยากเสี่ยงกับโรคความดันโลหิตสูงหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ซะชอบรับประทานอาหารรสเค็มจัดชอบดื่มแอลกอฮอล์ชอบสูบบุหรี่ความดันโลหิตสูงป้องกันได้เพียงใส่ใจสุขภาพลดน้ำหนักลดเค็มงดดื่มสุราไม่เครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
2: ปากรู้ควรเกรงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าครุขวนเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าครุขวนเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
4: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
4: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
5: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 นทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100MHz ค่ะในวันพระรหัสบดีที่21นะคะพฤษภาคม2569และจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะคะในวันนี้ก็ทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็ส่วนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องมีการพูดคุยกันนะคะเพราะว่าทางด้านของครม.เองก็ได้มีการเคาะแล้วนะคะวันหยุดพิเศษWork for Home ค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงประชุมใหญ่ระดับโลกซึ่งก็มีมติเห็นชอบนะคะมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในช่วงการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกค่ะและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยมีการกำหนดนะคะให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกำหนดให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ค่ะปฏิบัติงานนอกสถานที่ในวันจันทร์นะคะจันทร์ที่12ตุลาคม2569และวันพุธที่14ตุลาคม2569วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะซึ่งสำหรับวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะขอความร่วมมือพิจารณามาตรการนะคะที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่แล้วก็รูปแบบของการทำงานซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจระดับโลกนะคะที่สำคัญโดยจะมีผู้เข้าร่วมโครงการ 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักวิชาการแล้วก็ผู้นำทางความคิดระดับนานาชาติค่ะทั้งนี้มาตรการดังกล่าวนะคะก็มีขึ้นเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาการจราจรแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในเรื่องของการเดินทางรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยสูงสุดตลอดช่วงการประชุมกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องมีการเคาะเป็นวันหยุดพิเศษนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันด้วยมากันที่อีกหนึ่งประเด็นค่ะกับทางด้านของรัฐบาลร่วมเอกชนนะคะร่วมยกระดับปราบโกงนะคะอนุทินเร่งสร้างระบบราชการโปร่งใสทั้งประเทศค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อที่จะยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะโดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานนะคะและเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนำไปทบทวนแล้วก็ปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะเปิดเผยข้อมูลการบูรณาการข้อมูลรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลค่ะเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตนายกรัฐมนตรีก็ดังได้มีการชื่นชมภาคเอกชนนะคะที่ได้จัดทำข้อมูลเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกนะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญเรื่องของการยกระดับการป้องกันและการปราบปรามทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าภาคเอกชนได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนะคะที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับรายงานนะคะก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนะคะมีการปฏิบัติงานโปร่งใสในรูปแบบของการปฏิบัติราชการค่ะหนึ่งก็คือให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดค่ะให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดและที่สำคัญค่ะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งนี้
ี้นะคะให้ทุกหน่วยงานค่ะเปิดเผยข้อมูลการทำงานแก่สาธารณะแล้วก็เร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านปฏิบัติด้วยความโปร่งใสปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกของรายการนะคะที่นำมาพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังไปรับฟังสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

กลับมาในช่วงที่2นะคะก็มีการกำชับนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาค่ะอย่างใกล้ชิดย้ำยังไม่พบระบาดในไทยขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกค่ะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าตามที่องค์การอนามัยโลก WHO ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาค่ะในจังหวัดนะคะอิตูริค่ะทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติซึ่งรัฐบาลเองกำชับนะคะกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดซึ่งทั้งนี้นะคะโรคดังกล่าวเนี่ยก็เป็นโรคที่ติดเชื้อไวรัสที่มีขนาดความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดแล้วก็สารคัดหลั่งของผู้ป่วยอย่างเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระนะคะโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือว่าการแพร่เชื้อส่วนใหญ่ก็มักเกิดในครอบครัวค่ะบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้รับแพร่กระจายง่ายนะคะทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการรายงานระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นนะคะของโรคก็คืออาจจะคล้ายไข้ทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยนะคะคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะโรคก็อาจจะมีอาการรุนแรงและมีอันตรายนะคะการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนค่ะทำให้สามารถที่จะติดตามผู้สัมผัสแยกกักหรือว่าควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดกันด้วยค่ะนี่ก็ต้องป้องกันนะคะแล้วก็ยังไม่มีการระบาดในส่วนของประเทศไทยอีกด้วยค่ะกับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะกับการอนุมัติปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะให้สอดคล้องทิศทางเศรษฐกิจย้ำคุมวินัยการคลังหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 68.603 ไม่เกินกรอบร้อยละ70รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับเสถียรภาพการเงินของประเทศค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้เห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณนี้นะคะครั้งที่2เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจการบริหารงบประมาณและภารกิจของรัฐบาลซึ่งการปรับแผนครั้งนี้นะคะเป็นการทบทวนให้สอดคล้องกับการใช้งบประมาณตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็คงยึดกรอบวินัยการคลังเป็นหลักสำคัญนะคะให้ความสำคัญกับการรักษานะคะสมดุลระหว่างการใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกับการรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศซึ่งทางด้านของโฆษกประจำสำนัก

ายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าสาระสำคัญของการปรับแผนบริหารหนี้อยู่ที่การปรับปรุงสอดรับกับภารกิจด้านการลงทุนการบริหารสภาพคล่องและการกู้เงินของหน่วยงานรัฐบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปตามภารกิจแล้วก็ความพร้อมของโครงการทั้งหมดนะคะดำเนินการภายใต้กรอบและการบริหารหนี้ที่รอบคอบและอยู่บนหลักการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมกันนี้ค่ะครม.ก็ได้มีการอนุมัติการบรรจุโครงการรายการเพิ่มในแผนหนี้สาธารณะ4โครงการซึ่งเป็นโครงการที่ครม.อนุมัติแล้วอย่างเช่นเรื่องของเงินกู้ค่ะเพื่อที่จะดำเนินแผนโครงการภายใต้พรก.กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงานเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องนะคะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะภายหลังการปรับปรุงแผนสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่สามารถที่จะมากำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ70สะท้อนว่ารัฐบาลยังสามารถที่จะบริหารภาระหนี้ได้อย่างมีเสถียรภาพและยังมีพื้นที่ทางการคลังเพียงพอสำหรับรองรับสถานการณ์จำเป็นต่อไปในอนาคตกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในช่วงที่2ของรายการนะคะปิดท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ที่ประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะกับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะเปิดอบรมเสริมศักยภาพการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมมอบประกาศนียบัตรนะคะอปท.ผลประเมินดีเด่นก็มีนายสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะในการเปิดหลักสูตรนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐณอาคารศูนย์ประชุมโครงการชุมชนบ้านน้ำใสตำบลลำแก่นอำเภอไทเหมืองจังหวัดพังงาโดยจะมีผู้บริหารนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน51แห่งรวม102คนนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งนี้ค่ะทั้งด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองก็เป็นการกล่าวนะคะว่าการอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญเรื่องของการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างค่ะและการบริหารพัสดุภาครัฐให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพซึ่งก็จะช่วยระดับนะคะยกระดับการบริหารงบประมาณของท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนรวมไปถึงขับเคลื่อนเม็ดเงินงบประมาณลงสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการเขาเรียกว่ามอบประกาศนียบัตรนะคะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนการประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่นในปี2566ถึงปี2568เกินร้อยละ90นะคะเพื่อที่จะเชิดชูแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาประสิทธิภาพนะคะการบริหารการคลังท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาก็เชิญก็ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งกระโปรงเทรลค่ะในวันที่6ถึง7มิถุนายน2569ที่โรงเรียนกระโปรงวิทยาคมอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงานะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นการรับสมัครนะคะถึงวันที่30พฤษภาคม2569พบกับกิจกรรมเดินวิ่งในเส้นทางป่าใต้ค่ะชมสวนผลไม้ของชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ทานทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงานะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีการจัดกันทุกๆปีนะคะในช่วงของเทศกาลในช่วงของผลไม้ในพื้นที่จังหวัดพังงานะก็เชิญชวนนะคะดูเวลาแล้วค่ะผู้ฟังก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามในส่วนของรายการนะคะผ่านสวทพังงาเรดิโอนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรการรถไฟแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้าตรวจสารเสพติดเชิงรุกในกลุ่มพนักงานฝ่ายเดินรถล่าสุดพบพนักงานมีผลเป็นบวก2รายสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
1: รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุยิงเครื่องบินพลเรือนตกทีมเทควันโดท่ารำภูมิเซ่ไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือภูมิภาค
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2569ณเมืองซูโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปีนี้ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันโดยที่ประชุมจะมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างโปร่งใสและคาดการได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยจะนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติพร้อมสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่เชื่อถือได้ตลอดจนหารือประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนากรอบกำกับดูแล AI การยกระดับศักยภาพ MSME รวมทั้งเตรียมหารือทวิภาคีกับเขตเศรษฐกิจสำคัญอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งนี้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกประกอบด้วยสมาชิก21เขตเศรษฐกิจอาทิสหรัฐอเมริการัสเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและเวียดนามโดยในปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับเอเปกมีมูลค่ารวม 494,646 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 72.24 ของมูลค่าการค้าร่วมของไทยปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้าตรวจสารเสพติดเชิงรุกในกลุ่มพนักงานฝ่ายเดินรถล่าสุดสุ่มตรวจ2วันพบพนักงานมีผลเป็นบวก2รายสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีพร้อมส่งสอบวินัยและเข้าสู่กระบวนการบำบัด
3: นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงโดยล่าสุดได้ดำเนินมาตรการตรวจหาสารเสพติดเชิงรุกในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ผลการตรวจในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาจากพนักงาน157รายไม่พบสารเสพติดแต่จากการตรวจสอบต่อเนื่องในวันที่20พฤษภาคมจากพนักงาน141รายพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกจำนวน2รายซึ่งหลังทราบผลรฟท.ได้สั่งการให้พนักงานทั้ง2รายหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งตัวให้แพทย์ตรวจยืนยันผลอย่างเป็นทางการและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยควบคู่ไปกับการส่งตัวเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาตามแนวทางสาธารณสุขทั้งนี้รฟท.จะเดินหน้ามาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานฝ่ายเดินรถทั่วประเทศโดยจะไม่มีการละเว้นเด็ดขาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานที่เข้มงวดและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอบรมครูแกนนำนำปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลอย่างยั่งยืน
4: นายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลโดยบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมและถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศโดยนายวิษณุกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ5นโยบายหลักเพื่อพลิกโฉมการศึกษาไทยโดยเฉพาะนโยบายคืนเวลาให้ครูคืนอนาคตให้เด็กที่มุ่งลดภาระงานเอกสารและธุรการเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนรู้และดูแลนักเรียนมากขึ้นการอบรมครั้งนี้จึงมุ่งนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์และประเมินผลผู้เรียนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ครูพัฒนาการเรียนรู้แบบ active learning ได้อย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมาระบบการประเมินผลยังเน้นการวัดเพื่อจัดลำดับคะแนนมากกว่าการพัฒนาผู้เรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดแนวทางใหม่ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลด้วยเครื่องมือประเมินที่หลากหลายยืดหยุ่นเน้นทักษะการคิดขั้นสูงและรายงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงคุณภาพโดยไม่จัดอันดับผู้เรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์ตรงถึงรัฐมนตรีใช้ระบบคล้ายทราฟฟี่ฟองดูเพื่อแก้ปัญหาแรงงานทุกมิติน
5: ายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแรงงานส่งตรงถึงรัฐมนตรีภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมคณะทำงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของแรงงานอย่างรวดเร็วพร้อมระบุว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อเปิดช่องทางให้แรงงานร้องเรียนปัญหาถึงกระทรวงแรงงานได้โดยตรงหลังพบว่าปัจจุบันมีแรงงานจำนวนมากร้องเรียนผ่านเพจหรือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบางกรณีอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและมีผู้แสวงหาผลประโยชน์จากผู้เดือดร้อนเกิดการซ้ำเติมปัญหาส่วนรูปแบบการดำเนินงานเบื้องต้นจะจัดทำเป็นเว็บไซต์กลางในลักษณะเดียวกับระบบทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาได้สะดวกซึ่งในระหว่างรอพัฒนาระบบได้เปิดช่องทางผ่าน LINE Official ภายใต้ชื่อร้องทุกแรงงาน
6: เมื่อแจกงานไปที่ต้นสังกัดของเขาเนี่ยในเบื้องต้นเราบอกว่าภายใน7วันคุณจะต้องตอบกลับให้เราว่าปัญหานี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยมันไปติดขั้นตอนไหนเมื่อเราทราบผลเบื้องต้นว่าไปติดขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยเราก็จะตอบกลับไปถึงคนที่ร้องเรียนมาหลังจากนั้นในแต่ละศูนย์ที่สังกัดในแต่ละหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ต้องบอกเหตุผลแล้วก็ต้องบอกขั้นตอนในการดำเนินการว่าสักกี่วันประมาณกี่วันเสร็จแก้ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรช้าเพราะอะไรจะให้ผู้ที่ได้ร้องเรียนนี่ได้รับคำตอบภายใน15วันอย่างช้านี่เขาต้องรู้ว่าเรื่องของเขามันติดอยู่ตรงไหน
5: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยด้วยว่าขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานยังเตรียมจัดตั้งทีมแก้ปัญหาแรงงานเชิงรุกที่จะลงพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุหรือได้รับสัญญาณปัญหาแรงงานโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นภูเก็ตพังงาพัทยาและชลบุรีรวมถึงติดตามสถานการณ์แรงงานต่างชาติทั้งในและนอกระบบเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัล Thailand Postmart ดันสินค้า SME และ OTOP ไทยสู่ตลาดโลกพร้อมสั่งบริหารต้นทุนพลังงานสะอาดหนุนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการยกระดับศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มอบนโยบายให้ไปรษณีย์ไทยนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ควบคู่กับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไปรษณีย์ไทยเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและความผันผวนของราคาน้ำมันโดยส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาปรับใช้ในระบบการขนส่งซึ่งไปรษณีย์ไทยพร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของกระทรวงดีอีโดยจะเร่งผลักดันแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ให้เป็นกลไกหลักในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายการขนส่งและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกของประเทศต่อไป
7: บางครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
8: ผมบันแก้วสับเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างเนี้ยคดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกจากราชการแล้วก็คดีอาญาการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสทุจริตต้องไม่ทำ
7: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีนี้
10: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่12ได้มีมติให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีนี้และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีร่วมกับคณะสงฆ์มีมติให้สวดบทสุจิตตาปรมราชินีวรธานคาถาซึ่งเป็นบทที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงรจนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งเผยแพร่บทถวายพระพรชัยมงคลพิเศษนี้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาริชโยรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักในระยะนี้รวมถึงปัญหาการระบายน้ำล่าช้าส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายกระทบต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนขณะที่บางพื้นที่ยังเผชิญกับปัญหาฝ่ายกั้นแม่น้ำปิงและคลองส่งน้ำชำรุดยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเกรงว่าในช่วงฤดูฝนอาจเกิดน้ำหลากและสร้างความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่
12: เมื่อถึงฤดูน้ำหลากมีน้ำส่วนเกินที่เก็บไว้ในอ่างมีปริมาณมากเกินต้องมีการระบายน้ำออกลงสู่ลำห้วยดอนเท้าแต่ทางระบายน้ำออกมีขนาดเล็กเกินไปทำให้เกิดน้ำท่วมขังในที่นาเป็นระยะเวลานานหลายเดือน
13: ปัจจุบันคลองภูมินาถดำริดหรือว่าคลองร.1ได้รับความเสียหายจำนวนมากเนื่องจากคลองแห่งนี้ครับเป็นที่รองรับเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งมีความยาวกว่า20กิโลและจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการซ่อมบำรุงนี่ก็เหลือเวลา6เดือนแล้วครับท่านประธานจะถึงฤดูฝนใหญ่แต่คลองร.1ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเลยครับและหากปีนี้น้ำท่วมอีกความปลอดภัยของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ริมคลองร.1จะได้รับผลกระทบ
14: ฝายที่แตกอยู่ช่วงตรงกลางฝายเลยนะครับประมาณ30ถึง40เมตรในช่วงแตกตรงนี้เพราะนั้นก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานว่าให้รีบซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำปิงแห่งนี้โดยเร็วเพราะว่าฝายแห่งนี้นะเป็นฝายที่ทดน้ำเข้าคลองซึ่งคลองหนองขวัญตรงนี้เนี่ยเป็นคลองเส้นหลักที่ผันน้ำเข้าสู่ภาคการเกษตรใน3จังหวัดด้วยกันนะฮะนั่นก็คือกำแพงเพชรไหลผ่านเข้านครสวรรค์และไหลไปที่จังหวัดพิจิตร
11: นอกจากนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังได้หารือถึงปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงปัญหาค่าครองชีพที่กระทบต่อผู้ค้ารายย่อยและประชาชนในหลายพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ์และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัลเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลด้านอื่นของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในปัจจุบันที่การเข้าถึงเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นไปได้ง่ายจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานหลัก3ด้านได้แก่การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติการยกระดับการกำกับดูแลผู้ควบคุมข้อมูลและการสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กผู้ปกครองและสถาบันการศึกษาพร้อมเปิดช่องทางร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ์เพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกันสคสยังได้ร่วมมือกับยูนิเซฟประเทศไทยพัฒนาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนรวมทั้งมีแผนจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กให้มีมาตรฐานระดับสากล
15: เด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลส่วนผู้ปกครองแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆก็จะมีแนวทางในการที่จะดูแลสามารถที่จะใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะที่ผ่านมาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เรามีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมานะครับดังนั้นตรงนี้เห็นว่าการดำเนินการในการคุ้มครองข้อมูลหรือการที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการเนี่ยต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาศัยความร่วมมือ
1: นอกจากนี้สคสยังเดินหน้าต่อยอดนโยบายรัฐบาลในการป้องกันภัยสังคมและภัยไซเบอร์โดยมุ่งป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนตกไปอยู่ในมือมิจฉาชีพพร้อมยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ผ่านหลักสูตรอบรมและเครือข่ายวิทยากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชนในระยะยาวสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และกรมชลประทานร่วมกันเพิ่มความแข็งแกร่งการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบโครงข่ายน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในอนาคต
16: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยช่วงกลางปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคม2570ซึ่งมีความเสี่ยงจะเกิดภาวะฝนน้อยกว่าค่าปกติสทนช.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศจึงให้กรมชลประทานนำข้อมูลคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า6เดือนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการประเมินปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่พร้อมเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุดรวมถึงการวางแผนสูบน้ำคลองสะพานเส้นที่1ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองในปี2569ปริมาณน้ำรวม25ล้านลูกบาศก์เมตรโดยขอให้กรมชลประทานหาแนวทางการสูบน้ำให้ได้เต็มศักยภาพสูงสุดคืออยู่ที่50ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC โดยต้องคำนึงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับด้านท้ายน้ำคลองสะพานสำหรับการบริหารจัดการน้ำและเชื่อมโยงโครงข่ายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีระบบผันน้ำระหว่างอ่างเก็บน้ำเป็นกลไกสำคัญในการกระจายน้ำไปยังพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
17: คือโครงข่ายในน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าเรามองดูกระแสเป็นน้ำที่จะเอาน้ำจากภาคตะวันออกก็คือจากวังตะโหนดหรือจากสถานีสูบน้ำแอ่งนี้คลองสะพานแล้วก็ที่กำลังก่อสร้างจุดที่2เพื่อจะเก็บน้ำไปใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่ระยองตรงนี้เองต้องมาดูว่าถ้าเราสูบมาแล้วน้ำในกระแสเยอะก็ไม่มีความจำเป็นต้องสูบเพราะว่าถ้าสูบก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นคือค่ากระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เองกรมชลประทานก็ต้องดูว่าปริมาณฝนที่คาดการจะตกลงในอ่างจะอย่างไรเพื่อให้การสูบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ผมเรียนว่าในการก่อสร้างอ่างก็จะทำหน้าที่หลายหน้าที่ก็คือในเรื่องของการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในห่วงฤดูแล้งหรือใช้ในเรื่องภาคอุตสาหกรรมหรือระบบอุปโภคบริโภคในขณะเดียวกันก็เป็นการตัดยอดน้ำที่จะลดผลกระทบด้านท้ายน้ำ
16: เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่าปัจจุบันโครงการพัฒนาคลองลุ่มน้ำวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ3อ่างได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองประแกดอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวและอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่โดยยังเหลืออ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเมื่อสร้างแล้วเสร็จครบทั้ง4อ่างจะช่วยสร้างความมั่นใจในการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสไปยังอ่างเก็บน้ำหนองค้ออ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกและรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศได้อย่างยั่งยืน ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่ชี้แจงแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือทั้งภัยแล้งน้ำท่วมเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด
18: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLine และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ประ

0: ตำบล33หมู่บ้านอำเภอบางสะพาน5ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชนและอำเภอบางสะพานน้อย4ตำบล31หมู่บ้านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำและเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านปริมาณรวมกว่า534ล้านลิตรส่วนปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่1มีนาคม2569ถึงปัจจุบันจำนวน156เที่ยวบินมีพื้นที่ลุ่มได้รับน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน17แห่งขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างการสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเบื้องต้นมีข้อมูลพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 7,100 ไร่และต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดพังงายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเตรียมติดตั้งเครื่องจักรเพื่อช่วยในการระบายน้ำออกจากผิวจราจรในพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก
2: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าโดยแผนในการแก้ปัญหาคือการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการสูบน้ำและระบายน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนำเครื่องจักรมาติดตั้งอีก2เครื่องที่บริเวณวัดพดุงธรรมโพธิวาสและตรงข้างศูนย์การแพทย์เขาหลักพร้อมกันนี้ยังมีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่าสำรวจท่อระบายน้ำที่อาจจะมีดินโคลนให้ไปตรวจสอบและทำการขุดลอกพื้นที่โดยจะมีการทำการขุดลอกปากคลองเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงา
3: ประสานทางปภ.เขต18จังหวัดภูเก็ตนะครับในการที่จะนำเครื่องจักรมาติดตั้งในพื้นที่เขาหลักนะครับรวมทั้งหมด2เครื่องด้วยกันนะครับซึ่งจุดที่จะติดตั้งก็คือหน้าวัดโพธิวาสนะครับแล้วก็ตรงข้างกับศูนย์การแพทย์เขาหลักนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำกรณีที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่ถนนนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือการมุ่งหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่านะครับได้สำรวจตรวจสอบพื้นที่ท่อระบายน้ำต่างๆที่อาจจะมีวัสดุดินโคลนต่างๆอุดตันนะให้ลงไปตรวจสอบแล้วก็ทำการขุดลอกพื้นที่เพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดีขึ้น
2: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ซึ่งจังหวัดพังงามีฝนตกสะสมมากกว่า150มิลลิเมตรและยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งยังต้องเฝ้าระวังเรื่องดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือนขององค์การผู้ลี้ภัยคิวบาอเมริกันจำนวน2ลำตกเมื่อปี2539ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4รายในจำนวนนี้3รายเป็นพลเมืองสหรัฐด้านรัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำอันน่ารังเกียจและเป็นการทำให้ชื่อเสียงซึ่งมีเจตนายั่วยุทางการเมืองพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คิวบายิงเครื่องบิน2ลำเมื่อปี2539
1: ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใ

0: ชิดหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอาจเดินทางเยือนเกาหลีเหนือภายในสัปดาห์หน้าหรือภายในช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าพร้อมแสดงความหวังว่าจีนจะช่วยเป็นตัวกลางในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศที่มีมาอย่างยาวนานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐหารือร่วมกันที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าจีนอาจเพิ่มบทบาททางการทูตระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือในระยะต่อไป
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองทุนต่อต้านการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมูลค่า 1,776 ล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังพรรคเดโมแครตกล่าวหาว่ากองทุนดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่นักกฎหมายหลายฝ่ายมองว่าการยื่นฟ้องคัดค้านกองทุนดังกล่าวอาจทำได้ยากเนื่องจากพรรครีพับลิกันยังครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐทั้งนี้กองทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติคดีความระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับกรมสรรพากรสหรัฐจากกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังข้อมูลภาษีของเขาถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยข้อตกลงดังกล่าวยังระบุห้ามหน่วยงานรัฐตรวจสอบภาษีย้อนหลังของประธานาธิบดีทรัมป์ครอบครัวรวมถึงธุรกิจของเขา
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติสนับสนุนความเห็นของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยคะแนนเสียง141ต่อ8ที่ระบุว่าประเทศต่างๆมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและรับมือกับภาวะโลกร้อนแม้ว่าความเห็นดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยตรงแต่คาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในคดีด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกโดยมติดังกล่าวถูกเสนอขึ้นโดยประเทศวานูอาตูซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคโอชิเนียทั้งนี้สหรัฐซึ่งเป็นประเทศปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดในโลกลงมติคัดค้านร่วมกับรัสเซียอิสราเอลอิหร่านและซาอุดิอาระเบียโดยนางแทมมี่บรูซรองเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่ามติดังกล่าวมีลักษณะผลักดันวาระด้านเชื้อเพลิงฟอสซิลมากเกินไปและไม่มีความจำเป็นที่สหประชาชาติจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยตบเอาชนะนิคาเด็กดินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย21ต่อ16ทั้ง2เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวาจากบัลการีขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย2ต่อ0เกม21ต่อ10 21ต่อ19มาเข้ารอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวพักพลเทระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้23-21 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิลิน่าโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทาราเบะจากญี่ปุ่น2ต่อ0เกม21-17 21-19 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับพักพลธีรรัศกุลกับซัตฟิรีจรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก11ต่อ5รีทายเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของพักพลกับซัตฟิรีผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปด้านชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัศกุลแพ้กับดานิเอลลุนการ์ดกับเมดเวสเตอร์การ์ดจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม17ต่อ21และ14ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีเมืองอันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักหัวสาวไต้หวัน2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3 อันที่3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักหัวเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ Istaf Sepak Takraw World Cup 2026ที่สนามติติวังสาประเทศมาเลเซียทีมนักขวดลูกพลาสติกหนุ่มไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ 3-0 เกมประเดิมชัยประเภททีมชุดชายโดยนัด2จะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยณัฐชัยสุธาธนาเขียวลายเลิศณศิปกรเวชกรปฏิวงชวนช่วงท่าได้อย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนได้8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิศิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางสัสิภาชูผลและวัชรกุลลิ้มจิตรกรโทรีลาผาดผลและเตะหมาทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้ให้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงินและอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทัสสูจับคู่กับทิตาลีแก้วโอรันวัสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ถ้วยรวมอันดับ2สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่งนักชกทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงเข้าร่วมศึกมวยสากลรายการ Idoven Box Cup 2026 European Boxing Go Tournament ที่เมืองไอโฮเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคมเพื่อจะได้ทดสอบฝีมือกับนักชกระดับแนวหน้าจากยุโรปและนานาชาติเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายก่อนลุยศึกใหญ่อย่างมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับทีมชุดนี้นำทัพโดยมาเรโน่กอนซาเลสคอสเม่หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวคิวบาพร้อมด้วยร้อยตีสุบรรณพันโนนส่วนรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยประกอบด้วยนักชกชายรุ่น55กิโลกรัมกลางปีโบขุนทศรุ่น60กิโลกรัมธนภัสกรกาสีรำและอภิชาติแจ่มดีรุ่น80กิโลกรัมวิรพลจงจอหอฝั่งนักชกหญิงประกอบด้วยรุ่น51กิโลกรัมจุฑามาศรักษัตรุ่น54กิโลกรัมณัฐนิชาจงโปร่งกลางรุ่น60กิโลกรัมธนัญญาสมนึกและรุ่น65กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB จัดการรับรองผลการตรวจโครโมโซมเพศหญิงของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเนชั่นลีก2026ที่ได้เข้ารับการตรวจเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ห้องปฏิบัติการอนุพันธุศาสตร์ศูนย์จีโนมิกศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งนักตบสาวไทยผลการตรวจผ่านไปได้ด้วยดีเตรียมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสนุกเกอร์สาวไทยวัย18ปีเจ้าของแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกคนล่าสุดพร้อมควบแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนหญิง2สมัยหลังสุดที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยโดยมายสากลเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่ก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีนัชรัตน์วงหาฤทัยมืออันดับ3ของโลกและไปพัชศรีราชาสิริภาพรนนทคำจันทร์และเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนแรกของโลกที่ได้แชมป์รุ่นใหญ่และรุ่นเยาวชนไปพร้อมกันในปีเดียวพร้อมได้สิทธิ์ไปเล่นอาชีพ2ฤดูกาลและได้สิทธิ์เล่นรายการแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยน2026อีกด้วยสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียลงโทษปรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นเงินรวม 5,250 เหรียญสหรัฐประมาณ 170,000 บาทจากความผิดที่เกิดขึ้นในเกม ACL Elite รอบ16ทีมนัด2กับเมลเบิร์นซิตี้เมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาสาเหตุมาจากมีนักเตะปราสาทสายฟ้าโดนผู้ตัดสินลงโทษถึง7รายจาก6ใบเหลืองและ1ใบแดงนอกจากนั้นนักเตะบุรีรัมย์ยังกลับมาลงสนามในครึ่งหลังช้าไป1นาที20วินาทีซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบของการแข่งขันหลังการคว้าแชมป์สุดยิ่งใหญ่ของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลจากผลที่เป็นใจในเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปทำได้แค่เสมอกับบอร์นมัธ1ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกทำให้ลีกสูงสุดของอังกฤษมีสถิติใหม่เกิดขึ้นกับเด็กหนุ่มของทีมโดยแม็กดาวแมนแนวรุกที่ถูกยกย่องว่ามีพรสวรรค์เทียบเท่าลีโอเนลเมสซี่กลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่คว้าแชมป์ได้สำเร็จด้วยวัยเพียง16ปี139วันทำลายสถิติเดิมของฟิลโฟเดนที่เคยคว้าแชมป์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยอายุ17ปี350วันนอกจากนี้ดาวแมนจารึกชื่อของตัวเองในเกมกับเอเวอร์ตันมาแล้วหลังยิงประตูในช่วงท้ายเกม 2-0 ทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งตอนนั้นมีอายุ16ปีกับอีก73วัน ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีวันที่2ยิงรวมกันถึง52ประตูจาก8คู่โดยชลบุรี FC อดีตแชมป์รายการนี้3สมัยเอาชนะสุวรรณภูมิ FC ไปขาดลอย15-0ขณะที่ระยอง FC ก็เอาชนะศรีราชาสตองเกอร์ไปขาดลอยเช่นกัน12-0พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นอัสสัมชัญศรีราชาชนะหนองจอกซิตี้2-1จันทบุรี FC ชนะจุดโทษ FC ฮาเลลูยา7-6หลังเสมอกันในเวลา1-1สโมสรราชนาวีชนะสนามชัยเขตซ็อกเกอร์สกู4-1ACDC FC ชนะโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ4-2ศรีราชามาซาเจแปน FC ชนะเยาวชนกองทัพเรือ2-1และสโมสรฟุตบอลปลวกแดงชนะจุดโทษมหาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี4-3หลังเสมอกันในเวลา2-2พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่นเขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟกวนเดียวกันต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คนกวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนคำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21พฤษภาคม2569 กรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่รักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายท่านผู้ฟังครับสิทธิ์การรักษายูเซฟหรือสิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่คือนโยบายของภาครัฐที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชนทุกคนในยามที่เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงกระทันหันถึงแก่ชีวิตโดยผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคในช่วงแรกสิทธิ์นี้จะให้ความคุ้มครองจนกว่าอาการจะพ้นภาวะวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยแต่มีข้อกำหนดเวลาสำคัญคือให้ความคุ้มครองไม่เกิน72ชั่วโมงแรกการใช้สิทธิ์นั้นง่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นตามเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการรักษาชีวิตมนุษย์เป็นอันดับแรกสำหรับอาการที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤตที่ได้รับสิทธินั้นมี6กลุ่มอาการหลักได้แก่ 1. หมดสติไม่รู้สึกตัวหรือเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน 2. หายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหรือหายใจติดขัดมีเสียงดัง 3. มีอาการซึมลงเหงื่อแตกและตัวเย็น 4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันอย่างรุนแรง 5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดหรือชักต่อเนื่องไม่หยุดและ 6.อาการอื่นๆที่มีผลกระทบต่อระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตหรือระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินและคัดแยกอาการทันทีหากตรวจสอบความถูกต้องโดยศูนย์ประสานความคุ้มครองแล้วพบว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตจริงจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ยูเซฟทันทีแต่หากประเมินแล้วไม่เข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉินเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้ผู้ป่วยไปรักษาตามสิทธิ์เดิมที่มีอยู่เพื่อให้ได้รับการดูแลตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไปสิทธิ์ยูเซฟคือหัวใจสำคัญของการรักษาชีวิตที่ต้องรู้เพื่อให้สามารถจัดการสถานการณ์วิกฤตได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดขั้นตอนปฏิบัติที่ง่ายคือเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดประเมินอาการตรวจสอบสิทธิ์การมีสิทธิ์นี้ช่วยให้เราอุ่นใจได้ว่าชีวิตของตนเองและคนใกล้ชิดจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากมาตรฐานทางการแพทย์ที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดทั้งนี้หากพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขสายด่วน1669ทันทีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330จบบทความประจำวันเรื่องสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่รักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤตแก้วพิบูลและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขส.ตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
2: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21-23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง22พฤษภาคมพบกับวงแอนกอฮอล์23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธอย่าลืม21-23พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
3: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม
4: ้เรื่อยเรื่อยมู่มู่มามากากาไก่มู่เอาใหญ่เอียดมู่มามากากาไก่ไก่มู่เอาใหญ่ซ่ามู่มาไก่กามู่
3: ไม่ได้หนกุ้ง
4: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สู้อายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกุ้งล้านหลักจะพาเล่นเอง
4: ว่าพื้นตัดเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
5: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะรวมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์สวท.ตะกั่วป่าFM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.สปท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะก็มาพบกันนะคะในช่วงเวลา 13:00 น.ค่ะไปจนถึง 14:00 น.นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสำหรับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะคือวันนี้ก็พบกันวันพฤหัสบดีค่ะที่21พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะซึ่งทางครม.เนี่ยเขาก็มีการอนุมัติในหลายๆเรื่องนะคะวันนี้ก็จะยกมาสักสองเรื่องนะคะที่เรามาคุยกันค่ะในรายการของเราในวันนี้นะคะเรื่องแรกค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะมีการอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนซึ่งจะทำการเปิดลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะภายใต้โครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสนะคะโดยแบ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ออกเป็น2กลุ่มหลักค่ะทั้งนี้ก็เพื่อกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงตลอดระยะเวลา4เดือนค่ะก็คือตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นะคะก็เป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอันนี้รับสิทธิ์อัตโนมัตินะคะคุณผู้ฟังซึ่งจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีอยู่แล้วก็คือ 13.18 ล้านคนนะคะเป็นวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะก็จะได้รับเงินอยู่แล้วเดือนละ300บาทซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็คือจะเติมให้700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็คือระยะเวลาทั้งหมด4เดือนด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังรวม 4,000 บาทนะคะตลอดโครงการค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือได้รับสิทธิ์ทันทีเลยค่ะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะทางนี้ก็ใช้สำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าที่เข้าร่วมรายการนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นะคะนั่นก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะอันนี้เรียกว่า สิทธิ์ร่วมจ่าย60ต่อ40นะคะคุณผู้ฟังซึ่งจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยทั้งหมด30ล้านคนนะคะรัฐเนี่ยก็จะช่วยจ่ายในสัดส่วน60ต่อ40นะคะวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนรวมก็เป็น 4,000 บาทตลอดโครงการนะคะสำหรับช่องทางการรับสิทธิ์นะคะนั่นก็คือผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองค่ะโดยกำหนดทำการลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะเรามาดูคุณสมบัติกันสักนิดหนึ่งนะสำหรับผู้ที่จะทำการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จะต้องมีสัญชาติไทยแล้วก็มีอายุ18ปีขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนค่ะแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ แล้วก็จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งระยะที่1ถึง5ก็คือก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็โครงการคนละครึ่งพลัสนะสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ์โครงการก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน ช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัดนะคะก็จะมีผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์นะคะอันแรกก็คือสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็กลุ่มที่สองนะคะไทยช่วยไทยพลัดหรือว่า60-40นะก็คนละครึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะคะที่เรานำมาพูดคุยกันค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะคุยกันในวันนี้นะคะที่มีการสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการสั่งการทุกจังหวัดเนาะมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วงนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนาะก็ได้มีการประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยนะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะซึ่งก็มีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการด้วยเพื่อให้คำแนะนำนะคะในการบริหารจัดการน้ำและก็แก้ไขปัญหาภัยแล้งค่ะโดยเน้นย้ำถึงเรื่องการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวนะคะซึ่งก็ให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศค่ะเพื่อกำหนดเป้าหมายและการสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจถึงสถานการณ์อย่างชัดเจนแล้วก็ทันท่วงทีนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะก็มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีความรุนแรงแล้วก็จะมีเหมือนกับว่ามีความถี่ในการเกิดมากขึ้นนะสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆแม้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่จากการคาดการณ์ซึ่งก็พบว่าปีนี้เนี่ยจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากว่าแนวโน้มการเผชิญกับสภาวะเอลนีโญในช่วงประมาณเดือนนี้แหละค่ะพฤษภาคมไปจนถึงกรกฎาคมนะแล้วก็อาจจะต่อเนื่องจนถึงปลายปีกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็จะทำให้หลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงแล้วก็จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งรวมถึงฝนทิ้งช่วงนะคะก็เลยได้มีการกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำสภาพความเสี่ยงภัยแล้วก็ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่นะคะมีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะทั้งเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรนะคะใช้กลไกฝ่ายปกครองท้องถิ่นและท้องที่ร่วมสอดส่องดูแลสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเนี่ยทราบถึงสถานการณ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือและช่องทางการขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะนอกจากนี้เนาะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะมีการติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศเนาะบ้านเราในช่วงนี้ค่ะก็มีฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็คือเกิดน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจร บนถนนเพชรเกษมเนาะช่วงตะกั่วป่าเขาหลักนะตรงบริเวณหนองมูลตะกั่วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางจังหวัดพังงานะคะซึ่งก็ได้มีการติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรที่บริเวณถนนเพชรเกษมนะตรงบริเวณหนองมูลตะกั่วนั่นแหละค่ะช่วงตะกั่วป่าเขาหลักคึกคักนะคะก็มีการร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรกันแล้วนะคะสำหรับในพื้นที่ค่ะเบื้องต้นนะคะก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการติดตั้งเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ก็รวมทั้งหมด4เครื่องนะคะรวมถึงเรื่องของการขุดลอกคูคลองแล้วก็ดูดทรายในท่อน้ำขนาดใหญ่ด้วยค่ะเพื่อให้น้ำเนี่ยสามารถระบายได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งจากการติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้เนาะก็เรื่องของฝนที่จะมีในช่วงนี้ก็จะมีไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามเรื่องของสภาพภูมิอากาศต่างๆได้นะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะกล่าวคุณผู้ฟังคะ2เรื่องค่ะที่เรานำมาเรียนแจ้งให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับรู้รับทราบกันนะคะเรื่องของการทำงานของรัฐบาลนะคะในชุดนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของการจัดงานนะคะเทศกาลอาหารทะเลแล้วก็ของดีจังหวัดพังงาค่ะรวมถึงมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพังงาด้วยนะคะซึ่งในช่วงหน้าค่ะเราก็จะพูดคุยกับคุณพิสมัยวงแก้วนะคะท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักชม3นาทีกับอัยการแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก1เพลงก่อนค่ะ
1: 3นาทีกับการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

วัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาดิฉันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินอีกครั้งนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นั่นก็คือความกังวลใจของประชาชนระบบการธนาคารและการเงินในประเทศของเราซึ่งอาจจะเกิดสภาวะวิกฤตเกี่ยวข้องกับสงครามโดยปกติแล้วธนาคารจะเก็บเงินฝากที่มาฝากที่ธนาคารในรูปของเงินสดสำรองเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นส่วนเงินส่วนใหญ่จะถูกนำไปลงทุนในธุรกิจที่มีสภาพคล่องต่ำเพื่อให้ได้กำไรมาเพื่อคืนแก่ผู้ฝากเงินในดอกเบี้ยดังนั้นหากเกิดการแห่ถอนเงินขึ้นมาจะทำให้ธนาคารนั้นขาดสภาพคล่องแม้ว่าขณะนั้นธนาคารยังไม่ได้มีวิกฤตการแต่ก็อาจจะทำให้ธนาคารนั้นต้องขายสินทรัพย์ดีไปในราคาต่ำในระยะเวลาอันสั้นนั่นทำให้ธนาคารเกิดการล้มละลายลงได้ค่ะและเมื่อประชาชนทราบว่าธนาคารหนึ่งล้มละลายแล้วแน่นอนว่าความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคารโดยรวมของประชาชนย่อมลดลงทำให้ประชาชนนั้นแห่กันไปถอนเงินจากธนาคารอื่นๆจนธนาคารอื่นๆนั้นล้มละลายลงเป็นโดมิโนและนั่นจะก่อให้เกิดวิกฤตการครั้งใหญ่ต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศของเราค่ะสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทราบก็คือปัจจุบันประเทศไทยมีบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากพุทธศักราช2551ซึ่งกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารเป็นสมาชิกของระบบคุ้มครองเงินฝากและกำหนดให้ธนาคารดังกล่าวจะต้องส่งเงินเข้าสู่กองทุนคุ้มครองเงินฝากเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งด้วยอัตรา 0.01 นอกจากนั้นพระราชบัญญัติดังกล่าวยังกำหนดให้มีระบบคุ้มครองเงินฝากซึ่งจะรับประกันเงินฝากของผู้ฝากเงินแต่ละรายต่อ1สถาบันการเงินเป็นจำนวนเงินไม่เกิน1ล้านบาทนั่นแปลว่าถ้าเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นจริงและทำให้ละลายลงจริงผู้ฝากเงินทุกท่านจะได้รับเงินฝากของทุกๆท่านคืนโดยเป็นไม่เกิน1ล้านบาทต่อ1สถาบันการเงินต่อ1รายผู้ฝากนั่นเองค่ะดังนั้นจะเป็นดีกว่าไหมคะท่านรู้จักระมัดระวังตัวอย่างพอดีเพราะว่าการตื่นตระหนกมากเกินไปของทุกๆท่านอาจก่อให้ครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก็ได้หากปัญหาข้อกฎหมายสามารถนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศวันนี้สวัสดี

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อกี้นะคะเราก็บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นของรายการค่ะว่าในช่วงที่2ของรายการเนาะเราจะคุยกับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาค่ะก็คือคุณพิสมัยวงแก้วนะคะวันนี้ท่านมาประชาสัมพันธ์เรื่องของการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาค่ะรวมถึงงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะคะสำหรับเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงานะคะก็จะเป็นตั้งแต่วันนี้ก็คือ21ถึง23พฤษภาคมค่ะแล้วก็ในส่วนของงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะคะก็ตั้งแต่วันที่24ถึง26พฤษภาคมนะคะทั้งสองงานนะคะก็จะจัดที่ไหนยังไงนะคะมีลักษณะการจัดงานเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังทำการติดต่อกับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงานะคะคุณพิสมัยวงแก้วนะคะเรื่องของการจัดงานพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026แล้วก็พังงาโลโก้เฟสติวัล2026นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ไหนเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้พูดคุยกับท่านนะคะตอนนี้กำลังติดต่ออยู่นะคะสำหรับดีเจน้องส้มหรือว่าคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรนะคะกำลังต่อสายไปหาท่านพิสมัยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะตอนนี้พร้อมแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการสารพันจันทร์ถึงสุขทุกท่านค่ะดิฉันพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาค่ะ
0: ค่ะซึ่งวันนี้เนาะเราก็คุยกันถึงเรื่องของการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลนะคะพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ค่ะแล้วก็พังงาโลคอลเฟสติวัล2026นะคะขอถามก่อนเลยว่าให้ท่านเนี่ยเล่าถึงเรื่อง

0: ความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดทั้งสองงานนี้ค่ะ
1: ค่ะโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาหรืองานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาและมหากรรมชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะคะซึ่งเป็นโครงการที่ภายใต้โครงการซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดพังงาเพื่อวัตถุประสงค์นะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและการเผยแพร่อัตลักษณ์ของดีของจังหวัดพังงาในด้านอาหารทั้งวัฒนธรรมวิถีชุมชนสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารวิสาหกิจชุมชนต่างๆนะคะได้นำสินค้าและบริการต่างๆของจังหวัดพังงาหรือของดีจังหวัดพังงามานำเสนอในงานนะคะภายใต้แนวคิดกินเที่ยวช็อปสัมผัสเสน่ห์พังงาค่ะ
0: ก็คือวัตถุประสงค์ของการจัดงานหลักๆเนาะก็คือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สร้างรายได้กับชุมชนนะคะเผยแพร่อัตลักษณ์ของจังหวัดพังงาของเราโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเนาะ
1: ใช่ค่ะอาหารจังหวัดพังงาเรามีอาหารทะเลอาหารพื้นถิ่นที่เป็นที่รู้จักของหลากหลายนะคะอย่างหลากหลายก็เลยได้นำงานนี้โครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนำสินค้าตลาดหรือของดีจังหวัดพังงามานำเสนอกันค่ะให้นักท่องเที่ยว
0: ค่ะแล้วอันนี้ก็คือที่เรากำลังคุยกันอยู่ก็คือมีการจัดสองงานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือมี
1: ค่ะ
0: เกี่ยวกับเทศกาลอาหารทะเลเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวชุมชน
1: ชุมชนใช่ค่ะ
0: จัดวันเวลาแล้วก็สถานที่ตรงไหนคะ
1: ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าโครงการอาหารกิจกรรมอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงานะคะเราจะจัดขึ้นในวันที่21-23 พฤษภาคม2569นะคะณบริเวณหนองมูลตะกั่วนะคะอำเภอตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะซึ่งในกิจกรรมแรกนะคะเป็นเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงานะคะเราก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะภายในงานอย่างเช่นเรามีการจำหน่ายอาหารทะเลสดอาหารพื้นถิ่นและของดีของจังหวัดพังงานะคะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเยาวชนนะคะจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะมากมายมีการแสดงดนตรีสดและก็คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะคะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นนอกจากนี้นะคะเรายังมีมหกรรมสินค้าราคาประหยัดหรือธงฟ้าของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานะคะได้นำสินค้าราคาประหยัดมาลดราคาเพื่อดูแลค่าครองชีพของประชาชนของจังหวัดพังงานะคะและนอกจากนี้เราก็ยังมีบูธของร้านสินค้าของผู้ประกอบการอย่างคนตาบอดนะคะเราเพื่อช่วยเหลือเขาเรียกสินค้าของคนพิการนะคะมาจัดจำหน่ายในงานด้วยค่ะจะเห็นว่าเรามีกันหลากหลายมากมายเลยค่ะในเรื่องของสินค้านะคะค่ะส่วนในเรื่องของการแสดงนะคะก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างเช่นวัฒนศิลป์ถิ่นใต้นะคะของการแสดงของเด็กนักเรียนนะของนักเรียนต่างๆนะคะมีการแสดงวงดนตรีจากวงสมูทนะคะแล้วก็มีการแสดงจากวงวันแรกนะคะวันที่21นะคะก็จะพบกับวงแทมารินนะคะซึ่งเป็นวงที่ติดค่อนข้างก็เป็นชื่อเสียงอยู่นะคะ
0: ค่ะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเรื่องของเทศกาลอาหารทะเลเนี่ยในแต่ละวันมีไฮไลท์อะไรบ้างที่น่าสนใจอย่างเช่นมีแข่งขันกินอาหารทะเลไหมหรือว่าแบบทำอาหารปรุงอาหารที่มาจากทะเลอะไรแบบนี้มีไหมคะ
1: ใช่ค่ะเรามีเชฟจากโรงแรมดังนะคะมาเขาเรียกมาทำอาหารปรุงอาหารสดนะคะให้กับทางนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้ชิมนะคะได้แล้วก็ได้ร่วมกันตัดสินว่าแบบอาหารของจังหวัดพังงาเนี่ยมีรสเลิศรสจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมีในวันที่22นะคะเราก็จะมีเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็มีการแสดงของวง มีของแสดงนักเรียนนะคะแล้วก็มีการแสดงของวงไฟมีอันเดอร์ปาล์มนะคะซึ่งเป็นน้องนักเรียนที่เขาไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพังงานะคะแล้วที่สำคัญนะคะวันที่22เนี่ยเราจะมีคอนเสิร์ตของวงแอลกอฮอล์นะคะหรือน้องได้พบกับน้องปุ้ยนะคะวงแอลกอฮอล์ที่ทุกคนรอคอยนะคะ
0: ค
1: ่ะวันที่22
0: ค่ะแล้วก็ในวันที่23ค่ะมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้าง
1: ก็มีการแสดงนะคะของน้องแสดง Attitude Analyst นะครับชื่อออกวงดังของในจังหวัดพังงานะคะเป็นวงนักเรียนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีวง Overdrive นะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตจากศิลปินคิวสราวุธนะคะอันนี้ก็เป็นที่รู้จักของทุกท่านเหมือนกันค่ะก็จะเห็นว่า21ถึง23เป็นเรื่องของอาหารซีฟู้ดนะคะเราก็จะมีการแสดงที่ดิฉันเรียนไปแล้วนะคะว่ามีวงดังมากมายนะคะทั้ง3วันเลยนะคะค
0: ่ะเทศกาลอาหารทะเลหรือว่าซีฟู้ดเนี่ยมีแบบว่าอะไรที่เป็นแบบไฮไลท์ที่น่าสนใจไปแล้วไม่ควรพลาดบ้างไหมคะ
1: ที่เราที่ไม่ควรพลาดนะคะเราก็จะมีการจัดบูธร้านค้านะคะมากกว่า50บูธนะคะเป็นมีการนำเสนอเมนูอาหารทะเลพื้นถิ่นต่างๆที่ได้เรียนไปแล้วนะคะมีขนมท้องถิ่นที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงานะคะนอกจากนี้ก็จะมีเมนูเด็ดๆอย่างเช่นพวกร้านจ้อปูคึกคักนะคะกุ้งเผาจักรพรรดิหมึกย่างคึกคักห่อหมกซีฟู้ดเนี่ยค่ะน้ำขนมจีนน้ำยาเมี่ยงปลาเผาทอดมันปลาอะไรแบบนี้แบบอาหารซีฟู้ดหลากหลายอะค่ะที่เราจะมาเสริมประดิษฐ์ประดอยให้กับท่านที่นักชิมต่างๆได้ลิ้มลองในงานนี้กันนะคะมีความคึกคักในเรื่องของร้านอาหารสินค้าทะเลมากมายมากกว่า50ร้านนะคะนอกจากนี้ก็มีการแสดงมากมายค่ะตามที่ได้เรียนไปแล้วค่ะ
0: ค่ะอุ๊ยแบบฟังดูแล้วมีแต่แบบอาหารน่ากินแล้วก็เป็นร้านดังๆเนาะราคาเป็นยังไงคะแพงไหม
1: ราคาเราก็อยู่ในการควบคุมนะคะเราก็คือเราก็เป็นในห่วงนี้เป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนนะคะในเรื่องของการลดค่าครองชีพหรือช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการดูแลค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยต่างๆนะคะเราก็จะควบคุมราคาให้อยู่ในราคามาตรฐานราคาคุณภาพค่ะราคาที่จับต้องได้ค่ะไม่แพงจนเกินไปค่ะ
0: อืมค่ะแล้วแบบภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมอะไรแบบให้ร่วมไหมอย่างเช่นแบบตอบคำถามแบบแลกกับกิฟต์วอยเชอร์อะไรแบบนี
1: ้ค่ะก็อย่างที่เรียน
0: ในวัดอาหารอะไรแบบนี้มี
1: อ๋อมีค่ะก็คืออย่างที่เรียนว่าในเรื่องของซีฟู้ดเราก็จะมีเรื่องของเชฟอะไรที่มาโชว์อาหารให้กับท่านผู้ชมไอ้ผู้เข้าร่วมนะคะได้ชิมกันแต่ในเรื่องของพังงาโลคอลเฟสติวัลนะคะเราก็จะมีในเรื่องของการตอบคำถามการแจกคูปองการนำการอ่านเขาเรียกนำเสนอให้กับทางผู้ชมนะคะผู้เข้าร่วมนะคะได้เล่นเกมหรือก็ได้ชิงเขาเรียกได้คูปองไปซื้อจับจ่ายใช้สอยในเรื่องในงานด้วยค่ะใช่ค่ะ
0: ก็น่าสนใจนะดิฉันก็เคยร่วมเล่นกิจกรรมแล้วก็ได้คูปองด้วย100บาทถือว่าคุ้มมากเลย
1: ใช่ค่ะใช่ เรามีแจกมากกว่าเป็นพันปรับมากกว่าหลายพันนะคะเดี๋ยวฉันไม่แน่ใจว่า
0: เป็นพันใบเลยเหรอคะ
1: ใช่แต่ว่าไม่ถึงเป็นพันใบแต่ว่าพันบาทหรืออะไรประมาณนี้ค่ะหมายถ
0: ึ
1: ง
0: มีตั้งหลายคืนก็คือตั้งแต่วันนี้เนาะ21
1: ค่ะ21
0: แล้ว
1: ถึง26นะคะ
0: 26แล้ว24ถึง26เนี่ยงานเนี่ยเน้น
1: เรื่องในเรื่องของสินค้าท่องเที่ยวชุมชนนะคะ อย่างเช่นเป็นสินค้าโอท็อปนะคะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเยาวชนเป็นการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังเช่นเดียวกันนะคะมีวงอย่างเน็ตลาเชนนะคะมีเตยวิรยามีวงกลางเกงนะคะในวันที่24นะคะแล้วก็วันที่25ก็จะมีวงอะไรเนาะค่ะก็เยอะมากเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้เป็นศิลปินหน้าใหม่พี่ก็ไม่ค่อยจะรู้จักนะคะในวันที่24ถึง26นะคะก็จะเห็นว่า
0: ก็ยังมีศิลปินมาแสดงให้เราได้ชมกันทุกคืน
1: ใช่ค่ะค่ะ
0: ค่ะ
1: Overdrive หรือ Queen of Street อันนี้คือเป็นวงที่ประจำอยู่แล้วค่ะของทุกคืนใช่ใช
0: ่ฟังแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยเนาะงานเนี่ยก็คือ ชื่องานเนี่ยมี2ชื่อแต่ว่าลักษณะของการจัดงานเนี่ยก็คือมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26ก็คือเหมือนกับว่าตรงที่ชื่อแบบว่างานซีฟู้ดไปจนถึงวันที่23ก็ขายต่อไปจนถึงวันที่26หรือเปล่าคะหรือว่า
1: คือวันที่24ถึง26อ่ะเราจะมูฟเขาเรียกว่าสถานที่นะคะไปบริเวณตรงด้านเหนือทิศเหนือของหนองมูลตะกั่วนะคะเนื่องจากว่าการจัดกิจกรรมเนี้ยจะได้แยกให้ชัดเจนว่า2โครงการน่ะมีกิจกรรมซีฟู้ดแล้วก็มีกิจกรรมโลคอลนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการหรือร้านค้าชุมชนจะได้แบบดูขยายพื้นที่ได้เต็มพื้นที่มากขึ้นนะคะเราก็เลยกำหนดว่าเดี๋ยวเราจัด21ถึง23นะคะ3วันที่ตรงที่จุดทางทิศใต้แล้วก็พออีก3วันเราก็จะมูฟไปอีกมุมนึงของหนองมูลตะกั่วค่ะ
0: อ
1: ันนี้ค่ะ
0: คนต้องไปเยอะแน่เลยอะค่ะมีการบริหารจัดการเรื่องของจราจรที่จอดรถอะไรไหมคะ
1: อันนี้เราก็ได้ประชุมไปแล้วนะคะเรื่องของการวางการเจ้าหน้าที่ในเรื่องของดูแลความปลอดภัยในเรื่องของเจ้าหน้าที่จราจรในเรื่องของการจัดที่จอดรถให้กับผู้มาร่วมงานนะคะไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเราได้ดูแลค่ะ
0: ก็ไม่ต้องกังวลเนาะถ้าเกิดว่าคนที่ขับรถไปว่ากลัวไม่มีที่จอดรถอะไรอย่างนี้มีแน่นอนม
1: ีเราได้จัดโซนจอดรถไว้ให้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะที่บริเวณที่เราจะจัดงานนะคะน้องมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะก่อนหน้านี้คือฝนตกหนักมากแล้วก็น้ำท่วมตรงนี้มีการวางแผนอะไรไหมคะถ้าเกิดว่าฝนตกหนักแบบนั้นเราจะทำยังไงกันต่อกับการจัดงานของพวกเรา
1: ในการจัดงานนะคะในโครงการเรามันมีบูธนะคะมันมีเขาเรียกมีเต็นท์โดมตรงบริเวณเวทีนะคะซึ่งตรงนั้นก็กันฝนได้เราก็รู้ว่ามันเป็นหน้าฝนนะคะแต่ว่ากำหนดการเราได้เซตกันไว้แล้วเราก็เลยต้องจำเป็นต้องจัดในห้วงนี้แต่ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคมากมายนะคะวันนี้เหมือนฝนจะเป็นใจนะคะให้ฟ้าเปิดแล้วค่ะหมายถึงว่าในการจัดกิจกรรมวันนี้เราเริ่มวันแรกนะคะขอให้ทุกท่านที่มีความสนใจนะคะเข้าร่วมแล้วก็ชมดนตรีที่อันไพเราะของเราฟรีคอนเสิร์ตนะคะทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันที่21ถึง26นะคะก็เรื่องฝนไม่น่าจะเป็นอุปสรรคมากมายนะคะคิดว่า
0: ค่ะก็มีการวางแผนเนาะก็คือการจัดงานที่เราจัดงานก็คืออยู่ด้านบนตรงบริเวณน้ำไม่หลากนะคะ
1: ค่ะน้ำไม่หลากค่ะ
0: ค่ะก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวก็แล้วกันเนาะแล้วท่านคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้ค่ะพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการเขาจะได้อะไรกันบ้างแล้วก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ก็เป็นทุกครั้งนะคะที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมนะคะเราก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการหรือประชาชนหรือผู้ประกอบร้านค้าต่างๆนะคะให้กับชุมชนให้กับคนที่มีเขาเรียกว่ามีร้านค้าร้านขายต่างๆเนี่ยค่ะได้มีรายได้ได้มีส่งเสริมให้เขามีอาชีพนะคะนอกจากนี้ในเมื่อภาพลักษณ์ที่เราการท่องเที่ยวในเรายังมีเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักของคนในทั่วไปคาดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพังงานะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็ภาพลักษณ์ในเรื่องของอาหารหรือเรื่องของอัตลักษณ์ต่างๆก็สามารถเป็นที่รู้จักนะคะกับพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ภายในงานนะคะเราก็จะเห็นว่าที่เราเซตไว้เหมือนที่ได้เรียนไปแล้วว่ามันมีทั้งสินค้าอัตลักษณ์สินค้าท้องถิ่นอาหารต่างๆพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพี่น้องประชาชนสนใจก็สามารถผ่านแล้วก็แวะช็อปชิมตามที่ดิฉันได้เรียนไปได้เลยนะคะ
0: ค่ะเมื่อกี้ลืมถามไปค่ะว่าเหมือนกับว่าเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนอ่ะมีบูธหรือว่ามีเกี่ยวกับส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกับว่ามันแต่ละชุมชนเนี่ยเขามีการไปประชาสัมพันธ์ในงานกันไหมอย่างเช่นแบบว่ามีการจัดโปรว่าไปเที่ยวล่องแพตรงนี้ในช่วงกรีนซีซั่นมี บูธแบบนี้ไปออกด้วย
1: ม
0: ั้ยคะ
1: มันจะมีบูธท่องเที่ยวชุมชนนะคะไปนำเสนออย่างแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดพังงานะคะให้เป็นที่รู้จักนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของงานจักสานนะคะผ้าบาติกขนมพื้นบ้านลูกชกซึ่งเป็นลูกชกที่เขาจะออกเขาเรียกว่าฤดูละครั้งปีละครั้งอะไรเงี้ยค่ะในช่วงนี้พอดีนะคะเราก็จะนำไปนำเสนอเป็นสินค้าชุมชนนะคะแล้วก็มีกาแฟโบราณนะคะผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนต่างๆอันนี้เราก็นอกจากเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวแล้วเราก็จะเป็นเรื่องของสินค้าที่เป็นแฮนด์เมดเป็นอะไรผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่จะนำมาเสนอด้วยค่ะนำเสนอในงานด้วยนะคะ
0: ค่ะก็สุดท้ายก็อยากให้ท่านเนี่ยเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังรายการกันอยู่ในตอนนี้คือไปเที่ยวงานกันเยอะๆตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26พฤษภาคมค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะว่ามหากรรมของเราเนี่ยมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจนะคะมาเที่ยวงานนะคะเทศกาลอาหารทะเลของดีจังหวัดพังงานะคะระหว่างวันที่21ถึง23นะเป็นเรื่องของมหากรรมอาหารนะคะแล้วก็24ถึง26นะคะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนนะคะภายในงานนะคะทุกท่านจะได้ชิมอาหารอร่อยช็อปสินค้าชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสนุกกับคอนเสิร์ตนะคะซึ่งเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะคะศิลปินชื่อดังมากมายทั้ง6วันนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะค่ะ
0: ค่ะกับวันนี้นะคะทางรายการของเราเนี่ยก็คือก็ต้องขอขอบคุณคุณพิสมัยวงแก้วมากๆนะคะท่านท่องเที่ยวและกีฬาค่ะที่สละเวลามาพูดคุยในรายการกับพวกเราขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะฟังดูก็น่าสนใจนะเดี๋ยวบ้านดีเจน้องส้มเนี่ยอยู่แถวๆคึกคักนะเห็นว่าจะไปเที่ยวทุกวันเลยนะที่บริเวณหนองมูลตะกั่วที่เขาจะมีการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลและก็ของดีจังหวัดพังงานะคะรวมถึงมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพังงาค่ะชื่องานอาจจะแยกกันเนาะแต่ว่าการจัดงานเนี่ยคือมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26นู่นค่ะพฤษภาคม2569นะคะภายในงานเนี่ยก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องราวเนาะโดยเฉพาะเรื่องของร้านอาหารหรือว่าเมนูอาหารทะเลนะคะต้อปูคึกคักกุ้งเผาจักรพรรดิเนาะหมึกย่างค่ะห่อหมกเมี่ยงปลาเผาทอดมันปลารวมถึงขนมไทยพื้นบ้านนะคะแล้วก็มีการแสดงดนตรีฟรีคอนเสิร์ตกันทุกคืนเลยนะตั้งแต่คืนนี้นะคะ21พฤษภาคมค่ะก็จะเป็นวงแทมารีนนะวันที่22พฤษภาคมก็เป็นวงแอลกอฮอล์วันที่23พฤษภาคมก็เป็นคิวสราวุธนะคะแล้วก็24นะเน็ตราเชน25เตยเวรยา26วงกางเกงค่ะคุณผู้ฟังก็มีแบบให้ชมฟรีกันเลยนะคะบริเวณหนองมูลตะกั่วค่ะตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะใครที่กังวลเรื่องของสถานที่จอดรถนะเวลาไปเที่ยวงานท่านก็ได้ยืนยันมาแล้วนะคะว่ามีที่จอดรถแน่นอนนะเขามีการจัดให้ไปจอดในที่ที่ปลอดภัยนะคะและใครที่กังวลว่าจะมีฝนตกมาไหมนะแบบก่อนหน้านี้ก็คือฝนตกหนักนะเกิดน้ำไหลไม่ทันนะคะบริเวณหนองมูลตะกั่วแต่ว่าตอนนี้ก็คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะทางปภ.จังหวัดพังงาเนี่ยก็คือมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด4เครื่องค่ะคุณผู้ฟังเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกไปนะคะจากพื้นที่นะคะก็ขอเชิญชวนละกันค่ะแต่ว่าอย่างที่ท่านพิสมัยบอกนะว่าวันนี้การจัดงานวันแรกในพื้นที่ตะกั่วป่าฝนยังไม่ตกหนักนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะไปเที่ยวไปชมไปชิมไปช็อปไปชิลนะคะในเทศกาลอาหารทะเลของจังหวัดพังงานะคะแล้วก็รวมถึงมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพังงากันด้วยค่ะดูเวลานะคะ 13:52 นค่ะสำหรับรายการของเราวันนี้ดิฉันจันทราสุขนุชพร้อมกับดีเจน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรค่ะ ควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันเนาะเดี๋ยวเราสองคนนะคะต้องลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการแกมเมอร์และคอร์เซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ไม่ต้องตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งได้ผลิตหน้าสันแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟพร้อมเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุ
10: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบ มีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันไม่ได้ยกระดับความขัดแย้งกับคิวบาแม้รัฐบาลสหรัฐจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐจะไม่ยกระดับความขัดแย้งกับคิวบาแม้ก่อนหน้านี้การที่กองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz เดินทางถึงทะเลแคริบเบียนแล้วรวมถึงการที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับการยิงเครื่องบินพลเรือน2ลำตกเมื่อปี2539จนทำให้พลเมืองสหรัฐเสียชีวิตประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังปลดปล่อยคิวบาและเขาไม่อาจบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคิวบาต่อจากนี้ทั้งนี้รัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการที่รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจและเป็นการทำลายชื่อเสียงของอดีตผู้นำคิวบาพร้อมย้ำว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของสหรัฐเป็นการยั่วยุทางการเมืองที่ไม่มีหลักกฎหมายรองรับปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHzเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
12: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพย์พังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่24-26พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวงพลาดไม่ได้24-26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
13: ใส่ใจสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทุกๆวันโรคอาหารเป็นพิษเกิดจากสาเหตุที่คุณรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรียหรือสารพิษท็อกซินและสารเคมีที่มีอยู่ในอาหารและพิษจากธรรมชาติเช่นพืชและสัตว์มีพิษอาการของโรคอาหารเป็นพิษจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปวดศีรษะมึนตามเนื้อตามตัวและมีอาการไข้เบื่ออาหารและอุจจาระร่วงอันตรายจากโรคอาหารเป็นพิษร้ายกาจกว่าที่คุณคิดเพราะจะทำให้ติดเชื้อที่ข้อและกระดูกถุงน้ำดีกล้ามเนื้อหัวใจปอดไตยื่อหุ้มสมองและถ้าเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตอาจทำให้เสียชีวิตได้วันนี้เรามาป้องกันโรคอาหารเป็นพิษเพื่อชีวิตที่เป็นสุขกันดีกว่าโดยที่คุณไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านเรือนให้สะอาดด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
14: พบเบาะแสยาเสพติด อย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์สวัสดีครับ
16: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
17: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีชี้แจงการประชุมร่วมกับคณะองคมนตรีในการติดตามแผนรับมือภัยแล้งยืนยันเป็นเรื่องที่ดีนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหาไม่เคยก้าวก่ายการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงการประชุมร่วมกับคณะองคมนตรีในการติดตามแผนรับมือภัยแล้งเป็นแนวปฏิบัติต่อเนื่องไม่เคยก้าวก่ายการทำงานยืนยันเป็นเรื่องที่ดีนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนต้องการให้รัฐบาลทบทวนการเชิญคณะองคมนตรี9คนเข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้งปี2569ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานให้รับทราบโดยคณะองคมนตรีมีบทบาทในการติดตามดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละภูมิภาคจึงจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลจากภาครัฐอีกทั้งหลายคนยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในภาคราชการมาก่อนจึงมีประสบการณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นเรื่องที่ดีที่ภาครัฐจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์เพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถือเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ได้ดำเนินการมาเป็น10ปีแล้วย้ำว่าไม่ใช่การประชุมเพื่อสั่งการหรือก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนคริสนาชวนแสนสุขรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนเนื่องจากคาดการณ์ว่าปีนี้ปริมาณฝนจะตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญทางนี้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการบริหารจัดการน้ำมาเป็นกรอบในการวางแผนระยะยาวโดยเฉพาะการบูรณาการข้อมูลการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการบริหารทรัพยากรน้ำและการสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์อย่างชัดเจนพร้อมได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแหล่งน้ำพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและความต้องการใช้น้ำของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดและเร่งดำเนินการงานเชิงรุก4ด้านได้แก่สำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเตรียมแหล่งน้ำสำรองและรถบรรทุกน้ำให้พร้อมใช้งานตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านรวมถึงแหล่งน้ำชุมชนสั่งการรับรู้ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและทราบช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดในเขตสายไหมควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายจำนวน9รายเพื่อรักษาความมั่นคงด้านแรงงานให้กับประชาชนไทย
10: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ภาคหนึ่งร่วมกับสำนักงานสถานงานกรุงเทพมหานครพื้นที่5และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ตลาด AC สายไหมแขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวตามข้อร้องเรียนสายตรวจความมั่นคง1374จากการเข้าตรวจสอบภายในตลาดพบแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานอยู่หลายรายมีพฤติการทำงานนอกเหนือสิทธิ์แต่ประเภทงานที่ได้รับอนุญาตแม้บางส่วนมีเอกสารใบอนุญาตทำงานถูกต้องเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและสัญชาติลาวลักลอบทำงานผิดกฎหมายรวม9รายเบื้องต้นทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานแต่ทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตและนำตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสายไหมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อรักษาความมั่นคงด้านแรงงานและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
11: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพพังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่24-26พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวงพลาดไม่ได้24-26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
12: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง
13: กลายเป็นเหยื่อ
14: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
15: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
14: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
15: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
14: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
15: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
14: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
16: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
17: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนประชาชนให้ระมัดระวังอย่าหลงกลมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายในช่วง4เดือนที่ผ่านมากว่า 6,000 ล้านบาท
9: นายเอกพงศ์หลิ่มเจริญในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441กล่าวย้ำเตือนประชาชนระวังภัยออนไลน์อย่างใกล้ชิดหลังพบว่าในช่วง4เดือนแรกของปีนี้มีคดีอาชญากรรมออนไลน์เกิดขึ้นกว่า 16,381 คดีสร้างความเสียหายให้ประชาชนไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาทโดย5กลโกงออนไลน์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบสูงสุดคือการหลอกขายสินค้าและบริการที่มีมากสุดถึง 72,532 คดีคิดเป็นเกือบ68%ของคดีทั้งหมดมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมร้านค้าปลอมหรือบัญชี Instagram ปลอมขายสินค้าราคาถูกผิดปกติหรืออ้างเป็นบริษัทขนส่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพัสดุตกค้างเป็นต้นรวมทั้งกลโกงอื่นๆเช่นแอบอ้างเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ DSI หรือธนาคารสร้างเรื่องให้ตกใจแล้วให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้โดยใช้หลักป้องกันตนเองด้วย4ไม่คือไม่กดลิงก์แปลกปลอมจาก SMS หรือข้อความไม่เชื่อโฆษณาที่ดูดีเกินจริงหรือผลตอบแทนสูงผิดปกติไม่รีบโอนเงินก่อนตรวจสอบข้อมูลและไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาในการซื้อขายหรือลงทุนหากประชาชนตกเป็นเหยื่อหรือสงสัยถูกหลอกติดต่อสายด่วน AOC 1441ทันทีตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายพร้อมเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม
10: ์นายพูนพงษ์ นาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบเรียลไทม์และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: จังหวัดลำพูนคิกออฟวันงดสูบบุหรี่โลก2569เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
11: ที่ห้องประชุมเฉลิมราชโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ์ลำพูนนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569จังหวัดลำพูนโดยมีภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนประชาสังคมและเยาวชนเข้าร่วมกว่า400คนภายในงานมีกิจกรรมคิกออฟวันงดสูบบุหรี่โลกการเสวนาในหัวข้ออีกปอดเมืองละปูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าการจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อรวมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืนทั้งนี้จังหวัดลำพูนได้ประกาศวาระจังหวัดลำพูนพุทธศักราช2569และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นวาระสำคัญลำดับที่3ของจังหวัดสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวท.ลำพูนรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมเข้าสู่รายการ5แยกข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เชื่อมโยงเครือข่าย10สถานีด้วยกันนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนอกจากนั้นยังคงอยู่กับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องดิววสุรัตน์วีระไสค่ะนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการนะคะเป็นผู้ประสานงานและผู้ช่วยบรรณาธิการค่ะรวมไปถึงอยู่กับงานเทคนิคค่ะช่างเทคนิควันนี้อยู่กับคุณวัชรีรัตนการนะคะนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ควบคุมเทคนิคนะคะนายบุญชูมาศนนท์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะรายการให้แยกข่าวค่ะเจอผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะในช่วงของเวลาดีๆค่ะ 16:10 นโดยประมาณจนถึง17:00 นค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะปรับเปลี่ยนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในเครือข่าย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนทั้ง10สถานีละค่ะของสวทภูเก็ตเองจะเจอผู้ฟังในช่วงของวันพฤหัสค่ะสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะคะในแต่ละเดือนที่จะเจอกันค่ะแล้วก็รายการ5แยกข่าวสำหรับวันนี้นะคะควบคุมการผลิตโดยนางดัชนีสัจจบุญทวีค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและรายการ5แยกข่าวอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ดูแลพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งคุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงของรายการ5แยกข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นก็จะมีเรื่องราวข่าวสารในแต่ละพื้นที่เรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจตามแนวทางของนโยบายของรัฐบาลในแต่ละสัปดาห์มานำเสนอให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะในส่วนของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่จะหยิบยกมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกันในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะและก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าในช่วงนี้ค่ะหลายมาตรการหลายนโยบายของรัฐบาลได้ออกมาเพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าในเรื่องของมาตรการบรรเทาค่าครองชีพรวมไปถึงมาตรการค่ะเชื่อว่าหลายท่านคงกำลังจะติดตามมาแล้วล่ะค่ะว่าเมื่อไหร่จะคลอดเมื่อไหร่จะออกมาก่อนหน้านี้มีคนพูดกันแล้วก็เรียกร้องกันมาในเรื่องของโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะแต่ตอนนี้คลอดมาแล้วค่ะเปลี่ยนชื่อโครงการเรียบร้อยแล้วด้วยจากโครงการคนละครึ่งพลัสเป็นไทยช่วยไทยพลัสค่ะจะเป็นยังไงรายละเอียดในเรื่องนี้จะ นำมาเสนอในช่วงต่อไปให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันนะคะนอกจากนั้นค่ะในช่วงของร่วมใจไทยผ่าวิกฤตพลังงานยังคงมีอยู่นะคะเพื่อที่จะร่วมกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนค่ะยังคงร่วมกันประหยัดพลังงานกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่เรายังต้องควบคุมในเรื่องของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในทุกพื้นที่ค่ะซึ่งจังหวัดภูเก็ตค่ะมี1ภาคเอกชนค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวและเป็นที่น่าจับตามองและที่น่าสนใจมากในเรื่องของการดึงโซลาร์เซลล์มาใช้ในการให้บริการแล้วก็มาใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายในพื้นที่หรือว่างานบริการนะคะนั่นก็คือบริษัทนิกรมารีนค่ะที่เป็นผู้บริหารหรือว่าภาคเอกชนในเรื่องของเรือนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเลยทีเดียวนำในเรื่องของโซลาร์เซลล์มาใช้อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงต่อไปในเรื่องของในช่วงของรวมใจไทยผ่าวิกฤตพลังงานและช่วงท้ายวันนี้ค่ะเชื่อว่าในช่วงเมื่อวานนี้ค่ะคุณฟังผู้ชมคะสถานการณ์ฝนฟ้าที่ตกมาตลอดทั้งวันหลายท่านคงจะกังวลในเรื่องของปริมาณน้ำในพื้นที่และคงจะกังวลในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ข้อกังวลเหล่านี้เมื่อวานมีโอกาสได้พูดคุยกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการสั่งการหน่วยหลายหน่วยงานเลยทีแล้วค่ะว่าให้ขับเคลื่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนในช่วงหน้าฝนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วมาติดตามในช่วงของรวมใจไทยผ่าวิกฤตพลังงานค่ะ
13: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนพร้อมฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
14: เอาละค่ะในช่วงของรวมใจไทยผ่าวิกฤตพลังงานก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณวิรินทราภภากิจยศพัฒน์นะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทนิกรมารินกรุ๊ปนะคะผู้นำในเรื่องของการให้บริการเรือนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงเกาะกะฮังบีดหรือเกาะเฮนั่นเองนะคะพื้นที่ตรงจุดนั้นนะคะมีประสบปัญหาในเรื่องของพลังงานที่จะใช้บนพื้นที่เกาะละค่ะแต่ทางท่านวิรินตาประภากิจยศพัฒน์หรือว่าจีแอดของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตที่จะเห็นในหลายบทบาทของจีแอดนี่แหละค่ะมีการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งมีแนวคิดที่ดีมากเลยทีเดียวค่ะเอาวิกฤตจากช่วงโควิด-19 ค่ะมาปรับใช้และตอนนี้มันก็สอดคล้องขันรับกับนโยบายโซลาร์รูฟท็อปของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามในประเด็นนี้กันค่ะ
15: คือเขาจะขอเริ่มเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนเราเจอสถานการณ์โควิดนะคะเนื่องมาจากว่าพอเราเจอสถานการณ์โควิดพนักงานเราเกิดการว่างงานซึ่งบริษัทเราอะค่ะเรามีพนักงานทุกแผนกนะคะทีนี้ทำยังไงว่าจะให้พนักงานไม่ว่างงานและเกิดจะเซฟค่าใช้จ่ายแบบไหนอย่างไรเขาเลยมีแผนกไฟอะค่ะแผนกสร้างไฟเขาเลยปรึกษาหารือกับเด็กว่าเอ๊ะเรามาใช้โซลาร์เซลล์แต่ระบบไฟฟ้าดีไหมโดยเฉพาะที่เกาะซึ่งเราใช้น้ำมัน 100% เต็ม24ชั่วโมงใช้เครื่องเจนสตาร์ทนะคะเด็กบอกว่าถ้าจี้กล้าลงทุนผมก็กล้าทดลองตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มคิดเรื่องช่วงโควิดเนี่ยค่ะพี่ก็ซื้ออุปกรณ์เขาอยากได้แล้วก็สั่งซื้ออุปกรณ์มาจริงๆณตอนนั้นน่ะพี่จะบอกว่าเราลงทุนถูกมากเราลงทุนแค่ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กเราได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการทำโซลาร์เซลล์เรื่องกระบวนการใช้พลังงานสะอาดมาก่อให้เกิดประโยชน์ในช่วงวิกฤตทำยังไงเราได้เซฟค่าใช้จ่ายใช่มั้ยคะพอเราผลิตขึ้นมาได้แต่ในการที่เรียนรู้ช่วงนั้นน่ะการผลิตใช้งานน่ะมันใช้ได้ไม่เต็มใช่ไหมคะพอใช้ได้ไม่เต็มเด็กบอกว่าจี้ต้องช่างผู้มีประสบการณ์เข้ามาแล้วล่ะเพื่อได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมและต่อยอดแก้ปัญหาที่เราใช้ไฟได้ไม่เต็ม24ชั่วโมงอะค่ะเราใช้ได้ประมาณ6ชั่วโมงแล้วแบตเตอรี่ของเราที่เก็บไว้นะคะมันไม่เพียงพอเนื่องมาจากว่าเด็กเรายังคำนวณรายละเอียดของการใช้โซลาร์เซลล์ได้ไม่ถูกต้องหลังจากนั้นพี่ก็ลงทุนอีกครั้งนึงประมาณ2ล้านกว่าบาทเพื่อที่จะทำโซลาร์เซลล์เต็มระบบ24ชั่วโมงนะฮะเริ่มทำแล้วก็เริ่มเรียนรู้แล้วคิดคำนวณเพราะปกติเราใช้ค่าน้ำมันเดือนนึงประมาณแสนกว่าบาทถึง 200,000 เพื่อปั่นเครื่องเจนในการติดตั้งใช้ระบบที่เกาะนะฮะแล้วทีเนี้ยก่อนหน้านี้เราก็บังคับการเปิดไฟใช่ไหมฮะช่วงเช้าให้เด็กหุงข้าวทำอาหารช่วงกลางวันใช้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพอช่วงหลัง4ทุ่มเราต้องปิดละแล้วเราห้ามเด็กรีดผ้า เพื่อที่จะไม่ให้ไฟในน้ำมันเนี่ยมันเกินปริมาณของการใช้หลังจากที่เราประสบความสำเร็จในการเอาโซลาเซลล์ลงมาเต็มระบบใหญ่เลยจริงๆ2ล้านกว่าบาทพนักงานทุกคนแฮปปี้หมดณปัจจุบันนี้เราให้ได้ใช้ไฟที่เกาะ24ชั่วโมงตลอดระยะเวลาเด็กใส่เสื้อผ้ารีดผ้าหน้าตาสะอาดสะอ้านขึ้นเพราะเรามีอุปกรณ์พวกนี้คือจริงๆแล้วไฟน่ะมันเป็นหัวใจหลักในการทำงานในความพร้อมที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานะทำให้เราเรียนรู้ว่าเราจะต้องปรับตัวอย่างไรเมื่อเจอวิกฤตทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ทรัพยากรพลังงานที่เรามีอยู่เอามาเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเรามีการประชุมกันระหว่างแผนกช่างแต่ละแผนกเราต้องจัดสรรยังไงเราต้องทำแบบไหนยังไงในการเดียวกันช่วงโควิดเราก็ได้บาร์เป็นร้านเป็นบาร์เครื่องดื่มนะมาอีกหนึ่งบาร์สำหรับเด็กอีกแผนกหนึ่งซึ่งเขาทำงานก่อสร้างเล็กๆน้อยๆข้อได้เกิดประโยชน์ตรงนี้แทนที่จะว่างงานและตกงานใช่ไหมฮะก็มาช่วยทำกันแล้วหลังจากนั้นพี่คิดนะพี่ว่าพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่ในอนาคตทุกคนต้องมองและเรียนรู้ใช่ไหมฮะเราลงทุน2ล้านบาทแต่เราใช้ได้ประมาณ10ปีใช่ไหมฮะอันนี้พี่ผ่านมาจากโควิดปี62ปัจจุบันนี้ปี69แล้วก็ตกประมาณ7ปีแล้วนะฮะที่เราใช้อยู่คันเมนเทนเนนต์เราแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเพียงแต่เราให้เด็กดูแลแผงโซลาร์เซลล์ทำความสะอาดอาทิตย์ละ1ครั้ง1ครั้งทุกอย่างก็จะไปไหลลื่นได้หมดไม่มีค่าซ่อมแซมใดๆทั้งสิ้นค่าบำรุงรักษาไม่มีใดๆทั้งสิ้นพี่เลยอยากเชิญชวนทุกคนนะให้ใช้ระบบพลังงานสะอาดแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่ก็ต่อยอดที่บ้านที่ออฟฟิศพี่ตอนนี้เราใช้โซลาร์เซลล์ทั้งหมดแต่ระบบบนฝั่งเราใช้กลางวันเป็นระบบโซลาร์เซลล์แต่กลางคืนเราเปลี่ยนเป็นระบบพลังงานระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันนะคะค่ามันคำนวณออกมาจากพี่ปรึกษากับช่างนะคะช่างบอกว่าพลังงานของพี่อะค่ะพลังงานจากโซลาร์เซลล์ปัจจุบันนี่เหลือเฟือเยอะมากทีนี้เราอาจจะต้องพร้อมที่จะถ้าเกิดภาครัฐนะคะจะรับซื้อไฟฟ้าของเราพร้อมที่จะจำหน่ายนะคะณตอนนี้ออฟฟิศของเรานะคะมีคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 20-30 ตัวมีตู้เย็นมีห้องเย็นมีแอร์เราใช้เยอะมากเมื่อก่อนเราใช้ค่าไฟเดือนหนึ่ง 6-70,000 ปัจจุบันนี้เราใช้ค่าไฟแค่ 20,000 บาทเองอะพี่คิดว่ามันคุ้มกับการที่เราลงทุนครั้งเดียวที่บ้านพี่ใช้ลงทุนไปก็ประมาณเบ็ดเสร็จทั้งบ้านทั้งบริษัทก็ไม่เกิน1ล้านบาทนะคะคุ้มค่าค่ะเขาอยากให้ทุกคนน่ะค่ะมาใช้พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนรักษาโลกร้อนแล้วก็เซฟบัดเจ็ตของตัวเองในระยะยาวด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
14: เอาละค่ะนั่นก็คือ1รูปแบบค่ะที่ภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการขับเคลื่อนในการประหยัดพลังงานซึ่งขานรับนโยบายโซลาร์รูฟท็อปของรัฐบาลนะคะแต่รายละเอียดในมาตรการหรือว่านโยบายโซลาร์รูฟท็อปจะเป็นอย่างไรนั้นอยากจะให้พี่น้องประชาชนค่ะคอยติดตามในมาตรการหรือว่านโยบายจุดนี้ของพี่น้องประชาชนที่จะหันมาใช้โซลาร์เซลล์นะคะว่ารัฐบาลจะผลักดันอย่างไรบ้างแต่ในส่วนของพื้นที่การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ประกอบการเองมีการขับเคลื่อนเป็นการท่องเที่ยวสีเขียวนะคะประหยัดพลังหรือว่าชูพลังงานสะอาดมาใช้เชื่อมั่นค่ะว่าตอนนี้เดินหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ70ของภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งนั่นก็คือตอบโจทย์การท่องเที่ยวสีเขียวของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนในการประหยัดพลังงานนะคะและเราก็รณรงค์มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากจะให้อนาคตนั้นเรามีพลังงานใช้ไปตลอดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะแต่ที่ไม่ต้องรอค่ะผู้ฟังผู้ชมค่ะนั่นก็คือมาตรการไทยช่วยไทยพลัสค่ะที่แล้วก็ต่อเนื่องมาจากโครงการคนละครึ่งพัดเปลี่ยนชื่อโครงการให้สอดรับกับมาตรการที่มาบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนจากเดิม 50-50 คือรัฐ50และพี่น้องประชาชน50แต่ไทยช่วยไทยพลัดครั้งนี้รัฐ60พี่น้องประชาชน 40% ค่ะและจะเริ่มที่จะยืนยันสิทธิ์หรือลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนะคะเพียงปรับหลักเกณฑ์ค่ะก่อนหน้านี้เป็นอายุ66ปีนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการได้ครั้งนี้เริ่มต้นที่อายุ18ปีบริบูรณ์ในการเข้าร่วมสมัครแล้วก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะส่วนใครที่อยู่ในโครงการแล้วแค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ของตัวท่านเองนะคะเริ่มพร้อมกันทั้งลงทะเบียนใหม่และยืนยันสิทธิ์ในวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะไปจนถึง29พฤษภาคม5วันเท่านั้นเชื่อมั่นค่ะว่า30ล้านสิทธิ์ในระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะจะเข้าถึงพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มเลยทีเดียวค่ะแต่ มีข้อแม้นิดนึงค่ะว่า30ล้านสิทธิ์นี้หมดแล้วหมดเลยไม่รอถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ใครเสียสิทธิ์เตือนเอาไว้ค่ะ25พฤษภาคมนี้อย่าลืมนะคะเข้าไปยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสค่ะซึ่งไทยช่วยไทยพลัสค่ะคุณฟังคะไม่เฉพาะเพียงแค่60 40กับพี่น้องประชาชนเท่านั้นยังมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นอยากจะให้ติดตามสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเข้าถึงพี่น้องประชาชนทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาในส่วนของในเรื่องของฝนฟ้าอากาศค่ะที่ประเทศไทยมีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นหนึ่งพื้นที่จับตามองและอยู่ในส่วนของการประกาศแจ้งเตือนให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงนี้ด้วยพักกันสักครู่เดียวค่ะ
16: ฮะเบอร์แปลกโทรมาอีกแล้ว
17: คดีฟอกเงินเหรอครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
18: ถ้าไม่อยากถูกออกหมายจับให้โอนเงินมาตรวจสอบภายใน10นาทีห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่งั้นคดีจะหนักกว่าเดิม
16: ผมต้องโอนจริงๆเหรอครับ
18: หยุดก่อนนี่มันมุกตำรวจปลอม
16: แต่เขาบอกว่าผมมีคดีนะพี
18: ่ตำรวจจริงไม่โทรมาขู่ไม่สั่งโอนเงินและไม่ให้ปิดเป็นความลับ
16: อ้าวแบบนี้ก็หลอกผมนะสิ
18: ถ้าไม่ทำตามผมจะออกหมายจับทันทีจำไว้นะยิ่งขู่ยิ่งเร่งยิ่งต้องวางสาย
16: งั้นผมวางเลยนะครับ
19: เดี๋ยวก่อนถ้าวางสายคุณจะ
20: วางสายแล้วโทรเช็คกับหน่วยงานจริงด้วยเบอร์ทางการเท่านั้น
16: ห้ามโอนห้ามกดลิงก์ห้ามบอกรหัส OTP ใช่ไหมครับเกือบโอนเงินไปแล้วเพราะตกใจนี่แหละ
20: มิจฉาชีพชอบทำให้เรากลัวจนคิดไม่ทัน
14: ค่ะคุณฟังผู้ชมคะในช่วงของรายการให้แยกข่าวยังคงอยู่กับทางทีมงานสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงนี้นะคะทิ้งท้ายไปก่อนหน้านี้ค่ะคุณฟังคะว่าประเทศไทยได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะและฝนก็ตกต่อเนื่องมาโอ้โหตลอดระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยทีเดียวแต่เมื่อวานนี้ค่ะเชื่อว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักครอบคลุมในหลายพื้นที่อย่างแน่นอนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็แจ้งเตือนประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าให้เฝ้าระวังนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่รวมไปถึงสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละค่ะเมื่อวานนี้ตกทั้งวันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เชื่อว่าหลายจังหวัดก็คงเจอสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเหมือนกันในเมื่อวานนี้มีโอกาสได้เจอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะคะแล้วก็ได้พูดคุยสัมภาษณ์ท่านนะคะเกี่ยวกับประเด็นข้อสั่งการในการเตรียมความพร้อมรับมือปริมาณฝนในช่วงของฤดูฝนปี2569นี่แหละค่ะซึ่งทางท่านเองก็ได้ยืนยันนะคะว่าได้มีการสั่งการไปยังอำเภอไปยังกรมปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแขวงการทางค่ะที่จะต้องดูแลพื้นผิวจราจรให้กับพี่น้องประชาชนสัญจรได้อย่างรวดเร็วและก็ไม่ให้เกิดน้ำรอระบายขึ้นในหลายพื้นที่ท่านก็กังวลในเรื่องของทางระบายน้ำนี่แหละค่ะที่จะต้องไม่มีอะไรเข้าไปอุดตันเพื่อที่จะให้น้ำฝนที่ตกลงมาแล้วก็ปริมาณน้ำที่อยู่บนพื้นผิวจราจรนั้นไหลระบายได้เป็นอย่างดีการจราจรก็จะไม่ติดขัดค่ะแต่การดำเนินการในเหล่านี้นะคะไม่ได้ทำตั้งแต่ในช่วงของที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนหรือพูดกันง่ายๆค่ะหลายท้องถิ่นได้ขับเคลื่อนในเรื่องของการขุดลอกหรือว่ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพราะว่าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเกิดภาวะน้ำท่วมขังน้ำรอระบายเนี่ยได้ในหลายจุดอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็เกิดขึ้นในหลายจุดและก็สามารถผ่านไปได้อย่างรวดเร็วนะคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตณปัจจุบันนี้ยังอยู่ในสภาวะปกติซึ่งทุกพื้นที่ค่ะให้การดูแลแล้วก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามการให้สัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตถึงประเด็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569ค
21: ่
14: ะ
21: ฝนตกได้แจ้งเตือนไปแล้วนะครับแจ้งเตือนลำดับแรกคือหน่วยปฏิบัติที่ดูแลพื้นที่ทั้งหมดเจ้าของถนนทางหลวงชนบทเทศบาลทุกแห่งอบต.ทุกแห่งในเรื่องของการดูแลการไหลของน้ำ ท่อระบายน้ำตะแกรงข้างทางเนี่ยต้องสะอาดอยู่เสมอนะครับแล้วก็เวลาฝนตกพัดพาเศษไม้ใบหญ้าถุงพลาสติกมาอุดต้องเข้าชาร์จทันทีให้กลับมาตะแกรงสะอาดเพื่อที่จะน้ำจะได้ไม่ขังบนถนนอันนี้ได้สั่งให้ทำทุกวันแล้วก็ในเรื่องของคูคลองลำเหมืองต่างๆเนี่ยที่อุดตันเนี่ยไม่ต้องรอให้น้ำท่วมแล้วค่อยขอขุดท่านสามารถดำเนินการได้เลยตามหน้าที่ของเทศบาลอบต.ต่างๆชนประทานนะครับถ้าหากอยากจะทำแล้วไม่มีกำลังพอไม่มีเครื่องจักรพอให้ประสานที่ใหญ่ก็คืออบจ.ภูเก็ตท่านนายกอบจ.ก็ออกสนับสนุนอยู่ทุกวันถ้าทางน้ำเราพร้อมโอกาสที่น้ำจะท่วมจะลดลงครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรให้ขับขี่ด้วยความระวังนะครับขับช้าๆถึงบ้านปลอดภัยครับนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำก็ช่วงนี้ถ้าเขายกธงแดงก็คือขึ้นแรงอย่าฝ่าฝืนลงไปนะครับสนุกเพียงแป๊บเดียวแต่ว่าอาจจะเกิดความสูญเสียได้ด้วยความห่วงใยครับ
14: ค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะนั่นก็คือข้อสั่งการจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนอกเหนือจากสั่งการไปยังหน่วยงานรัฐนะคะในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลากรเจ้าหน้าที่หรือเครื่องจักรกลต่างๆค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงของฤดูฝนนี้นะคะหลายท่านคงจะกังวลในเรื่องของปริมาณน้ำนี่แหละค่ะซึ่งสอดคล้องกับทางเทศบาลนครภูเก็ตค่ะที่เฝ้าระวังนะคะคลองบางใหญ่นะคะเมื่อวานนี้ทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะหรือว่านายกแตนนะคะช่วงเที่ยงเที่ยงเลยค่ะปริมาณฝนตกต่อเนื่องมาตลอดทั้งวันท่านเองก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะเฝ้าระวังในหลายจุดค่ะและตอนนี้เทศบาลนครภูเก็ตเองก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอย่างพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังหรือน้ำรอระบายในพื้นที่เขตเมืองแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจของพื้นที่เมืองจังหวัดภูเก็ตได้ด้วยเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่างนี้ค่ะว่าสิ่งกีดขวางทางน้ำส่วนใหญ่ที่เราเจอนั่นก็คือขยะนั่นเองค่ะที่จะมาอุดตันท่อหรือทางระบายน้ำเพราะฉะนั้นจะสานต่อไปในส่วนของการคัดแยกขยะต้นทางแล้วค่ะกำจัดขยะจากเมืองเราตั้งแต่ตอนนี้นะคะลดภาระปริมาณขยะล้นเมืองและลดปริมาณขยะอุดตันท่อระบายน้ำไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังหรือน้ำรอระบายได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่ค่ะเวลาเกิดฝนตกหนักมีน้ำรอระบายหนึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ที่ลงไปช่วยเหลือและเก็บขยะกลายเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะอยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือทุกพื้นที่ของประเทศไทยช่วยนะคะในเรื่องของการจัดเก็บขยะแบบถูกต้องแล้วตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของทุกพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำรอระบายหรือฝนตกหนักน้ำท่วมขังนะคะถ้าเกิดจากขยะก็แสดงว่าเกิดจากมือเราถ้าเราลดปริมาณขยะตรงจุดนี้เราจะไม่ส่งผลกระทบในภาพรวมในทุกมิติอย่างแน่นอนค่ะช่วงท้ายวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เจอคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569พรุ่งนี้ไปเจอกันได้กับทางทีมงานสวทสุราธานีค่ะที่จะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการ5แยกข่าวให้คุณฟังคุณผู้ชมได้ติดตามรับทราบรับชมข่าวสารกันในช่วงเย็นๆค่ะ 16:10 น.โดยประมาณจนถึง 17:00 นนะคะในช่วงของช่วงท้ายในก่อนช่วงเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 นค่ะจะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทั่วทั้งประเทศไทยที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยค่ะเอาละค่ะวันนี้ดิฉันพันพายพันและทีมงานสวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกลับมาติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมงานสวทสุราษฎร์ธานีขอบคุณทีมงานที่รับสัญญาณเครือข่ายทุกสถานีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ค่ะวันนี้พบกับดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมค่ะทุกท่านคะจังหวัดนครพนมเมืองแห่งศรัทธาริมฝั่งโขงคือหนึ่งในจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินหลายครั้งตลอดรัชสมัยและมีข้อมูลบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินร่วมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งจากเอกสารภาพถ่ายและข้อมูลเผยแพร่ในหลายแหล่งซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความผูกพันที่ทรงมีต่อชาวนครพนมทุกครั้งของการเสด็จพระราชดำเนินคือภาพแห่งความทรงจำอันทรงคุณค่าที่ยังคงอยู่ในใจของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้จากนี้ไปช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวในวันวานผ่านภาพและบันทึกแห่งความทรงจำของชาวนครพนมค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาวจังหวัดนครพนมและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมงานศิลปาชีพที่เกิดขึ้นจากสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชหฤทัยอันห่วงใยประสบนิกรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่27เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2513พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมทั้งบ้านชัยบุรีอำเภอท่าอุเทนและบ้านท่าบ่อสงครามอำเภอศรีสงครามซึ่งในขณะนั้นประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างหนักแม้พื้นที่หลายแห่งจะห่างไกลและทุรกันดารแต่พระองค์ก็ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทุกแห่งด้วยความห่วงใยราษฎรอย่างใกล้ชิดและในการเสด็จครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านสวมผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านมายืนเฝ้ารับเสด็จท่ามกลางดินโคลนชื้นแฉะหลังน้ำท่วมผ้าไหมพื้นบ้านที่ดูเรียบง่ายในวันนั้นกลับมีลวดลายงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยว่าหากสามารถส่งเสริมงานทอผ้าเหล่านี้ให้เป็นอาชีพก็จะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจันทร์ที่13เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์หรือพระกฐินต้นณวัดธาตุประสิทธิ์กิ่งอำเภอนาว่าอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและในครั้งนั้นเองมีตัวแทนราษฎรจำนวน6คนได้นำผ้าไหมมัดหมี่ทอมือขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยในความงดงามของผืนผ้าเป็นอย่างมากเพราะเป็นลวดลายพื้นบ้านที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวอีสานอย่างแท้จริงจึงทรงมีพระราชดำริให้

0: ส่งเสริมการทอผ้าไหมในพื้นที่อำเภอนาว่าอย่างจริงจังต่อมาเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2515พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้คณะผู้แทนในพระองค์เดินทางมายังจังหวัดนครพนมเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและค้นหาผ้าทอพื้นบ้านของชาวบ้านอย่างละเอียดโดยมีรับสั่งสำคัญว่าไปถึงบ้านแล้วก็ต้องเข้าไปถึงก้นครัวเขาด้วยเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรเมื่อคณะทำงานลงพื้นที่ก็พบว่าแทบทุกบ้านในอำเภอนาว่ามีกี่ทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านชาวบ้านมีทักษะการทอผ้าที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจึงเริ่มมีการส่งเสริมการทอผ้าไหมอย่างเป็นระบบโดยให้ชาวบ้านใช้เวลาว่างหลังฤดูทำนามาทอผ้าเป็นอาชีพเสริมพระองค์ทรงรับซื้อผ้าทุกผืนและพระราชทานเงินตอบแทนเพื่อให้ชาวบ้านเห็นว่าภูมิปัญญาที่ตนมีอยู่สามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริงจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการก่อกำเนิดกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งต่อมาได้ขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศกลายเป็นรากฐานสำคัญของงานศิลปาชีพไทยมาจนถึงปัจจุบันกลุ่มทอผ้าไหมแห่งนี้ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ลูกหลานชาวนาว่ายังคงเรียนรู้การทอผ้าไหมพื้นบ้านและร่วมกันอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมเอาไว้อย่างภาคภูมิเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่ได้เพียงพระราชทานความช่วยเหลือในยามทุกข์ยากแต่ยังพระราชทานอาชีพและโอกาสที่ทำให้ประชาชนสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตราบจนถึงปัจจุบัน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: จุดเริ่มต้นของการส่งเสริมงานศิลปาชีพในจังหวัดนครพนมสู่การต่อยอดพระราชดำริในการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ราษฎรช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้จะพาทุกท่านไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยตำบลมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ

0: ศูนย์ศิลปาชีพป้อนหัดสมัยตำบลมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมถือเป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีรายได้เพียงฤดูกาลเดียวการเสด็จมาเยี่ยมราษฎรในปีพุทธศักราช2535จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพปั้นหัดสมัยขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมจากการทำนาโดยเริ่มต้นจากการทอผ้าฝ้ายและขยายสู่การทอผ้าไหมจากเส้นไหมพระราชทานสร้างทั้งรายได้และความภาคภูมิใจให้แก่สมาชิกในชุมชนนางธเนศวงศ์สาแก้วประธานศูนย์ศิลปาชีพปั้นหัดสมัยได้เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันรวมถึงเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวบ้านที่ได้รับโอกาสจากศูนย์ศิลปาชีพซึ่งไม่เพียงสร้างรายได้มั่นคงให้กับครอบครัวแต่ยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน
1: จากที่เคยทำงานนอกบ้านเช้าไปเย็นกลับทีนี้ก็มีอาชีพเสริมก็จากคนแก่ก็มีคนรุ่นกลางแล้วก็มีเยาวชนที่สนใจมาฝึกทอผ้าแล้วก็มีรายได้ประจำพอเราทอผ้าใหม่แล้วเราก็มีเงินมาเพิ่มขึ้นส่งลูกเรียนแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในการทำอาชีพหลักเช่นทำนาแล้วก็สามารถมีเงินตัวนี้มาเพิ่มจากที่เคยไปทำงานต่างจังหวัดเราก็ไม่ได้ไปทำงานต่างจังหวัดเพราะว่าเรามีอาชีพเสริมที่มั่นคงและถาวรค่ะ
0: เมื่อทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเธอได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบทอดพระราชปณิธานเดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพ
1: วินาทีแรกที่เห็นข่าวเรารู้สึกว่าเราเสียใจมากร้องไห้ออกมาเลยที่เราสูญเสียแม่ของแผ่นดินเราคือเราได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่านอยู่บ้านทุกวันนี้เพราะพระองค์ท่านคือเราสูญเสียแม่แผ่นดินของเราไปแล้วซึ่งแม่ได้ไปกับพ่อแล้วค่ะเราตั้งใจปฏิทานเตือนใจตัวเองว่าเราจะทำงานให้ดีที่สุดสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านและจะทำงานถวายพระองค์ไปตลอดค่ะ
0: ศูนย์ศิลปาชีพปั้นหัดสมัยเป็นแหล่งฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินเป็นแสงแห่งความหวังที่ยังคงส่องสว่างในใจของราษฎรจังหวัดนครพนมตราบจนวันนี้แม้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระมหากรุณาธิคุณยังคงอยู่ในใจประสบกรณิกรทุกคนและศูนย์ศิลปาชีพปั้นหัดสมัยจะยังคงสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

0: จากผืนผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวนครพนมสู่การต่อยอดเป็นงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าที่สร้างอาชีพและความมั่นคงให้กับประชาชนมาจนถึงปัจจุบันจะพาทุกท่านย้อนรอยต้นกำเนิดศิลปาชีพณอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมดินแดนแห่งภูมิปัญญาผ้าไทยที่ได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดผ่านพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยจากรุ่นสู่รุ่น
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: วันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางสู่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมดินแดนแห่งต้นกำเนิดงานศิลปาชีพที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและในวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังคงได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมพื้นถิ่นของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดธาตุประสิทธิ์และโรงเรียนนาว่าพิทยาคมอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเพื่อทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของโครงการศิลปาชีพและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ90พรรษาการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นไม่เพียงสะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์หากยังเป็นการย้อนรอยต้นกำเนิดศิลปาชีพที่เริ่มต้นขึ้นจากผ้าไหมมัดหมี่ผืนเล็กๆของชาวบ้านนาว่าเมื่อ50ปีก่อนย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2513ในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านมายืนเฝ้ารับเสด็จอยู่ท่ามกลางโคลนตมหลังน้ำท่วมลวดลายผ้าไหมที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นได้สร้างแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าของผ้าไทยและทรงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ทักษะการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างมั่นคงจากภูมิปัญญาเล็กๆในครัวเรือนได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของงานศิลปาชีพไทยที่สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนจำนวนมากในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อปีพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้พระราชทานแบบลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีและผ้าขีดลายนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ช่างทอผ้าทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นลวดลายต่างๆที่พระองค์ทรงออกแบบล้วนแฝงความหมายอันลึกซึ้งทั้งความจงรักภักดีความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนตลอดจนพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินนอกจากนี้พระองค์ยังทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมจาก11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมพระราชทานคำแนะนำแก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปอย่างใกล้ชิดด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบและแฟชั่นที่ทรงผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับอัตลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามปัจจุบันจังหวัดนครพนมยังคงสืบสานพระราชปณิธานผ่านการส่งเสริมผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องการพัฒนาลวดลายผ้าไทยพระราชทานและการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อให้ผ้าไทยก้าวสู่ความร่วมสมัยและสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การสืบสานต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมไทยและสร้างคุณค่าให้ผืนผ้าไทยค งอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
1: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะเดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งพระราชทานอาชีพและโอกาสให้แก่ประสบนิกรไทยผ่านงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าที่ยังคงสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นตราบจนถึงปัจจุบันปิดท้ายรายการวันนี้กับบทเพลงศิลปาชีพบทเพลงที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพผ่านภาษาพื้นถิ่นล้านนาอันงดงามขับร้องโดยสุนทรีเวชชานนท์ประพันธ์ทำนองโดยวีระวัฒนจันทรกุลคำร้องโดยพงพรมสนิทวงศ์ณอยุธยาและเรียบเรียงดนตรีโดยวีระวัฒนจันทรกุลและปวรินทร์พิเกณฑ์ขอบคุณเนื้อหาจากคีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติที่เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนเพื่อรวมสืบสานพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรองรับผลกระทบภาคการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรองรับผลกระทบภาคการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมบรรเทาสาธารณภัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าสืบเนื่องจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จึงได้สั่งการให้มีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อรวบรวมสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ล่วงหน้าโดยกำหนดการเฝ้าระวังใน5ด้านประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำของประเทศการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงและน้ำต้นทุนการลดต้นทุนและความเสียหายของเกษตรกรโดยส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและจัดการศัตรูพืชอย่างแม่นยำโดยกำชับว่าต้องใช้ข้อมูลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงล่วงหน้าโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อดูแลเกษตรกรและประชาชนในเชิงรุกเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นความเสี่ยงจากเอลนีโญอย่างรอบคอบชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย3จังหวัดโดยบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้พร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ Table Top Exercise และการฝึกซ้อมปฏิบัติหรือดิวในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้ จะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาให้พร้อมรับมือฤดูฝนพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
12: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรอย่างใกล้ชิดโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูกาลควบคู่กับเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรและเครื่องมือช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงฤดูฝนรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 43,621 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรับน้ำได้อีก 33,133 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเฉพาะ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งขณะนี้คงเหลือน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา130ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ครับมาแล้วนะครับเวลาเดียวกันนี้ครับ 17:07 น.ถึง 19:00 น.ครับกลับมาเจอกันแน่นอนหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับทักทายกันวันนี้ใครมาพร้อมกับสายฝนโปรยปลายมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ18:00 น.เดี๋ยวจะมี1สายจากสคบมาร่วมพูดคุยด้วยใครที่อยากจะฝากเรื่องร้องเรียนต่างๆก็ส่งมาบอกกันได้นะครับวันนี้บอนสกันแก้วประจันดูแลที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมครับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปอยู่ด้วยกันครับพูดคุยกันนะครับใครที่มาแล้วทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ด้วยหลายๆคนมีโอกาสได้ไปทานข้าวเมื่อช่วงกลางวันมานะครับบางคนก็บอกว่าฟังทาง105 MHz ด้วยนะครับฟังอยู่บนรถนะครับหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับขอให้แค่เปิดวิทยุมาแล้วก็ฟังกันนะครับอย่างน้อยก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในทุกๆเส้นทางเรียกว่าเอาง่ายๆเลยส่งคุณถึงบ้านด้วยความปลอดภัยหลายๆคนบอกวันนี้คุณบอลครับทำงานเหนื่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับก็พักผ่อนนะฮะแล้วก็ฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เมื่อกี้แนะนำไปแล้วทาง FM นะครับส่วนทาง AM ก็มีช่องทางให้ได้ติดตามกันเช่นเดียวกันเหมือนกันเลย AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็ยังมี AM 1467กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับรวมถึงวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่วันนี้ฟังอยู่นะครับที่ไหนก็แล้วแต่โทรมาหน่อยนะครับบางคนก็บอกว่าถามถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะครับการลงทะเบียนต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยใน TikTok พี่บอมเพิ่งทำเรื่องของคลิปวิดีโอลงไปด้วยนะครับเรื่องของขั้นตอนวิธีการนะครับในการลงทะเบียนนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกกล่าวกันก็แล้วกันว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรด้วยเชื่อว่าหลายคนรออยู่นะครับในการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีการอธิบายขั้นตอนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟังรายการอยู่ครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721นะครับก็ทักทายมาได้เลยนะครับวันนี้นอกเหนือจากบอลแล้วที่ดูแลกันนะครับสวัสดีน้องฝนนิสาการกิตเมฆคินด้วยที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับวันนี้ทีมงานหลังไมค์ช่วยกันเต็มที่เลยในการประสานข้อมูลรับเรื่องต่างๆของพี่น้องประชาชนที่แจ้งข่าวเข้ามามีคุณภูสนิสาชูกลิ่นนะครับอยู่ที่เบอร์โทรศัพท์หลังไมค์ประสานงานอยู่นะครับแล้วก็ช่างเทคนิคของเรานะครับดูแลเรื่องราวของกระบวนการต่างๆในการส่งสัญญาณเสียงไปถึงพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับแน่นอนคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับส่วนไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับชัดเจนคุณอัคเดชคัมภีระนะครับก็รายงานกันในช่วงของการทำงานวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่คุณผู้ฟังแล้วล่ะบนรายงานตัวไปแล้วในหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวคุณผู้ฟังก็ต้องรายงานตัวมาด้วยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างฝนตกหรือเปล่านะครับถึงบ้านหรือยังอยู่บนรถนะครับไปรับลูกกลับมาจากโรงเรียนเพราะว่าเปิดเทอมตั้งแต่วันจันทร์ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับอยากรู้ว่าวันนี้คุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างด้วยเพราะฉะนั้นแล้วกำลังใจส่งมาบอกกันข้อความต่างๆที่จะส่งให้ทั้งตัวบอลเองแล้วก็ทีมงานหลังใหม่ก็ส่งมาทักทายกันอย่างน้อยครับการทักทายกันอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับการที่เราอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดกับการฟังที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีต้องบอกว่าเป็นภารกิจสำคัญเลยทีเดียวนะครับท่านไปมอบนโยบายเรื่องสำคัญคุณผู้ฟัง4เสาหลักความมั่นคงบูรณาการความร่วมมือรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบครับโดยวันนี้21 พฤษภาคม2569ครับช่วงเช้าของวันนี้ครับต้องบอกว่าหลายคนที่ได้ติดตามกันอยู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า workshop นั่นเองเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลเน้นย้ำครับการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับเพื่อรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับมีความซับซ้อนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุชัดเจนครับว่ากระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงคือ4เสาหลักของความมั่นคงที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพนะครับพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง76จังหวัดยกระดับการทำงานแบบทีมจังหวัดนี่นายกใช้คำนี้นะครับเพื่อจะประสานข้อมูลวางแผนเชิงรุกและก็เฝ้าระวังภัยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยาเสพติดเรื่องของอาชญากรรมนะครับและที่สำคัญควบคู่กับการเร่งปราบปรามและก็การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำด้วยนะครับเรื่องสำคัญคือหากทุกหน่วยงานครับทำงานร่วมกันนะครับก็จะช่วยสร้างความสงบสุขความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับขอใช้เวทีเวิร์กช็อปวันนี้แหละนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องของความคิดเห็นแล้วก็นำข้อสรุปกลับไปเพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่หลักใหญ่ใจความเลยก็เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนพิทักษ์กับสันติราษฎร์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับจากเพจของไทยคู่ฟ้าที่วันนี้ครับนำมาฝากกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับเพื่อที่จะได้มีการติดตามข้อมูลต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครับเชื่อว่าหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ครับต้องบอกว่าสามารถพูดคุยนะครับทักทายแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะส่งต่อเรื่องราวที่เป็นทั้งข้อมูลนะครับแล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการแจ้งนะครับเรื่องราวของยาเสพติดอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกอยากให้ยาเสพติดนะหมดไปจากประเทศไทยนะครับแล้วก็บูรณาการเรื่องราวของการแก้ปัญหาต้องบอกว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดก็ถือว่าเป็นเรี่ยวแรงสำคัญนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอ่ะข้อความหน่อยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่วันนี้มีหลายเรื่องราวเลยนะครับก็ส่งต่อมาเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอลนำเรียนกับคุณผู้ฟังไปที่เบอร์02ครับ276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับทักทายกันมาได้เลยที่02-276-9721อยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างมีพี่วิสมัยทักมาละนะครับบอกว่าคุณบอลครับวันนี้ฝนยังไม่ตกแต่มืดๆอยู่เมื่อวานนี้พอเลิกรายการปั๊บเนี่ยกลับบ้านไปขับรถกลับปุ๊บตกทันทีตกทันทีเลยนะครับตั้งแต่ประมาณ1ทุ่มเนี่ยยาวไปจนถึง2ทุ่มกว่าๆเลยแถวลำคำแหงบ้านพี่บอลอยู่แถวนั้นนะครับโอ้ฝนตกหนักมากเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็แต่ก็ดีอย่างนึงคือรู้สึกมันชุ่มฉ่ำนะรู้สึกว่าหลับสบายรู้สึกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายพื้นที่นะครับเป็นยังไงกันบ้างก็เล่าสู่กันฟังพี่ติมคลองเตยครับมาสวัสดีน้องสกันมาละนะครับมีคุณดาวอรุณกมลด้วยวันนี้ก็ทักทายมาคุณพยอมนาคน้อยนะครับแชร์ให้เรียบฝากแชร์ไปในกลุ่มต่างๆด้วยคุณขั้นเทพน้องบีด้วยนะครับที่ทักทายกันมาวันนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามคุณตีตีชลบุรีครับทักทายมาผ่านทางแพลตฟอร์ม TikTok ด้วยนะครับขอบคุณมากๆคุณเสงี่ยมนาคสุทธิครับบอกว่าตอนนี้ฟังคุณบอลอยู่ที่แขวงบางมดเขตทุ่งคลุกรุงเทพมหานครรายงานพิกัดมาด้วยบอกคุณบอลครับวันนี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนเลยแถวแถวทุ่งคลุนะครับวางบางมดวันนี้ก็ไม่มีฝนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากคุณอเนกพลิกไทยนะครับคุณสุรชัยมาหรือยังป้าติ๋วลพบุรีถ้ามาแล้วรายงานตัวด้วยนะครับคุณยุพินระยองตอนนี้ตกนิดหน่อยณเวลานี้เลยนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการรายงานในแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละจุดแต่ละพิกัดมานะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการ ร่วมกันดำเนินรายการไปพร้อมๆกันหนึ่งภารกิจสำคัญครับวันนี้ต้องบอกว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ครับท่านเตรียมตัวบินไปประเทศฝรั่งเศสนะครับวันนี้21พฤษภาคม2569ครับเตรียมถกกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสองค์การระหว่างประเทศทั้งภาคเอกชนนะครับแล้วก็รวมถึงทั้งทีมประเทศไทยเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับล่าสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจะใช้โอกาสครั้งนี้แหละครับในการเยือนเพื่อพบปะหารือนะครับกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนอาทิเช่นระดับผู้นำนะครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับจะใช้โอกาสนี้นะครับหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ครับระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งปีนี้ครับต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าถือว่าเป็นปีที่ครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันนะครับอย่างเป็นทางการทั้งไทยและฝรั่งเศสและที่สำคัญครับเรื่องของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นการผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทั้งการค้าทั้งการลงทุนทั้งการคมนาคมทั้งพลังงานทั้งการทหารและอากาศสยานองค์การระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็จะมีการพบปะหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมกับพบปะหารือครับกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกพบกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีการหารือกับคณะธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสครับพร้อมทั้งพบปะกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆรวมถึงทีมไทยแลนด์ด้วยคุณผู้ฟังภาคเอกชนและก็ชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะครับก็นี่คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะเดินทางไปฝรั่งเศสเยือนฝรั่งเศสนะครับระหว่างวันที่21นะครับก็คือวันนี้จนถึง27พฤษภาคม2569นั่นเองนะครับก็มีหลายๆเรื่องราวครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวสำคัญครับเรื่องราวของงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีครับเรื่องนี้นะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักกษัตริย์10นักกษัตริย์นะครับ120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษ100ปีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ครับในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกครับในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7รัฐบาลครับโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีในคราวประชุมคณะกรรมการครั้งที่1ทับ2569เมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติครับในวันศุกร์ ที่22พฤษภาคม2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็ประกอบด้วยนะครับ1เลยก็คือการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในเวลา 7:00 นแล้วก็จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลในเวลา 10:00 นครับในการนี้เพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานต่างๆด้วยนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้กันก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะได้ติดตามกันในวันศุกร์นี้ครับศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาสำคัญครับตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะครับณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับขอบคุณข้อความด้วยที่ส่งเข้ามานะครับก็บอกว่ามีหลายๆข้อความเลยทีเดียวนะครับที่นำมาฝากกันแล้วก็ติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกเรื่องราวนะครับที่นำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดำรงชีวิตนะครับเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของการเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึงคนละครึ่งพลัสด้วยนะครับแน่นอนเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนรอนะครับขั้นตอนวิธีการเป็นยังไงคุณบอลเล่าให้ฟังหน่อยอธิบายให้ฟังหน่อยเพราะว่านับวันรอเรื่องราวของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาเรื่องของค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกันแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญหลังจากที่คณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ต้องบอกว่าส่งผลกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกอาชีพจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นต้นทุนก็สูงขึ้นใช่ไหมครับข้าวของต่างๆเชื่อว่าหลายคนก็มีการบ่นมาหลังไมค์ด้วยรับรู้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีการเรคคอร์ดข้อมูลจดบันทึกไว้ผู้ประกอบการก็อาจจะมีความเดือดร้อนซึ่งบอกว่าเรื่องนี้ครับแนวโน้มมีการยืดเยื้อหลายพื้นที่เลยก็เกิดความเดือดร้อนนะครับรัฐบาลก็ต้องเร่งช่วยเหลือกันโดยโครงการนี้คุณผู้ฟังไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต้องบอกว่ามุ่งเน้น1เลยนะ1เลยก็คือช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเรื่องที่2ครับที่ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนนะครับช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องครับเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับของประเทศอย่างรีบด่วนอย่างเร่งด่วนเลยเอามาดูโครงการนี้ก่อนนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก็เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางในใครได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เตรียมตัวกันบ้างครับโทรมาบอกกันหน่อยก็ได้นะครับที่หลังไมค์ได้เลยคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติการจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมสำหรับโครงการสนับสนุนครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะครับที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตลอดปีงบประมาณครับ2569ก็เพื่อให้ผู้มีบัตรนี่แหละนะครับได้รับสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็มีวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับเป็นวงเงินค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปานะครับรวมถึงเบี้ยสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่คนพิการด้วยนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นสวัสดิการต่างๆที่ทางภาครัฐเนี่ยออกมาเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานอย่างที่บอลได้นำเรียนตอนต้นว่า าปีนี้เอาคนไทยเจอหนักจริงๆนะครับเรื่องของพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงแล้วก็หลายคนก็บอกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางก็เรียกว่าเดือดร้อนกันนะครับโดยกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ฟังก็จะมีประมาณ 13.18 ล้านคนนะครับก็จะได้วงเงินคุณผู้ฟังนะจะได้วงเงินนะครับกลุ่มนี้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้วงเงินเพิ่มอีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเพิ่มเติมนะฮะเดิมเนี่ยท่านได้300ท่านก็จะได้เพิ่มอีก700ก็จะรวมนะครับเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน2569นะครับทางด้านของกระทรวงการคลังก็จะเร่งรัดให้มีการดำเนินการนะครับเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเลยเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนั่นเองนะครับอ่ะมาดูไทยช่วยไทยพลัสกันบ้าง60-40นะฮะโครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์สำคัญครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานนะครับจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความเดือดร้อนทั้งพี่น้องประชาชนที่เจอมาเรื่องของระยะเวลาโครงการนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกก็คือ25พฤษภาคมนะครับที่จะเปิดให้ลงทะเบียนกันนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ก็จะได้ลงทะเบียนกันให้ครอบคลุมด้วยเมื่อกี้อย่างที่บอกกันไว้นะครับเรื่องราวของการลงทะเบียนล่าสุดนี่เข้าไปดูในเพจต่างๆก็มีการนำเสนอข้อมูลขั้นตอนวิธีการในการลงทะเบียนอย่างที่ได้บอกกันไว้ไม่ยากครับไม่ยากเลยสำหรับคนที่ถามมาว่าคุณบอลบอกวิธีหน่อยนะครับป้าไม่ค่อยรู้ว่าเขาจะลงทะเบียนกันวันที่25สำหรับคนละครึ่ง plus เนี่ยเขามีวิธีลงทะเบียนอย่างไรบ้างอ่ะแนะนำเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่วิธีการลงทะเบียนนะครับไม่ยากไม่ยากครับต้องบอกว่าทุกคนทำได้แล้วก็มีขั้นตอนการลงทะเบียนที่เรียกว่าง่ายด้วยแล้วก็สะดวกด้วยมาดูขั้นตอนกันหน่อยใครฟังอยู่นะครับจะได้แชร์คลิปนี้ให้กับทุกท่านได้ขั้นตอนการลงทะเบียนของโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ที่คุณผู้ฟังจะรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังขั้นตอนแรกคือเปิดไปหน้าแรกเลยนะครับของแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับก็จะมีการพบรูปขึ้นโครงการเลยไทยช่วยไทยนะครับก็เลือกรูปโครงการได้เลยนะครับพอเปิดหน้าแรกปุ๊บเจอปุ๊บก็กดเลือกได้เลยมาสู่ขั้นตอนที่2ครับบอกไปช้าๆง่ายๆนะครับมาดูเรื่องของการอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขหลังจากนั้นคุณผู้ฟังก็อ่านรายละเอียดเงื่อนไขแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนนะครับมันก็จะขึ้นเลยนะครับเหมือนคราวก่อนนั่นแหละนะครับก็กดปุ่มลงทะเบียนนะครับไปสู่ขั้นตอนที่3ครับนะครับขั้นตอนที่3คือการแสดงข้อความการได้รับสิทธิ์แล้วก็วันที่เริ่มใช้สิทธิ์คุณผู้ฟังก็แค่กดปุ่มตกลงแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยง่ายๆมี3ขั้นตอนนะครับที่สามารถจะลงทะเบียนได้นะครับในส่วนของไทยช่วยไทย plus นะครับรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองนะครับก็เรียกว่าทำกันได้ทุกท่านเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันตั้งแต่ต้นรายการเลยเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงก่อนคุณผู้ฟังครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อที่นี่ครับรายการของเราจับประเด็นเป็นข่าวสักครู่เดียวครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน

0: ข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: จับประเด็น VIP
4: ช่วงสำคัญนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่เดี๋ยววันนี้ครับต้องบอกว่ารายการของเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่น่าสนใจด้วยนะครับเป็นคอนเสิร์ตการกุศล B Musical Charity Concert 2026ครับ New Heart New Life นะครับซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในวันที่24พฤษภาคมนี้นะครับเวลาบ่าย 14:30 ณโรงละคร M Theater ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ด้วยส่วนรายละเอียดของกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีการพูดคุยให้ได้ติดตามกันกับท่านผู้อำนวยการแสดงแล้วก็ท่านเป็นประธานร่วมฝ่ายหาทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ท่านอยู่ในสายกับวันแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวสำคัญของคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับเป็นคอนเสิร์ตการกุศล B Musical Charity Concert 2026นะครับ New Heart New Life นะครับซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญเลยทีเดียวที่เราจะได้ช่วยเหลือกันนะครับวันนี้อยู่ในสายกับบอลแล้วครับคุณสุดาพิมพ์โพธิพักนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการการแสดงและประธานร่วมฝ่ายหาทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ครับต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนครับกับคอนเสิร์ตที่ต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยครั้งนี้ B Musical Charity Concert 2026 New Heart New Life ครับอยากให้ท่านผู้อำนวยการได้มีโอกาสเล่าที่ไปที่มาจุดเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่าของคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ครับเชิญเลยครับ
5: ค่ะก็จริงๆมูลนิธิเด็กโรคหัวใจเนี่ยก็มีมามากกว่า40ปีแล้วนะคะในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะคะทีนี้เนี่ยทางมูลนิธิเนี่ยไม่ได้อยากให้ประชาสัมพันธ์ได้แค่ในข่าวคุณหมอข่าวสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ายังมีเด็กผู้ป่วยที่ต้องรอการผ่าตัดเนี่ยอีกมากนะคะเพราะว่ามูลนิธิเนี่ยจะไปช่วยด้านผ่าตัดนอกเวลาราชการค่ะก็จะได้ทำให้เด็กเนี่ยได้รับการรักษาเร็วขึ้นทีนี้เนี่ยก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงไปยังท่านผู้ชมทุกท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำกิจกรรมอะไรที่เป็นอาจจะเป็นด้านบันเทิงขึ้นมาเผื่อว่านอกจากออกข่าวสังคมออกข่าวคุณหมอแล้วเนี่ยเรายังได้สื่อในข่าวบันเทิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่างั้นลองมาทำเป็นคอนเสิร์ตทีนี้เนี่ยครั้งนี้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจน่าจะเป็นครั้งที่7แล้วค่ะครั้งที่7หรือครั้งที่8เนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าเราจะทำธีมอะไรกันดีส่วนตัวขออนุญาตแทนชื่อจ๋านะคะจ๋าจะชอบทางสายละครเวทีละครเพลงค่ะก็ชอบมิวสิคัลก็เลยบอกว่างั้นถ้าทางเดี๋ยวจ๋าเป็นผู้จัดให้แล้วก็งั้นขอเป็นธีมเป็นเพลงทั้งหมดเนี่ยมาจากละครเพลงไม่ว่าจะเป็นบรอดเวย์หรือเป็นภาพยนตร์เพลงแล้วก็การ์ตูนเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นธีมนี้ส่วนชื่อNew Heart New Life เนี่ยก็มาจากว่าเราอยากระดมผู้ที่สนใจผู้ที่จะมาเป็นผู้บริจาคให้กับมูลนิธิได้เพื่อที่จะมีจิตกุศลที่จะช่วยเหลือเด็กๆ เนี่ย ก็ถือว่าเป็น New Heart เนาะพาหัวใจของทุกท่านมารวมกันเพื่อให้หัวใจใหม่กับเด็กแล้วก็ให้ชีวิตใหม่กับเด็กๆ ด้วยค่ะ
4: นี่นะครับเรียกว่าจุดเริ่มต้นก็มาจากความตั้งใจนะครับที่ต้องบอกว่าเริ่มต้นมาโดยตลอดเพื่อที่จะช่วยน้องๆว่าอย่างนั้นเลยรายละเอียดนะครับของงานคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิด93ดวงใจสดใสด้วยรักครั้งนี้รายละเอียดของคอนเสิร์ตเป็นอย่างไรบ้างครั้งนี้เราจะได้พบกับเห็นบอกว่าเท่าที่ดูรายละเอียดเนี่ยใครที่เป็นแฟนบรอดเวย์เนี่ยต้องบอกว่าประทับใจแล้วก็ว้าวสุดๆแน่นอนเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะเพราะว่านักแสดงเนี่ยรวบรวมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการที่อยู่ในละครเพลงค่ะจ๋าก็

0: ทำงานด้านนี้มาประมาณ20กว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็ได้พี่ๆน้องๆที่รู้จักกันที่เล่นละครเวทีกันมาเยอะๆเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันอยู่ที่คอนเสิร์ตนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่จันทานีพี่แม็กเทพธนะน้องกายทรงศิลป์น้องเก้งเขมวัฒน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นพระเอกเป็นทั้งรัชดาลัยทั้งของ Dream Box อะไรอย่างเงี้ยค่ะมารวมกันอยู่ที่นี่ทั้งหมดเนี่ยนักแสดง23คนค่ะ แล้วก็เพลงเนี่ยก็อัดแน่นมากค่ะมาจากละครเพลงเยอะมากๆนะคะประมาณ10กว่าเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นละครเพลงที่อาจจะผู้ใหญ่อาจจะคุ้นหน่อย อย่างเช่น Grease นะคะDream Girl
1: Moulin Rouge ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะโมแรงรูชก็จะใหม่หน่อยแล้วก็จะมีละครใหม่ๆเช่นแบบDead Note ค่ะที่เป็นหนังสือเป็นหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นมาก่อน
1: ที่โด่งดังเลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะก็มาทำเป็นละครเพลงแล้วนะคะก็เลยได้เอาเพลงเขามาร่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะรวมถึงอาจจะมีบางท่านอาจจะรู้จักเรื่องราวที่เกี่ยวกับ The Great Gatsby ที่เคยเป็นภาพยนตร์มาก่อนก็มีเป็นเวอร์ชันละครเพลงเช่นกันก็คือเราจะเลือกเพลงเด่นๆจากละครเพลงที่โด่งดังไม่ว่าจะเป็นที่คนรู้จักเยอะๆหรือเป็นละครเพลงที่ได้รางวัลโทนี่อวอร์ดเหมือนออสการ์ของภาพยนตร์เนี้ยค่ะ
1: คร
0: เราก็ดึงมาเล่นรวมถึงคราวนี้ก็มีเพลงการ์ตูนมาด้วยจากอย่างเช่น Beauty and the Beast
1: Frozen มีไหมครับ Frozen
0: Hercules Frozen ก็มีแล้ว Frozen ก็คือพิเศษมากเลยค่ะเพราะว่าคราวนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะก็คือเป็นคุณแก้มวิชญานีนะคะมาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยแล้วก็เขาบอกว่าคุณแก้มมีเต้นด้วยนะคะคุณแก้มร้องทั้งหมด4เพลงมี Frozen ด้วยแน่นอนนะคะเพราะว่าเธอเป็นผู้ให้เสียงนะคะเอลซ่าในการ์ตูนก็เวอร์ชันแต่เวอร์ชันที่เรามาเล่นเนี่ยเป็นเวอร์ชันละครเพลงค่ะก็จะไม่ค่อยได้ยินเวอร์ชันนี้กันเท่าไหร่จากคุณแก้มนะคะแล้วก็คุณแก้มจะมีร้องจากเพลงจากเรื่องชิคาโก้ด้วย
1: น่าดูมากๆ
0: แล้วก็คุณแก้มเนี่ยก็จะเป็นคนที่ร้องเพลงจากMoulin Rougeด้วยค่ะ
1: ครับถามถึงเบื้องหลังสักนิดหนึ่งหลายคนอยากรู้การฝึกซ้อมบรรยากาศของการทำงานเป็นยังไงบ้างคุณจ๋าครับสนุกสนานขนาดไหนครับ
0: เป็นเหมือนเพื่อนแก๊งเพื่อนมารวมตัวกัน20คนก็สนุกมากเลยค่ะทีนี้เราซ้อมกันมาตั้งแต่ช่วงมีนาแล้วค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเราจะไม่ใช่แบบว่าแต่งตัวชุดเดียวใส่สูทราตรียาวมาร้องตั้งแต่ต้นจนจบเรามีการเปลี่ยนชุดไปตามเรื่องของแต่ละเรื่องเลยค่ะเหมือนกับว่าคล้ายๆเหมือนเราไปตัดซีนนั้นๆมาให้ชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทั้งร้องทั้งเต้นทั้ง acting กันเองค่ะคอรัสกันเองก็คือเหมือนเป็นซีนในละครเพลงเลย
1: เรียกว่างานนี้เนี่ยประทับใจแล้วก็มีความสุขแน่นอนเลยสำหรับคุณผู้ฟังที่วันนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะมีส่วนร่วมกับคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ครับสามารถที่จะไปติดตามจองบัตรหรือว่าไปชมคอนเสิร์ตรายละเอียดที่ไหนอย่างไรบ้างครับคุณจ๋าครับ
0: ค่ะคอนเสิร์ตวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะวันที่24พฤษภาคมนะคะ
1: ครับ
0: ที่โรงละคร M Theater ค่ะมีแค่1รอบการแสดงเท่านั้นนะคะ14:30 ที่โรงละคร M Theater แล้วก็บัตรเหลือไม่มากแล้วนะคะจองบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาทั้งออนไลน์ออฟไลน์เลยค่ะแล้วก็ถ้าท่านไหนที่สนใจสนับสนุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจช่วยเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเนี่ยแต่ไม่สามารถไปร่วมคอนเสิร์ตได้เนี่ยก็สามารถติดต่อไปยังมูลนิธิเด็กโรคหัวใจได้นะคะเราก็รับบริจาคอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเด็กก็ยังรออยู่มากๆติดต่อได้ที่027166070ค่ะหรือว่า LINE Official นะคะ @ccft2524 ได้เลยค่ะ
1: นี่นะครับใครที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการช่วยเหลือน้องๆนะครับก็สามารถที่จะร่วมกันได้ด้วยนะครับถามในช่วงท้ายนิดนึงว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยความสุขที่เราจะได้กลับมานอกเหนือจากละครมิวสิคอลแล้วนะครับความสุขต่างๆที่เกิดขึ้นจากคอนเสิร์ตครั้งนี้เราจะอิ่มอกอิ่มใจขนาดไหนกลับมาบ้างครับ
0: สาวว่าเพลงเนี่ยก็ท่านอิ่มอกอิ่มใจแน่ๆเพราะว่ามีทั้งเรื่องราวที่ท่านรู้จักนะคะมีทั้งซาบซึ้งมีเศร้ามีเหงามีรักและก็กล่าวว่าสิ่งที่หลายๆเพลงเลยมันก็จะเป็นเพลงที่มีความหมายดีๆแล้วก็มีฮีลใจนะคะฮีลใจของท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคน ได้ด้วยรวมถึงที่บอกว่าก็คือทุกท่านได้ช่วยเด็กๆแน่ๆนะคะเพราะว่าเด็กๆที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเนี่ยบางคนก็คือเป็นเคสฉุกเฉินที่ไม่สามารถรอตามคิว3เดือน6เดือนได้ค่ะสมมติถ้าเส้นเลือดเนี่ยมันหัวใจมันทำงานสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่ได้เด็กเขาก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นบางทีก็ต้องเป็นเคสฉุกเฉินที่ทางมูลนิธิเด็กโรคหัวใจก็ต้องซัพพอร์ตในการผ่าตัดนอกเวลาราชการรวมถึงอุปกรณ์บางอย่างที่30บาทเนี่ยไม่ได้สนับสนุนเหมือนเป็นส่วนเกินขึ้นมารวมถึงมูลนิธิเด็กโรคหัวใจเองก็สนับสนุนในการที่ค่าเดินทางในการพาเด็กมาผ่าตัดที่กรุงเทพด้วยเพราะว่าบางส่วนใหญ่แล้วเคสส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่ค่อยมีทุนทรัพย์ในการเดินทางเข้ามาผ่าตัดแล้วมูลนิธิเองก็ได้ออกหน่วยไปต่างจังหวัดหัวเมืองต่างๆในแทบจะทุกเดือนเลยเพื
1: ่
0: อที่จะไปสกรีนเด็กมารักษาดังนั้นนอกอยากจะให้ท่านนอกจากจะมารับความสุขจากเพลงที่พวกเราตั้งใจร้องให้ฟังอะค่ะก็ทุกท่านได้ช่วยเด็กแน่ๆค่ะก็ขอบพระคุณล่วงหน้า
1: ครับเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ครับแน่นอนนะครับก็จะต้องมาให้กำลังใจกับทั้งทีมงานผู้จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเมื่อกี้นี้บอกถึงคุณแก้มด้วยความรู้สึกของคุณแก้มที่ได้มีโอกาสมาร่วมโปรเจกต์ครั้งนี้เห็นบอกว่าคุณแก้มดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากๆด้วยคุณจ๋าเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับไปเชื้อเชิญแล้วก็คุณแก้มเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าโอ้โหดีอกดีใจที่ได้ร่วมงานครั้งนี้ด้วยครับ
0: ก็ทางมูลนิธิเด็กโรคหัวใจก็อยากจะจริงๆก็อยากจะขยายผู้ชมฐานผู้ชมนะคะก็เลยคิดถึงว่าจะมีใครที่สายละครเพลงแล้วร้องเพลงได้ดีๆอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องนึกถึงคุณแก้มวิทยานีเป็นคนแรกๆในวงการบันเทิงไทย
1: ก็เลยถือ
0: ว
1: ่าก็
0: ใช่แบบเรื่องร้องเพลงนี้ไม่ห่วงเขาเลยค่ะแต่ว่าคุณแก้มน่ารักมากๆมาซ้อมกับเราหลายรอบแล้วแล้วก็น่ารักตั้งใจซ้อมเต้นมากเขาบอกว่าปกติไม่เคยได้เต้นอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือแบบเราจะเต้นเป็นเหมือนรอคุณแก้มร้องออเดอร์แจ๊สจากชิคาโกอย่างเงี้ยค่ะก็คือเต้นเลยแล้วก็เพลงอื่นๆเนี่ยก็จะมีน้องๆคอรัสเนี่ยน้องๆองซอมโบเนี่ยไปเต้นกับคุณแก้มด้วยดังนั้นซีนที่คุณแก้มเล่นเนี่ยก็จะค่อนข้างเต็มอลังการมากๆแล้วคุณแก้มก็น่ารักมากบอกว่าอุ๊ยดีใจขอบคุณมากๆที่นึกถึงแก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับของคุณแก้มวิชยานีก็ต้องไปให้กำลังใจด้วยย้ำส่งท้ายนะครับก่อนที่จะล่ำลากันวันนี้คุณจ๋าให้เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่กับการเชื้อเชิญครับมาชมคอนเสิร์ตครั้งนี้แต่ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถที่จะร่วมช่วยเหลือน้องๆได้เช่นเดียวกันบอกช่องทางได้เลยครับ
0: ค่ะคอนเสิร์ตนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะ24พฤษภาคม1รอบการแสดงเท่านั้นนะคะ 14:30 นที่โรงละคร M Theater ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะสามารถสำรองที่นั่งจองบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาแล้วก็ออนไลน์เลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่สามารถมาร่วมคอนเสิร์ตได้เนี่ยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจค่ะ02-716-6070หรือว่า LINE Official นะคะ @ccft2524 ค่ะหรือในเว็บไซต์ไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.drdek.com ค่ะ
1: โอ้ครบถ้วนเลยวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคุณจ๋าสุดาพิมพ์โพธิพักนะครับท่านผู้อำนวยการแสดงและประธานร่วมฝ่ายหาทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจที่วันนี้มาแนะนำเรื่องราวของคอนเสิร์ตดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่คุณผู้ฟังครับอย่างที่เน้นย้ำกันนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่กำลังติดตามกันนะครับสำหรับคอนเสิร์ตครั้งสำคัญเลยนะครับวันอาทิตย์นี้24พฤษภาคมนี้นะครับคอนเสิร์ตการกุศลหารายได้เพื่อสมทบทุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิด93ดวงใจสดใสด้วยรักนะครับอย่างที่บอกกันว่าศิลปินมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ไปติดตามสำรองที่นั่งได้ที่ Thai Ticket Major นะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ครับโทรได้เลยที่02ครับ716นะครับ 6070-1นะครับก็ฝากไว้นะครับใครที่สนอกสนใจนะครับกับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตจะมีในวันที่24พฤษภาคมตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่โรงละคร M Theater คุณผู้ฟังครับเวลา14:30 นะครับก็ติดตามกันได้ฝากไว้ด้วยนะครับกับ1เรื่องราวดีๆครับกับคอนเสิร์ตการกุศล B Musical Charity Concert 2026ครับ New Heart New Life นะครับ24 พฤษภาคม 2569นะครับแน่นอน14:30โรงละคร M Theater ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นั่นเองฝากไว้นะครับแนะนำกันเลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการที่นำเรื่องราวดีๆครับมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อเรื่องของกำลังใจให้กับน้องๆด้วยมีข้อความมาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าอาจจะไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตก็ร่วมให้กำลังใจน้องๆได้ว่าอย่างนั้นเลยแล้วก็ร่วมช่วยเหลือน้องๆได้นะครับอย่างที่บอกไปก็สามารถติดต่อกันได้นะครับมีข้อความส่งเข้ามานะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีคุณหลงสวัสดีนะครับคุณสุภาพรวาทีแล้วก็มีข้อความจากคุณสุวรรณาด้วยจากลพบุรีนะครับวันนี้ก็บอกว่าลพบุรีอากาศตอนนี้36องศาเราฟังที่นี่สัญญาณชัดเจนดีได้ความรู้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยขอบคุณมากๆขอบคุณครับที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการติดตามรับฟังสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันมีเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขครับมาประชาสัมพันธ์กันนะครับมีการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของประกาศคองโกและยูกันดานะครับเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลานะครับโดยราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะครับพ.ศ. 2569ประกาศให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับและสาธารณรัฐยูกันดานะครับเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่143ตอนพิเศษนะครับซึ่งต้องบอกว่าทั้งนี้ครับเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่9ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการประกาศกันนะครับทั้งเรื่องของการดูแลแล้วก็ยกระดับมาตรการในการควบคุมด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกกันว่าในประเทศไทยยังไม่มีการแพร่ระบาดนะครับก็นำเรียนกันด้วยแต่เราก็ต้องไม่เขาเรียกว่าไม่หย่อนในการดูแลสุขอนามัยของเราทุกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์อย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสก็ยังคงใช้ได้อยู่ตลอดเวลาจริงๆนะครับล้างมือให้สะอาดฟอกสบู่เข้าห้องน้ำทุกครั้งนะครับเวลาไปในที่สาธารณะอย่างในการดูคอนเสิร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่สวมแมสไว้นะครับเดินบนท้องถนนนอกเหนือจากฝุ่น PM 2.5 ก็ยังมีเรื่องราวของอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อการดูแลสุขภาพเราเองอย่างที่บอกว่ากาดอย่าตกเห็นไหมฮะอันนี้จำไว้เลยแล้วก็ตระหนักไว้นะครับเราจะได้ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับทานผักผลไม้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเรียกว่าสุขภาพกายเราดีอย่าลืมด้วยเรื่องของอารมณ์นะฮะสุขภาพใจด้วยไม่เครียดนะครับแล้วก็หมั่นเรียกว่าออกกำลังกายเป็นประจำในทุกๆวันถ้ามีโอกาสนะครับวิ่งก็ได้อย่างน้อยวันละสักครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าสัก45นาทีให้พอเหงื่อออกแล้วก็ทานผักผลไม้ด้วยหลายคนมีเทคนิคต่างๆก็นำมาแชร์กันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องพาล่องใต้กันหน่อยครับท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับลงพื้นที่ชายแดนครับล่าสุดนะวันนี้หลายคนที่กำลังติดตามอยู่ครับโดยเรื่องราวดังกล่าวต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นหัวข้อสำคัญเลยนะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนำคณะคุณผู้ฟังลงพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตจังหวัดยะลาครับเพื่อรับฟังแผนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติโดยการประชุมครั้งนี้ครับก็มีแม่ทัพภาคที่4ผู้ว่า ้ว่าราชการจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสงขลาสอบต.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าร่วมนะในการประชุมครั้งนี้วาระสำคัญในการพิจารณาครับมี2เรื่องสำคัญเรื่องแรกเลยนะฮะที่ท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วได้มีการพบปะพูดคุยนะครับเพื่อที่จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาคือการพัฒนาและยกระดับท่าอากาศยานนราธิวาสสู่มาตรฐานสากลนะครับแล้วก็การเปิดจุดผ่านแดนถาวรอำเภอกาบังจังหวัดยะลาเพื่อเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนใต้นั่นเองนะครับนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุครับว่าปัญหาชายแดนใต้เนี่ยมีความซับซ้อนหลายมิติทั้งในส่วนของความมั่นคงเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตประชาชนก็ต้องอาศัยความร่วมมือครับจากทุกภาคส่วนนะครับน้อมนำแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้ครับในการดำเนินงานโดยรัฐบาลก็ยังคงให้ความสำคัญครับกับพื้นที่ชายแดนใต้แล้วก็พร้อมสนับสนุนเรื่องงบประมาณการทำงานของทุกๆหน่วยงานเพื่อสร้างสันติสุขแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของทางจังหวัดนราธิวาสนะครับนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสครับได้มีการเสนอนะครับเป็นแนวทางเรื่องของการพัฒนาและก็การยกระดับท่าอากาศยานนราธิวาสเนี่ยให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐกาลันตันของมาเลเซียนะครับแล้วก็นอกจากนี้เรื่องท่าอากาศยานนราธิวาสเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับห่างจากตัวเมืองไม่ไกลคุณผู้ฟังแค่ประมาณสัก13กิโลเมตรปัจจุบันครับก็ต้องบอกว่ามีเที่ยวบินเชิงพาณิชย์จากดอนเมืองนะครับไปถึงนราธิวาสให้บริการทุกวันแล้วก็มีเที่ยวบินพิเศษรองรับผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับเพื่อให้การเดินทางต่างๆเนี่ยเรียกว่ามีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายครับสะท้อนถึงบทบาทของสนามบินที่ต้องบอกว่าเชื่อมต่อเชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจวิถีชีวิตและศาสนกิจของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับนี่คือ1เรื่องสำคัญครับการพัฒนาท่าอากาศยานนราธิวาสคือการยกระดับการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมแล้วก็เป็นการเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับประชาชนครับเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็เพิ่มเรื่องของตัวเลขการท่องเที่ยวนี่นะหลายคนไปนราธิวาสไปนั่งเครื่องบินไปปุ๊บก็ได้ท่องเที่ยวครับต้องบอกว่ามีสิ่งสวยงามมีวัฒนธรรมที่เรียกว่าดีงามมาโดยตลอดเลยอาหารการกินก็อร่อยสร้างความเชื่อมั่นให้กับจังหวัดนราธิวาสครับก้าวสู่มาตรฐานสากลต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นภารกิจของท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ท่านลงพื้นที่ครับชายแดนใต้นะครับโดยเตรียมยกระดับสนามบินนราธิวาสสู่ประตูเศรษฐกิจชายแดนใต้นั่นเองนะฮะก็นำมาให้กันติดตามทุกวันครับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในทุกๆจังหวัดในทุกๆมิติที่ผู้ฟังติดตามนะครับต้องบอกว่าครอบคลุมเลยทีเดียวอีกหนึ่งเรื่องปิดท้ายนะครับมีเวลาในช่วงนี้ใครที่ได้ตามข่าววันนี้ครับต้องบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆล่าสุดครับก็มีกรณีของสคบมีการหารือกับบริษัทดังเลยก็คือ Volvo นะฮะที่มีการชี้แจงกรณีสำคัญครับรถไฟฟ้าไหม้นะครับรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านี่แหละไหม้ขณะชาร์จก็มีการเสนอเรื่องของการเปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคนะครับโดยล่าสุดครับเรื่องนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบครับมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามความคืบหน้ากรณีของผู้บริโภคได้รับความเสียหายครับจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับโดยต้องบอกว่าทางสคบครับก็ได้มีการเรียกบริษัทดังกล่าวนี่แหละมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับโดยมีกลุ่มผู้เสียหายก็เข้าร่วมฟังด้วยทางด้านของนายประเดิมชัยครับได้บอกว่าที่ประชุมมีการหารือคุณผู้ฟังเรื่องของมาตรการการเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อดังกล่าวนี่แหละนะครับกรณีเกิดเพลิงไหม้ตามข่าวเนี่ยจำนวน2กรณีบริษัทก็ได้มีการดำเนินการครับในการเจรจา เปลี่ยนรถยนต์คันใหม่แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้ซึ่งการเจรจาก็แล้วเสร็จไปเรียบร้อยก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการเจรจาแต่ล่าสุดครับต้องบอกว่าก็มีกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ผู้บริโภคคุณผู้ฟังยังไม่ค่อยพอใจในมาตรการการเยียวยามองว่าการที่ตนเองเนี่ยตัดสินใจซื้อเพราะเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นเนี่ยหลายกรณีก็เริ่มไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานนะครับโดยผู้บริโภคบางส่วนครับมีความประสงค์อยากจะคืนรถจึงมีการเสนอให้บริษัทรับซื้อคืนทั้งนี้ครับในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะมีการพิจารณามีมตินะครับให้ฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีกำชับครับว่าเราก็จะต้องดูแลคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมในทุกมิตินั่นเองนะครับใครที่มีเรื่องเดือดร้อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับทางด้านของสคบจะเข้าสายกับเราด้วยนะครับก็มีหลายประเด็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันนะครับใครที่มีเรื่องเดือดร้อนสายด่วนสคบ1166ผ่านแอปพลิเคชันครับ OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th นะครับก็ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็สามารถติดต่อประสานได้นะครับเดี๋ยวเราคงต้องเตรียมไปเคารพธงชาติกันในช่วงเวลาของ18นาฬิกากันนะฮะใครที่อยากจะฝากข่าวข้อมูลต่างๆโทรมาทักทายกันนะครับแล้วก็ติดตามกันได้เดี๋ยวทั้งหมดนี้กลับมาติดตามกันต่อได้ในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดพังงาติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนเพชรเกษมช่วงตะกั่วป่าเขาหลักคึกคักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจังหวัดพังงาประชุมขับเคลื่อนโครงการ To Be Number 1เตรียมความพร้อม26ชมรมสู่เวทีระดับประเทศจังหวัดพังงาจัดประชุมเสริมความรู้กฎหมายแรงงานต่างด้าวแก่นายจ้างและสถานประกอบการเกษตรอำเภอตะกั่วป่าสำรวจแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลตำตัวตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่สอบต.จังหวัดยะลาบูรณาการหน่วยงานรัฐแก้ปัญหาชายแดนใต้สร้างสันติสุขพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการศึกษา6อุทยานแห่งชาติยอดฮิตของกองถ่ายต่างประเทศโลเคชั่นธรรมชาติระดับโลกของประเทศไทยและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดพังงาติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนเพชรเกษมช่วงตะกั่วป่าเขาหลักคึกคักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าตามที่เกิดเหตุน้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนสายเพชรเกษมช่วงตะกั่วป่าเขาหลักคึกคักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก่อนหน้านี้จึงได้มีการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมชั้น2สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์สภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังลดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทางรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างเหมาะสมโดยมีการเตรียมการรับมือถ้าหากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักอีกโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น4เครื่องรวมถึงการขุดลอกคูคลองและดูดทรายในท่อน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้น้ำสามารถระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นจังหวัดพังงาประชุมขับเคลื่อนโครงการ To Be Number 1เตรียมความพร้อม26ชมรมสู่เวทีระดับประเทศนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ To Be Number 1จังหวัดพังงาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแนวทางและผลการขับเคลื่อนงาน To Be Number 1จังหวัดพังงาประจำปี2569รวมถึงเตรียมความพร้อมชมรมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรม To Be Number 1ระดับประเทศประจำปี2569ที่ประชุมได้รับทราบผลการประกวดผลการดำเนินงานจังหวัดอำเภอและชมรม To Be Number 1ระดับภาคใต้ซึ่งจังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดระดับประเทศจำนวน26ชมรมครอบคลุมทั้งสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการใครติดยายกมือขึ้นจังหวัดต้นแบบระดับยอดเพชรตลอดจนหารือข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ยังไม่ต่อเนื่องซึ่งส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายในบางพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการจัดทำเสื้อโครงการ To Be Number 1จังหวัดพังงาเพื่อสร้างอัตลักษณ์และความเป็นหนึ่งเดียวของเครือข่าย To Be Number 1จังหวัดพังงารวมถึงเป็นการระดมทุนเข้ากองทุน To Be Number 1จังหวัดสำหรับใช้สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมและเครือข่ายที่มีความจำเป็นหรือขาดแคลนงบประมาณในโอกาสต่อไปจังหวัดพังงาจัดประชุมเสริมความรู้กฎหมายแรงงานต่างด้าวแก่นายจ้างและสถานประกอบการจังหวัดพังงาจัดประชุมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างสถานประกอบการและองค์กรภาคีเครือข่าย
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและแนวทางบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายณห้องประชุมปัญญีโรงแรมภูงานายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงามีนายจ้างและสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวจำนวนมากจึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แรงงานเข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและยกระดับมาตรฐานการจ้างงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมถึงป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสำหรับการประชุมครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวกฎหมายประกันสังคมกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายคนเข้าเมืองตลอดจนพระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อให้นายจ้างและสถานประกอบการสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและร่วมกันบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เกิดประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดพังงาเกษตรอำเภอตะกั่วป่าสำรวจแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลตำตัวตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานางสาวอัชรานพรัตน์เกษตรอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยนางสาวปิ่นอนงเทพทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจแปลงทุเรียนของนายวีระตันทะอารยะหมู่ที่6ตำบลตำตัวซึ่งคาดการจะมีผลผลิตออกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ประมาณ 1,200 ผลและแปลงของนายทะวีอุ่นสกุลประธานกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลตำตัวตำบลคึกคักมีการคาดการจะมีผลผลิตทุเรียนหมอนทองออกมาในช่วงหลังวันที่20พฤษภาคมนี้มีการเตรียมการเก็บเกี่ยวผลผลิตและมีการแนะนำการตรวจวิเคราะห์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อแก้ปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ท้องตลาดในการนี้ทางสวนยังมีการจัดการประมูลทุเรียนการแข่งขันกินทุเรียนในวันที่29พฤษภาคมนี้เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่สวนอรุณทวีหมู่ที่6ตำบลตำตัวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสเยือนในครั้งนี้พบหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนเช่นมีกำหนดการพบกับนายเอมานูเอลมาเครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสหารือผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้หารือกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสร่วมพบปะภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆพร้อมเข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมทั้งพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฝรั่งเศสรวมถึงภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งมีศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงและมูลค่าเพิ่มให้แบรนด์ไทยในระดับสากลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่สอมตจังหวัดยะลาบูรณาการหน่วยงานรัฐแก้ปัญหาชายแดนใต้สร้างสันติสุขพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการศึกษานายสิงหศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยยืนยันว่าพร้อมรับฟังการแก้ปัญหาทั้งในมิติด้านการพัฒนาความมั่นคงการเจรจาความยุติธรรมและการยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความซับซ้อนและหลากหลายมิติการทำงานจึงจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายพร้อมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ประชาชนรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานของสอบต.เพื่อสร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนสำหรับผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาสอบต.ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้กับพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมเชื่อมโยงชายแดนการสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามเพื่อสนับสนุนแนวทางสันติวิธีในเวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังได้พูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นย้ำว่าความมั่นคงและความมั่งคั่งต้องไปด้วยกันภาคเอกชนถือเป็นหุ้นส่วนของภาครัฐในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภาคเอกชนได้เสนอ8มาตรการเพื่อผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมและยกระดับเศรษฐกิจเพื่อให้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตในท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้6อุทยานแห่งชาติยอดฮิตของกองถ่ายต่างประเทศโลเคชั่นธรรมชาติระดับโลกของประเทศไทยประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกด้วยความหลากหลายของภูมิประเทศและความงดงามของธรรมชาติที่โดดเด่นทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยถูกเลือกเป็นโลเคชั่นถ่ายทำภาพยนตร์และซีรีส์ระดับนานาชาติโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์จากข้อมูลของสำนักงานอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพบว่าสถิติการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี2564มีจำนวน26เรื่องเพิ่มเป็น69เรื่องในปี2565 87เรื่องในปี2566 109เรื่องในปี2567และในปี2568มีจำนวนสูงถึง112เรื่องสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของประเทศไทยในฐานะโลเคชั่นถ่ายทำระดับโลกที่เติบโตอย่างต่อเนื่องหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือความโดดเด่นของภูมิประเทศที่สามารถรองรับการถ่ายทำได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ภูเขาหินปูนป่าดิบชื้นน้ำตกไปจนถึงทะเลและหมู่เกาะที่สวยงามซึ่งมี6อุทยานแห่งชาติยอดนิยมที่กองถ่ายต่างประเทศเลือกใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายทำได้แก่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่อุทยานแห่งชาติทานโบกกรณีจังหวัดกระบี่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารามู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตและสถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพยากรณ์อากาศประจำวันนี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับก็ยังคงนำข้อคิดดีๆเพลงเพราะๆที่มีความหมายมาหนุนใจท่านผู้ฟังนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพรมาให้ท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็อยากจะพูดถึงการที่เราจะทำให้ใจของเราเบาลงนะครับเมื่อวานนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค้างคาจากเมื่อวานเรื่องหนักในเมื่อใจของเราคิดว่าไม่ไหวแล้วนะครับดังนั้นเราต้องวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ลงนะครับเมื่อเราเลิกฝืนโลกนะครับใจของเราก็จะเบาขึ้นนะครับชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เราอยากจะไปควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ของงานไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของคนรอบข้างหรือแม้แต่เหตุการณ์ในอนาคตเราพยายามที่จะไปควบคุมแต่ความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือมีหลายสิ่งครับที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและยิ่งเราพยายามควบคุมสิ่งเหล่านั้นมากเท่าไหร่นะครับใจของเราก็ยิ่งเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาหนุนใจกันนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมกับเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุ้นเคยนะครับ080-621-8722ครับ080-621-8722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ062-201-8933นะครับ062-201-8933ทักทายมาที่เพจ Facebook เราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการรู้จักเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับหรือต้องการที่จะรับฟังรายการวิทยุนะครับก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับ www.jilthailand.org นะครับ jilthailand.org นะครับก็มีครบเครื่องในเรื่องขององค์การเราเลยนะครับก็ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยครับข้อความหนุนใจอ่านธรรมชีวิตประจำวันหนังสือออนไลน์นะครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือรายการวิทยุนะครับก็สามารถที่จะคลิกฟังทุกรายการเลยไม่ว่าจะเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการพ่อคุณคือที่รักนะครับวางไว้ที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็มีรายการที่ไลฟ์สดนะครับเราก็วางไว้ด้วยเช่นเดียวกัน jilthailand.org เว็บไซต์ดีมีแต่พระพรนะครับครับท่านผู้ฟังในช่วงนี้เรามอบที่วางโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าแท็บเล็ตไม่ใหญ่เกินไปก็วางแท็บเล็ตได้ด้วยนะครับเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือขนาดกระทัดรัดนะครับใช้สอยตามสะดวกนะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับ080-621-8722นะครับ080-621-8722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ062-201-8933 062-201-8933วันนี้วันที่21พฤษภาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านแล้วก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

บทเพลงจากวงโซคูนะครับอยู่เป็นเพื่อนเธอครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังนะครับมาวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเลิกฝืนโลกนะครับใจของเรานั้นจะเบาขึ้นชีวิตก็เต็มไปด้วยสิ่งที่เราอยากควบคุมแน่นอนนะครับเราอยากให้ทุกอย่างดีนะครับเราอยากให้ทุกอย่างนั้นเพอร์เฟกต์นะครับแต่ว่าเราคุมไม่ได้ครับคำพูดของคนอื่นผลลัพธ์ของงานความรู้สึกของคนรอบตัวหรือแม้แต่เหตุการณ์ในอนาคตแต่ความเป็นจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือหลายสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้อยู่นอกเหนือการควบคุมการคอนโทรลของเรานะครับและยิ่งเราพยายามที่จะไปควบคุมสิ่งเหล่านั้นมากเท่าไหร่ใจของเราก็จะเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นนะครับเราคุมไม่ได้นะครับว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเราเราคุมไม่ได้นะครับว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรหรือ

0: มากพอเรากังวลมากพอหรือเราพยายามมากพอสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนแต่ความกังวลที่มีอยู่ไม่เคยแก้ปัญหาเลยนะครับความกังวลนั้นดึงพลังใจของเราออกไปดังนั้นการวางไว้การปล่อยวางไม่ใช่การที่เราไม่รับผิดชอบนะครับแต่เป็นการยอมรับความเป็นจริงแล้วก็เลือกใช้พลังกับสิ่งที่เราสามารถทำได้จริงๆนะครับในมุมมองของความเชื่อคริสเตียนนะครับการวางก็คือการมอบสิ่งที่เกินกำลังไว้ในการทรงนำหรือในพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับในพระธรรมสดุดีบทที่55บอกว่าจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงค้ำชูท่านไว้เราทุกคนนะครับไม่ได้บอกให้แบกทุกอย่างไว้คนเดียวนะครับแต่เรากำลังถูกเชิญชวนให้มีความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักเรา
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ

บทเพลงจากคุณอาร์ตโจสิตานะครับ Walk with Jesus เดินไปกับพระเยซูครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราก็อยากจะวางหลายสิ่งหลายอย่างไว้นะครับแต่ภาระที่เรียกว่าเป็นตัวบังคับเราก็ยังคงอยู่นะครับบางทีต้องคิดอีกมุมหนึ่งต้องตัดใจให้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเราเลิกฝืนโลกใจของเราก็จะเบาขึ้นได้นะครับซึ่งเราต้องแยกให้ชัดนะครับว่าอะไรที่เราสามารถดูแลได้ควบคุมได้อะไรที่เราสามารถ

0: ควบคุมไม่ได้นะครับการที่จะเลือกทำสิ่งใดในวันนี้เราต้องมีสติแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันนะครับพร้อมกันนั้นนะครับการยึดไว้หรือการอยากจะควบคุมก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเสมอไปนะครับดังนั้นเรื่องของการปล่อยวางก็ไม่ใช่เรื่องของการไม่รับผิดชอบนะครับแต่เป็นเรื่องของการยอมรับความจริงนะครับดังนั้นเราก็ต้องมอบภาระทุกอย่างของเราไว้กับพระเจ้านะครับเพราะว่าใจที่ปล่อยวางคือใจที่เป็นอิสระนะครับเมื่อเราเลิกพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างเราก็จะมีพื้นที่สำหรับความสุขมากยิ่งขึ้นเราจะรับมือกับปัญหาได้อย่างสงบไม่ใช่ได้รับมือกับปัญหาด้วยความตื่นตกใจนะครับเราต้องยอมรับความไม่แน่นอนโดยไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นมาทำลายความมั่นคงภายในดังนั้นการวางไว้นะครับก็คือการบอกตัวเองว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วที่เหลือเรายอมรับได้นะครับการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เรากังวลมากๆเรื่องที่เราห่วงมากๆนะครับแต่เราสามารถเริ่มจากเรื่องเล็กๆนะครับมีบางเรื่องนะครับที่เราคิดซ้ำๆนะครับคิดวนไปวนมาอันนี้เราต้องหยุดคิดซ้ำนะครับต้องฝึกด้วยนะครับฝึกในการหยุดคิดซ้ำแล้วก็ฝึกไม่โต้ตอบทันทีนะครับทำใจนิ่งเอาไว้ในทุกสถานการณ์มีอะไรค่อยว่ากันนะครับนอกจากนั้นก็ต้องฝึกวางสิ่งที่แก้ไขไม่ได้สิ่งนี้ก็ต้องฝึกด้วยนะครับทำทีละเล็กทีละน้อยทำทีละก้าวใจของเราก็จะเบาขึ้นนะครับแน่นอนครับท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญที่อยากจะเรียนบอกก็คือชีวิตเราจะไม่เคยอยู่ในกำมือเรา 100% นะครับแต่ความสุขสันติสุขสามารถอยู่ในหัวใจเราได้เมื่อเราเลือกที่จะวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และก็ตั้งใจดูแลสิ่งที่เราดูแลได้ควบคุมได้เพราะว่าบางครั้งนะครับการที่เราได้ยอมปล่อยไม่ใช่การสูญเสียนะครับแต่กลับกันครับการที่เรายอมปล่อยเป็นการได้คืนโดยเฉพาะความสงบและอิสรภาพของหัวใจ
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
2: ถ้าคุณกำลังอยู
3: ่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
2: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
3: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
2: และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
3: เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ
0: บทเพลงที่คิดถึงจากเรนโบว์ครับความในใจขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับความรู้เกร็ดภาษาอังกฤษค่ะเรายังคงอยู่ในซีรีส์เรื่องราวของเด็กๆทั่วโลกนะคะที่ทำประโยชน์ต่อสังคมค่ะวันนี้เราจะมารู้จักน้องที่ชื่อว่าชิมัมบาเอเลนชิเลมบาจากประเทศมาลาวีนะคะประเทศมาลาวีซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกาใช่ไหมคะสิ่งที่น้องทำก็คือ supporting women and girls through art and education supporting women and girls through art and education ก็คือการสนับสนุนผู้หญิงและเด็กผู้หญิงนะคะผ่านทางศิลปะและการศึกษาวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของน้องกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรบ้างนะคะ When artist Chimba find out that girlswhose families lived in poverty were forced to leave school early. She developed a sustainable solution even though she was only 16 at the time. She launched Tawali and trained women and girls to dry print fabric to sell in their home country of Malawi. The money made from sales provided grants for those interested in going back to school. So far, Chimba has helped over 300 women and girls, with each one keeping 60% of their profits and giving 40% back to the future training of others. เรื่องราวของน้องเป็นอย่างไรเอ่ยน้องคนนี้เนี่ยเป็นศิลปินนะคะแล้วก็เมื่อได้เห็นว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยจากครอบครัวต่างๆที่มีความยากจนไม่สามารถจะไปโรงเรียนได้เพราะด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัวใช่ไหมคะเขาก็เลยพัฒนาโครงการขึ้นมาที่จะให้ศิลปะในการช่วยเหลือ เด็กเหล่านี้นะคะสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือการ dye print d y e นะคะ dye ก็คือการมัดย้อมนั่นเองค่ะก็คือทำศิลปะมัดย้อมเหล่านี้แล้วก็ผลิตออกมาเป็นสินค้าที่เอาไปขายได้นะคะแล้วก็ให้ เด็กๆ เหล่านี้เนี่ยเก็บ 60% ในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ให้อีก 40% กลับมาที่องค์กรของเขาแล้วก็จะได้สนับสนุนเด็กคนอื่นต่อๆไปนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยส่งเสริมการศึกษานะคะสำหรับผู้ที่มีความยากไร้อย่างนี้นะคะก็สามารถกลับเข้ามาสู่การศึกษาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นโครงการดีๆที่น่าสนใจทีเดียวนะคะวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะคะที่ติดตามรายการของเรานะคะถ้าหากท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์07-567-2022นะคะหรือที่ Facebook Page ของหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะ English Program Wallalak University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นการบูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟและเตรียมวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางการอิหร่านกำลังพิจารณาถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ก็ต้องตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได
3: ้ก็เป็นยุทธศาสตร์แล้วก็แผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ในการที่จะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ผู้บังคับการตำรวจในแต่ละจังหวัดได้ประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมผิดกฎหมายสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์พวกนอมินีการถือครองที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ต้องตั้งเป้าหมายมันเป็นภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่แล้วผู้การตำรวจกับผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นมือของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจนี้ได้
2: ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอยู่แล้วซึ่งการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดพิจารณาจากความผาสุกความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม
4: ์นายพุนพงษ์นยานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบ Real Time และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้
5: เราหารือกับทางกลุ่มธนาคารและก็สมาคมธนาคารไทยอนาคตเราคาดหวังว่าเมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาแล้วเราเห็นใครเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเราตรวจจากการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางสมาคมธนาคารว่าผู้ที่มีรายชื่อในการถือหุ้นหรือลงทุนเนี่ยมีการลงทุนเข้ามาจริงไหมวันนี้มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกับคนไทยแล้วถือหุ้นไม่ถึง 50% อยู่ 120,000 รายแล้วเราก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ประมาณ 80,000 ราย ก็กำลังวิเคราะห์กันให้ลึกเข้าไปเรื่อยๆไม่นานแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจด้วยตาอย่างเดียวแต่ว่าเราใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลจากทั้งการถือหุ้นทั้งการเข้าเป็นกรรมการก็มีทั้งอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารภัตตาคาร
4: ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมามีนักลงทุนต่างชาติขออนุญาตเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยจำนวน438รายเพิ่มขึ้น21%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมจะเร่งปลดล็อกขั้นตอนการขออนุญาตลงทุนให้รวดเร็วขึ้นโดยตั้งเป้าลดระยะเวลาพิจารณาอนุญาตจากกรอบกฎหมายที่กำหนดไม่ให้เกิน60วันให้เหลือไม่เกิน30วันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามมาตัดต่อเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย PDPA เสี่ยงถูกปรับและจำคุก
6: นางสาววีรินอรวัฒนพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าจากกรณีปัญหาอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามรีโพสต์หรือรีแพ็คโดยตัดต่อใส่หน้าหรือเสียงของตัวเองเข้าไปเพื่อสร้างยอดไลค์ยอดแชร์กำลังกลายเป็นประเด็นที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับคนทำงานสื่อมวลชนโดยพฤติกรรมดังกล่าวถือว่ามีความผิดอยู่บนเส้นแบ่งของกฎหมาย2ฉบับหลักคือกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมาย PDPAในมุมของกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นคลิปข่าวภาพข่าวหรือเสียงรายงานข่าวถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นซึ่งการที่อินฟลูเอนเซอร์ดูดคลิปไปดัดแปลงหรือเผยแพร่ซ้ำเพื่อประโยชน์ทางการค้าถือเป็นการละเมิดกฎหมายชัดเจนส่วนข้ออ้างเรื่องการใช้งานโดยชอบธรรมหรือ Fair Use นั้นฟังไม่ขึ้นหากการกระทำนั้นไปแย่งยอดวิวจากช่องทางหลักของสำนักข่าวขณะที่มุมมองของกฎหมาย PDPA ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสคส.ระบุว่าภาพใบหน้าและเสียงถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้เป็นสื่อมวลชนที่ได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายหากนำภาพหรือเสียงของแหล่งข่าวประชาชนหรือแม้กระทั่งตัวนักข่าวเองไปใช้ตัดต่อล้อเลียนหรือใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับความยินยอมและสร้างความเสียหายก็จะถือเป็นการละเมิดกฎหมาย PDPA ทันทีทั้งนี้สคส.ฝากเตือนไปยังกลุ่มครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ว่าการอ้างว่าใครๆก็ทำกันไม่สามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายได้หากต้องการนำเสนอประเด็นข่าวควรใช้วิธีเล่าเรื่องใหม่ด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยทางกฎหมายและเป็นการเคารพเพื่อนร่วมอาชีพในโลกดิจิทัลนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลตอบกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านยืนยันโครงการรถไฟฟ้าสีส้มดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายพร้อมรับข้อกังวลค่าโดยสารระยะยาวไปพิจารณาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายสุรเชษฐ์ ประวินวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการรถสายสีส้มทั้งนี้นายจริตพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตอบกระทู้ชี้แจงว่าศาลมีคำวินิจฉัยในคดีที่เกี่ยวข้องแล้วโดยเห็นว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์และการยกเลิกการประมูลเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของรัฐขณะที่การดำเนินการประมูลรอบใหม่ศาลได้พิจารณาแล้วและไม่พบเหตุใดต้องทุเลาการบังคับใช้ส่วนคดีที่มีการฟ้องร้องเพิ่มเติมศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องความเสียหายจากการเปรียบเทียบโครงการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าเอกชนที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาด้านเทคนิคจึงไม่สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบได้และยืนยันว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยังชี้แจงถึงความกังวลต่อโครงสร้างค่าโดยสารในสัญญาที่อาจมีการปรับขึ้นทุก2ปีซึ่งส่งผลให้ค่าโดยสารในระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นว่ารัฐบาลจะนำข้อกังวลดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานและกำกับดูแลให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดรวมถึงการพัฒนาระบบตั๋วร่วมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรลดอุบัติเหตุ
8: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
9: มัวแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้กับทั่วประเทศเพื่อให้รับรู
8: ้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันปริมาณรถบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจราจรติดขัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องเร่งหาเครื่องมือและกลไกมาช่วยระบายรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้อง

0: พร้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย3จังหวัดยกระดับการจัดการสาธารณภัยบูรณาการทุกหน่วยงานพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ
1: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าอุทกภัยเป็นภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับกลไกการจัดการสาธารณภัยระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจึงได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการฝึกซ้อมปฏิบัติในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2สำหรับการฝึกซ้อมครั้งแรกของจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการฝึกในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเทคโนโลยีขั้นสูงและศิลปหัตถกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเตรียมมาตรการช่วยเหลือ SME ครอบคลุมทุกมิติน
2: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ผ่านการผลักดัน3อุตสาหกรรมหลักได้แก่เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและมูลค่าสูงอย่างชิปและเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมศิลปะหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่สากลสำหรับ SME ที่อยู่ในสภาวะถดถอยได้เตรียมมาตรการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตผ่านกองทุนของกระทรวงอุตสาหกรรมและวงเงินกู้จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือจะไม่จำกัดอยู่เพียงการปล่อยสินเชื่อแต่ต้องครอบคลุมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้และการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม
3: ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเช่น SME D Bank เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยกู้อย่างเดียวแต่ต้องให้ทั้งองค์ความรู้ศักยภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีทรานสเฟอร์capacity building ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นจะต้องร่วมกันนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนการเดินหน้าของ SME ไทยนะครับ
2: นอกจากนี้นายวราวุฒิเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์หลังเกิดเหตุโจมตีระบบราชการพร้อมเตือนผู้ประกอบการให้รัดกุมเนื่องจากเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าควบคู่ไปกับการเร่งให้ภาคธุรกิจปรับตัวรับกติกาสิ่งแวดล้อมโลกภาคบังคับอย่าง CBAM และ EUDR โดยเร่งสนับสนุนความรู้ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และผลักดันให้เกิดกระดานซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทยที่เชื่อมโยงกับตลาดสากลเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้ไทยอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยช่วง5เดือนปีนี้นักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า8ล้าน2แสนคนคาดการทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า21ล้านคนเร่งปรับกลยุทธ์เจาะกลุ่มตลาดกำลังซื้อสูงนางสาภัทระอนงณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2569ว่ามีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า8ล้าน2แสน4หมื่นคนโดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นกำลังหลักนำโดยตลาดจีนที่ครองแชมป์เดินทางเข้าไทยสูงสุด ด้วยจำนวนกว่า 2,150,000 คนเติบโตร้อยละ 18.1

0: 1.79ตามด้วยมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และไต้หวันท่ามกลางปัจจัยหนุนจากเทศกาลวันหยุดยาวกระแสการเดินทางร่วมงานคอนเสิร์ตและแฟนมิตติ้งของศิลปินเคป๊อปและทีป๊อปรวมถึงนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐทั้งนี้ททคาดการว่าตลอดทั้งปี2569จะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยรวมประมาณ 21,870,000 คนอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะมีความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงในภูมิภาครวมถึงราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นททได้เล็งเห็นโอกาสสำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงรุกจากแนวคิดดึงปริมาณนักท่องเที่ยวไปสู่การขับเคลื่อนด้วยคุณค่าโดยมุ่งเจาะตลาดกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษและกำลังซื้อสูงเช่นกลุ่มกอล์ฟเวลเนสและกลุ่มอินเซนทีฟเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือนายจ้างอีก 5,200 แห่งหักเงินเดือนลูกจ้างเพื่อชำระหนี้ผ่านระบบสรรพากรเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ประกาศขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างเพิ่มเติมอีกกว่า 5,200 แห่งให้เริ่มดำเนินการหักเงินพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อนำเงินส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้คืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรโดยให้เริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปและกำหนดให้นำส่งเงินภายในวันที่15มิถุนายน2569รวมถึงทุกวันที่15ของเดือนถัดไปทั้งนี้ผู้กู้ยืมที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่ระบบการหักเงินเดือนจะต้องดำเนินการชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายกยศ.จึงขอเชิญชวนองค์กรนายจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเพื่อศึกษาวิธีการใช้งานระบบ ePaySLF ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์บัญชีทางการกยศ.องค์กรนายจ้างซึ่งการให้ความร่วมมือขององค์กรนายจ้างในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและส่งต่อเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐ

ฐบาลอิหร่านรับทราบถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐเกี่ยวกับยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วและกำลังพิจารณาจุดยืนดังกล่าวอยู่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐโดยมีการสื่อสารผ่านปากีสถานแล้วหลายรอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากไม่ได้รับคำตอบที่ใช่จากรัฐบาลอิหร่านอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมรออีก 2-3 วันสำหรับคำตอบที่ถูกต้องต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่18ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือและประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร
ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตร

0: าะชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรและเวลา 8:39 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 17:44 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอน

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บลิขผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจอีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: Whoa.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
15: เหยียบเบรกสิคะ

0: ไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
1: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
2: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมองอัน

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่รอโครงการนี้นะคะก็คือเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสรับมือวิกฤตค่าครองชีพค่ะพอว่าตอนนี้นะคะครม.นะคะมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะฟ้าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนค่ะก็คือเดือนมิถุนายนถึง1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ค่ะให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนค่ะโดยกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่ผ่านกันก็จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบการจ่ายรวมก็คือรัฐจ่าย 60% นะคะประชาชนจ่าย 40% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็คือ200บาทต่อคนต่อวันค่ะโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้จะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปค่ะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งจะต้องลงทะเบียนไหมนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะทางนี้ประชาชนทั้งสองกลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะกับร้านค้าที่รวมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทุ่งเงินครอบคลุมนะคะทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะนะคะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและก็ทำผมโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะข่าวดีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวค่ะกดกันนะคะกดรับยืนยันสิทธิ์กันในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะก็อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกกันกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไม่ได้จ่ายสิทธิ์นี่เดี๋ยวจะรู้สึกแบบว่าไม่เท้ากับคนอื่นแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดือนใจค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอนามันกับทางสวท.ในฝั่งอนามันภาคใต้ตอนบนทางงานสถานีนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากอิทธิพลเอลนินโญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมย้ำมาตรการตรวจสอบคลังอาวุธเข้มงวดพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากอาการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติรวมพลังศาสนิกชนถวายพระพรชัยมงคลประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอันดาถวายพระพรและแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน300ชุดเพื่อถวายพระราชกุศลรวมถึงเปิดโรงครัวพระศาสดาในวัดเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมตามหลักศาสนามาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี โดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักษัตริย์10นักษัตริย์120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นโดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในเวลา 10:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศได้พิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันกองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
3: พลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีหน้ากองบัญชาการกองทัพบกโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาตลอดจนข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันโอกาสนี้ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจำนวน100รูปจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณห้อง221โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารจำนวน10รูปพร้อมถวายภัตตาหารเครื่องทายธรรมและประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการศึกษาสิทธิสตรีและการพัฒนาที่ยั่งยืนทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนชีพซึ่งผลงานและพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการในระดับสากลโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญพร้อมนำนวัตกรรมมาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการลดต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยาน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ดำเนินการปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอรับมือภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดจากอิทธิพลของฝนทิ้งช่วงและปรากฏการณ์เอลนิโญทางด้านบุคลากรและอากาศยานที่ขณะนี้มีอยู่25ลำกระจายอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง80แห่งทั่วประเทศและพร้อมดำเนินการทันทีซึ่งขณะนี้สภาพอากาศถือว่าเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการเนื่องจากมีความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่ต้องพิจารณาถึงพื้นที่เกษตรบางพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรด้วย
5: การดังกล่าวในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับเราก็เตรียมการในเรื่องที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องการเติมน้ำในเขื่อนกับบินในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพืชนะครับในบริเวณที่เราได้ฟอร์แคสต์แล้วว่าพื้นที่นี้อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเกิดความเสียหายได้ตอนนี้ก็มีอากาศยานที่พร้อมอยู่25ลำนะครับและกระจายอยู่ทั้งหมด80ในทั่วประเทศนะครับที่พร้อมบิน
4: นอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังจะร่วมมือกับกองทัพอากาศและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสต้าเพื่อสนับสนุนภารกิจการทำฝนหลวงและใช้ข้อมูลดาวเทียมวางแผนให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งนำนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถและลดต้นทุนในการปฏิบัติการคือเทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อกระตุ้นให้เกิดฝนในพื้นที่ที่อากาศยานไม่สามารถเข้าปฏิบัติการได้เช่นพื้นที่ชายแดนและบริเวณป่าต้นน้ำที่เป็นภูเขาสูงรวมไปถึงเขตเงาฝนซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการลดต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานและเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอัมพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมเน้นย้ำมาตรการควบคุมและตรวจสอบคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันการสูญหายขอประชาชนอย่ากังวล
6: พลโทอดุลบุญทองเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่าความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกัน ื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
7: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปนะครับการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องนะครับแต่เมื่อเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำก้อยเสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
6: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำถึงมาตรการการควบคุมและตรวจสอบระบบทางอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานทั้งหมดเพื่อป้องกันการสูญหายที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่ประชาชนโดยกองทัพมีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดและชัดเจนในทุกระดับหากพบว่ามีการลักลอบกระทำความผิดหรือมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปล่อยปละละเลยกองทัพจะดำเนินมาตรการทางวินัยและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศอย่างสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายอักมานัสรุลละโมดนาซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียจะเดินหน้ารับมือวิกฤตอุปทานโลกเนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยมาตรการควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นถูกปรับภาระไปยังผู้บริโภคพร้อมทั้งบริหารจัดการเงินอุดหนุนและเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้ยังส่งเสริมการลงทุนด้านไบโอดีเซลเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนและพลังงานทางเลือกทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียประเมินว่าผลกระทบจากวิกฤตอุปทานโลกอาจรุนแรงขึ้นในไตรมาสที่3ของปีนี้โดยเฉพาะต่อราคาสินค้าต้นทุนการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานขณะที่รัฐบาลมาเลเซียเตรียมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มรวมถึงการสนับสนุนด้านเชื้อเพลิงและปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ประกาศระงับการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันของสมาชิกกว่า 48,000 คนซึ่งมีกำหนดจะเริ่มขึ้นในวันนี้หลังสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนายจ้างซึ่งรวมถึงเงื่อนไขโบนัสราว 416,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับพนักงานบางส่วนขณะที่สหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียงรับข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นคนกลางไกลเกลี่ยระหว่างวันที่22ถึง27พฤษภาคมนี้โดยนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานคาดหวังว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับมติเห็นชอบจากสมาชิกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความโล่งใจให้กับหลายภาคส่วนของเกาหลีใต้เนื่องจากมูลค่าการส่งออกของบริษัทซัมซุงคิดเป็น1ใน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศและหากการนัดหยุดงานประท้วงยังดำเนินต่อไปจะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์โลก สื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามอนุมัติโครงการระดับชาติสำหรับการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ผ่านโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากกัมมันตรังสีความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานปรมาณูนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อซึมซับเรียนรู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีปรมาณูทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้าฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐด้านพลังงานปรมาณูที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายในปี2573ขณะที่เวียดนามกำลังเร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกหรือคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องภายในปี2574ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดี่ยวพิงพิชชามนโอภาณิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมือ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-18และ21-10ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการต่อไปด้านหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาสุภิตาเวทเลอร์คู่มือ51ของโลกเอาชนะฟรานเชสกาคอเบตกับเจนนี่ไกคู่มือ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกม21-16 11-21 และ25-23 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักขพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มือ42ของโลกจากอินโดนีเซียไป2-1เกม18-21 21-18 และ21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22สร้างนักตบเยาวชนไทยรุ่นใหม่จากทุกภูมิภาคทั่วไทยติดตามได้จากรายงาน
12: นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายนทำการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง18กันยายน2569ณยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนกัญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
13: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับ
12: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจพลัดเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5ล้าน5แสนบาทอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon การเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมโดยมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาวโดยแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับเสื้อแข่งขันพร้อมคอลเลกชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026เริ่มจำหน่ายแล้วในวันนี้โดยจะใส่ชุดนี้ประเดิมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนี้หลังจากที่อูไนเอเมรี่พาแอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยการเอาชนะไฟบวก3-0 ในนัดชิงชนะเลิศส่งผลให้ทัพสิงห์พังงาคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกทั้งยังถือเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์รายการแรกในรอบ30ปีของสโมสรอีกด้วยขณะเดียวกันความสำเร็จครั้งนี้ยังทำให้เอเมอรี่คว้าแชมป์รายการดังกล่าวเป็นสมัยที่5และกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันรายการนี้โดยกุนซือของแอสตันวิลล่าเปิดเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการพาทีมลงแข่งขันในฟุตบอลยุโรปทุกรายการโดยเฉพาะในศึกยูโรปาลีกการคว้าแชมป์ครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงพัฒนาการและความแข็งแกร่งของทีมไปทุกด้านซึ่งแชมป์รายการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จของแฟนบอลทุกคนที่เฝ้ารอถ้วยแชมป์ยุโรปมายาวนานถึง44ปีนับตั้งแต่ที่แอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพเมื่อปี1982ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
16: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวสามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
17: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะวันพฤหัสบดีนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้แสดงออกได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาลักษณะของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่าน2ใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะก็เป็นตอนต่อของเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัตพงสุระและลงเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังผลงานเรื่องการเคลื่อนที่ของกระดูกผีกันต่อได้เลยค่ะ

ผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคนสองคนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติกาลผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำละลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคงตาฝาดกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกันผมก็โดนนะครับอาจารย์มันเล่นงานผมเหมือนกันผมโดนผีอำมันนั่งอยู่บนหน้าอกผมเอามือบีบคอโทษฐานที่ไปขุดกระดูกมันขึ้นมาอาจารย์อนันต์ทำท่าทางประกอบผมกับบางมินไม่เห็นอะไรทั้งที่นอนอยู่ในไซต์งานแท้ๆผมว่าอุปทานหมู่มากกว่าผมแย้งแต่ว่าอาจารย์น่ะไม่ได้ลงไปเอากระดูกขึ้นมาจากหลุมเหมือนผมนี่เขาบอกเหตุผลผมเงียบไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดรีบกลับวัดทุกอย่างดูโอลหม่านไปหมดหลวงปู่ขาวนั่งขัดสมาธิสวดคาถางึมงำพึมพำพร้อมกับรดน้ำมนต์ใส่นักศึกษาที่นอนชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นสิ้นบทสวดร่างตรงหน้าก็นอนแน่นิ่งไปยังดีนะที่หนูกับนักศึกษาบางส่วนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกระดูกก็เลยรอดตัวไปไม่โดนดีเข้าอาจารย์เกเวลินกุมพระที่คอตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดนี่มีอะไรมากหรออาจารย์ลูกๆนักศึกษาของเราเนี่ยคงทำงานตากแดดตากลมกันมาทั้งวันก็เลยพาให้เป็นไข้ไม่สบายเอาอย่าคิดมากเลยผมพยายามหวานล้อมอธิบายให้ทุกคนเข้าใจต้องออกภาคสนามกันบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองไม่จริงหรอกค่ะอาจารย์หนูเห็นกับตาวิญญาณโผล่อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสียงร้องโหยหวนยังดังอยู่ในหูอยู่เลยผีลูกเด็กเล็กแดงวิ่งกันจ้าละวันวิ่งเข้าวิ่งออกไปทางกองวัตถุโบราณพวกนั้นพูดแล้วอ่ะยังขนลุกไม่หายเลยนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ได้ประสบมาผมสอบถามจากหลวงปู่ขาวได้ความว่านักศึกษาถูกผีเข้าคงไปล่วงเกินรู้ว่าไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้ท่านชี้ไปที่วัตถุโบราณบอกเป็นในทุกคนไม่เป็นอันนอนนั่งกอดเข่าอยู่กันคนละมุมบังมิดอยู่ข้างนอกเดินวนไปเวียนมาเงยหน้ามองบนฟ้าสีหน้าแววตาครุ่นคิดแล้วก็เดินมาหาผมอาจารย์ผมรู้สึกตะขั้นตะคลอตัวพิกลน่ะวันนี้ผมว่าฝนตกแน่มันทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วบังมิตรบอกจริงจังผมยังไม่รู้เขาต้องการจะสื่อถึงอะไรเราต้องเอาเขาขึ้นมาเขาชี้ไปทางสายงานผมก็อยากทำแบบนั้นแต่นี่มันดึกแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับกระดูกสักคนใครกันล่ะจะกล้าไปเอาขึ้นมาพูดก็พูดเถอะผมกลัวผมบอกตามตรงผมทำงานด้านนี้มานานก็จริงแต่ลึกๆแล้วผมก็กลัวนะบังเพียงแต่ผมแกล้งทำเป็นใจดีสู้เสือไม่ใช่สิใจดีสู้ผีเพื่อไม่ให้สมาชิกในทีมคนอื่นนะพลอยกลัวตามไปด้วยผมพูดเบาๆพอให้ได้ยินกันสองคนแล้วก็จริงอย่างที่ผมคิดว่ามีผิดเมื่อลองสอบถามถึงคนที่จะไปช่วยผลปรากฏว่าไม่มีใครสักคนไม่รู้อะไรดลใจให้ผมเชื่อคำพูดบังมิตรผมแวะไปหาผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังหวานให้แกช่วยไปดูที่วัดให้ส่วนผมกับบังมิตรขับรถกระบะบูโรทั้งไปสะสางงานไม่น่าเชื่อว่าการคาดคะเนของบังมิตรจะเป็นจริงเมื่อก้าวลงจากรถก็ได้ยินเสียงฟ้าคำรามมาแต่ไกลเมฆดำทะมึนตั้งเขาเป็นหย่อมๆอาจารย์รออยู่ข้างบนนะคอยส่องไฟให้ผมบังมิตรกระโดดลงไปในหลุมได้บังแต่ว่าต้องทำแข่งกับเวลาฝนกำลังมาอย่างที่บางบอกเลยผมส่องไฟให้เป็นการร่วมงานกันของผมกับบางมิตรเป็นครั้งแรกผู้ช่วยส่วนตัวของอาจารย์อนันต์ที่ว่าจ้างมาช่วยเป็นคนพิเศษ
หลังจากที่คลุกคลีอยู่ด้วยกันบังบอกว่าแกเคยเป็นพรานเคยทำงานในคณะสำรวจงานด้านโบราณคดีแถบภาคใต้มาก่อนก็เลยพอมีประสบการณ์อยู่บ้างขนขึ้นมาไว้ข้างบนนะเดี๋ยวผมขนขึ้นรถเองผมสั่งจากนั้นขนกระดูกขึ้นหลังรถจัดเรียงกระดูกให้อยู่ในสภาพเดิมผมต้องการให้กระดูกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไปฝนลงเม็ดตอนที่บังมิดขึ้นมาจากหลุมร่างกายอาบเหงื่อจนชุ่มผมกลัวว่ารถจะติดลมโคลนจึงรีบพากันขับกลับที่พักทันที

ู้ใหญ่บ้านนั่งสูบยาอยู่ตรงตีนบันไดพ่นควันขาวลอยไปในอากาศกลิ่นฉุนของยาเส้นอวนอาอยู่ในสายลมแกยิ้มแย่ๆเป็นการทักทายผมสั่งให้บังมิดขับรถไปจอดหลบฝนใต้ชายคาศาลาการประเรียนสภาพที่จะพังแหล่มิพังแหล่พรุ่งนี้เช้าหูแจ้งตาสว่างจะทำอะไรค่อยว่ากันอีกทีผมพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านได้ไม่กี่คำเสียงบางอย่างก็ดังก้องกังวานมาจากหมู่บ้านเสียงอะไรหรอผู้ใหญ่ผมถามด้วยความสงสัยพับผ่าเสียอาจารย์มีคนตีคล้องต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่ช่วงเนี้ยหมู่บ้านผมมีเรื่องแปลกๆแกดูดยาคำสุดท้ายแล้วก็ทิ้งลงดินจากนั้นก็เอาเท้าขยี้ผมต้องเข้าไปดูซะหน่อยวัยรุ่นสองคนวิ่งหน้าตั้งเข้ามาในวัดตรงเข้ามาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีคนเห็นปอบมาคนที่วิ่งมาถึงพูดก่อนหอบหายใจแฮกๆอีกแล้วหรอวะไปเอ็งพาข้าไปผมกับบังมิดขอติดสอยห้อยตามไปด้วยผู้ใหญ่หายเข้าไปในบ้านเหน็บพล้าที่เอวปืนลูกซองพาดบ่าออกมาด้วยชาวบ้านออกมารวมตัวกันเต็มเหม็นกลิ่นขี้ใต้จนแสบจมูกแสงไฟจากคบกับแสงไฟส่องกบให้ความสว่างมีเสียงเด็กร้องไห้ดังระงมชาวบ้านเดินลัดทุ่งพากันมุ่งหน้าไปเป็นขบวน

ปอบอยู่ไหนพวกเองเห็นมันอยู่ไหนผู้ใหญ่บ้านตะโกนถามใครเป็นคนเห็นเองออกมาเล่าให้ข้าฟังเดี๋ยวนี้มันไปทางโน้นผู้ใหญ่ทางบ้านนางมะลิกับนางแก้วใจกลางคนบอกฟังจากน้ำเสียงติดๆขัดๆเขาอยู่ในอาการเมาไม่น้อยคืออย่างนี้ผมกับเพื่อนนั่งกินเหล้าอยู่ท้ายไร่มันสำปะหลังดีที่เห็นเขาก่อนไม่อย่างนั้นวัวควายคนแถวนั้นถูกกินไส้ไปแล้วพวกเองอ่ะกินเหล้าเมายาแล้วตาฝาดนะสิผู้ใหญ่แย้งผู้ใหญ่ถามเพื่อนผมดูได้เขาชี้ไปทางเพื่อนผู้เมาไม้ไปไปมามาข้าจะพาพวกเองไปดูให้เห็นกับตาว่ามันไม่มีผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชายไหลตายไป3คนวัวควายที่เลี้ยงไว้หลายตัวถูกควักไส้กินอย่างปริศนาผัวนางมะลิไหลตายชาวบ้านก็เลยสันนิษฐานว่านางมะลิเป็นผีแม่ไม้ส่วนลูกสาวมันก็เป็นปอบผมฟังดูแล้วเป็นตรรกะที่เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างใช้ไม่ได้เลยแต่ผมเป็นคนนอกก็เลยสงบปากสงบคำสงวนท่าทีไว้ชาวบ้านทุกคนมีสีหน้าถมึงถึงหายใจหนักหน่วงฟืดฟาดเฮือดฮาดทุกคนต่างมีอาวุธอยู่ในมือบ้านของสองแม่ลูกเป็นเรือนไม้เก่าๆไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักมีหลอดไฟดวงเดียวเปิดอยู่หน้าบ้านมีใครอยู่ไหมมาเรียเอ้ยหนูแก้วเอ้ยเอามาคุยกันหน่อยผู้ใหญ่ยืนอยู่ริมรั้วหน้าบ้านร้องเรียกผู้ใหญ่เองนะไม่ต้องกลัวไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมีแต่เพียงความเงียบยิ่งทำให้ชาวบ้านออกอาการโมโหอย่างเห็นได้ชัดถ้าอย่างนั้นถ้าเองไม่ออกมาข้าจะเผาแล้วนะชายขี้เมาเดินหิ้วถังน้ำมันเซไปกอดอยู่ที่รั้วหน้าบ้านพยายามจะปีนเข้าไปแต่ผู้ใหญ่ห้ามเอาไว้ถ้าอย่างนั้นต้องรอให้ตายกันหมดหมู่บ้านก่อนใช่ไหมผู้ใหญ่มันแสดงความไม่พอใจเองน่ะหุบปากซะผู้ใหญ่สั่งอย่างเฉียบขาดแต่ดูเหมือนว่าจะไร้ผลอย่าหาว่าผมไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะลุงน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านซะเปล่าไม่กล้าตัดสินใจพวกเองเข้าไปเอาตัวมันออกมาเขาหันมาสั่งลูกสมุนให้บุกเข้าไปในบ้านผมมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าดูท่าทีว่าจะเลวร้ายลงทุกทีบังมิดออกอาการหงุดหงิดชาวบ้านทุบพังประตูเข้าไปมีเสียงโวยวายของสองแม่ลูกก่อนที่จะถูกลากตัวออกมาอย่างทุลักทุเลชาวบ้านที่รออยู่ข้างนอกกำลังจะเฮลาโลกันเข้าไปรุมสกรรมแต่ว่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปกว่านี้บังมิดช่วยปืนจากผู้ใหญ่ยิงขึ้นฟ้าแผดเสียงกัมปนาทกระโจนเข้าไปขวางหน้าสองแม่ลูกเอาไว้เล็งตรงมายังฝูงชนที่กำลังบ้าคลั่งถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวค่อยยิงน้ำเสียงบังมิดบ่งบอกว่าใครไม่ทำตามโดนเข้าสักเม็ดแน่จนทุกคนชะงักงันหยุดอยู่กับที่เอ็งเป็นใครวะแล้วมายุ่งอะไรด้วยขี้เมาคนเดิมมันท้าทายเดินเข้ามาบังมิดยิงขู่สวนออกไปลูกกระสุนพุ่งฝังดินห่างจากเท้ามันเพียงองคุลีเดียวข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ทุกคนจะมาตั้งศาลเตี้ยตัดสินสองแม่ลูกไม่ได้หลักฐานที่จะมายืนยันตัวคนผิดก็ไม่มีดันไปเชื่อคำพูดของขี้เมาคนหนึ่งก็ลองแหกตาดูสิก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีพิษสงอะไรพวกเองเนี่ยแยกย้ายกันกลับไปซะดูเหมือนคำพูดของบังมิจะทำให้ทุกคนได้ฉุกคิดแล้วถ้ามีคนตายขึ้นมาอีกล่ะเองมีอะไรเป็นหลักประกันชีวิตข้าไงเอาชีวิตของข้าเป็นประกันบังมิดบอกหนักแน่นไม่น่าเชื่อว่าการกระทำของบังมิดจะได้ผลเป็นอันว่าคืนนี้ไม่มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นชาวบ้านต่างแยกย้ายกันไปอย่า

ยามเช้าท้องฟ้าโปร่งลมโชยพัดเย็นสบายบังมิดถอยรถมาจอดไว้ข้างอุโบสถเขาเริ่มงานแต่เช้าเตรียมขนย้ายกระดูกผมเหลือไปเห็นผู้ใหญ่กำลังกวาดใบไม้อยู่แถวกำแพงวัดก็เลยเดินเข้าไปหาทำอะไรอยู่ครับผู้ใหญ่ผมถามมากวาดบ้านให้น้องชายมาหน่อยอาจารย์แก้วปากชี้ไปทางกำแพงตรงเสากำแพงที่มีรูปถ่ายซีดๆปรากฏอยู่ครบรอบวันตายของมันก็เลยแต่งพานข้าวมาให้มันในถาดมีอาหารการกินใส่ไว้ในถ้วยเล็กถ้วยน้อยจุดธูปเทียนปักไว้ข้างๆครับผู้ใหญ่ผมก้มลงมองดูภาพผู้ตายชัดๆน้องชายผู้ใหญ่ยังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับมันเป็นน้องผมหลายปีตายนานแล้วล่ะอาจารย์อย่าว่าเสียมารยาทเลยนะครับเขาเป็นอะไรตายผู้ใหญ่ผมถามเรื่องมันยาวนะอาจารย์ก็อยู่ดีไม่ว่าดีชอบหาเรื่องใส่ตัวแกวางไม้กวาดพิงเอาไว้จากนั้นก็เอายาเส้นออกมามวนน้องผมเนี่ยมันจบปริญญาตรีเดียวนะผู้ใหญ่พูดอย่างภูมิใจจากนั้นก็หันไปจุดยาสูบเล่าเถอะผู้ใหญ่ผมรอฟังอยู่ผมเร่งเร้าผู้ใหญ่ก็ไอประชาธิปไตยใหญ่ไงผมตั้งฉายาให้มันเองแล้วมันก็ตายไปกับประชาธิปไตยของมันสมใจอยากแกหัวเราะหึ่ๆในลำคอเป็นการหัวเราะที่ทั้งสะใจและก็ขมขื่นแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงหรอครับผู้ใหญ่เลือกตั้งนายกอบต.เมื่อหลายปีก่อนปีนั้นน่ะสู้กันดุเดือดมากพอใกล้ถึงวันเลือกตั้งทีมตัวเต็งเขาส่งหัวคะแนนไปแจกขนมตามบ้านแต่น้องผมอ่ะมันไม่รับมันบอกว่าผิดกฎหมายไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไอ้คนมีอุดมการณ์แกตบเข่าฉาดวันรุ่งขึ้นมันทำยังไงมันไปแจ้งตำรวจโถเอ้ยโง่บัดซบวันต่อมาเขาก็ให้คนไปยิงทิ้งถึงบ้านผู้ใหญ่ก็รู้ตัวคนทำผิดแล้วทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมแทรกขึ้นเอาไม้สีกไปงัดไม้สูงมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะครับอาจารย์พูดไปก็เปล่าประโยชน์มีแต่จะหาเรื่องเข้าตัวเองเปล่าๆไอ้ประชาธิปไตยใหญ่น้องชายผมเนี่ยมันรนหาที่เองแต่น้องชายผู้ใหญ่เขาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมหมายถึงเขาไม่เอาขนมทุยแกถมน้ำลายลงพื้นโทษทีเถอะครับอาจารย์พูดแล้วมันขึ้นใครเขาก็เอาขนมกันทั้งนั้นอาจารย์รู้ไหมว่ากว่าที่ผมจะได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านผมหมดที่นาหมดวัวหมดควายไปเท่าไหร่อีกไม่กี่เดือนก็ต้องลงจากหลังเสือผมปูทางไว้หมดแล้วหวังให้ลูกชายรับช่วงต่อผมก็ว่าดีนะผู้ใหญ่ลองให้คนหนุ่มไฟแรงขึ้นมาบริหารดูบ้างผมแสดงความคิดเห็นผมว่ามันหมดเวลาของผู้ใหญ่แล้วเมื่อคืนเนี่ยดูเหมือนลูกบ้านไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่เลยนะก็จริงของอาจารย์ล่ะครับผมจะทำอะไรบุ่มบ่ามมากไม่ได้ขัดใจชาวบ้านเสียคะแนนหมดผมอยู่วงการนี้มานานผมรู้ทางดีแกก็ยิ้มย่องพออกพอใจผมผละจากผู้ใหญ่เข้ามาดูบังมิดกำลังขนย้ายโครงกระดูกตอนนี้ทุกคนเข็ดขยาดไม่มีใครกล้าจับต้องกระดูกแล้วจะเดินเฉียดกรายก็ยังไม่กล้าบังมิดผิวปากกร่อยๆทำงานอย่างสบายอารมณ์ผมถามหน่อยสิบังไม่กลัวผีเลยเหรอไม่หรอกครับอาจารย์ผมเป็นมุสลิมผมไม่กลัวผีในคัมภีร์ไม่เคารพอย่างอื่นนอกจากองค์อัลลอฮ์เขาอธิบายให้ฟังแสดงว่ามุสลิมทุกคนไม่กลัวผีไม่ทุกคนหรอกครับบางคนก็กลัวเหมือนกันแต่ผมน่ะถูกสอนไม่ให้งมงายในเรื่องของพูดผีปีศาจแล้วบังว่าผีมีจริงไหมผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแต่ถึงผมเห็นผีจำเป็นที่เราจะต้องกลัวมันด้วยหรอครับมันอาจจะมีหรือไม่มีแต่สำหรับผมว่ามันเป็นมายาคติที่เราสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองให้กลัวมากกว่าถ้าอย่างนั้นงานต่อไปเนี่ยผมคงต้องอาศัยบังแล้วผมจองตัวไว้เลยแล้วกันนะผมยื่นมือออกไปเราจับมือกันเขย่าเบาๆทำสัญญาไม่ใช่แค่ผมที่ต้องการบังมิดผมคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้
กำลังต้องการคนแบบบังมิดคนที่กล้าต่อสู้กับความหวาดกลัวภายในใจของตัวเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในวันนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ากันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะมาติดตามรับฟังกันได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเร่งสรุปเหตุรถไฟชนรถเมย์ภายใน30วันเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
8: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
7: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
8: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กระทรวงคมนาคมถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยภายใน30วัน
11: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้จอดคล่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นสำหรับผลทางคดีขณะนี้ตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขอสมกทุกคนเป็นประจำทุกวันจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยสำหรับการแก้ปัญหาจุดเกิดเหตุที่มีรถหนาแน่นตำรวจและกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังลงพื้นที่ทดลองปรับลดช่องจราจรบนถนนกำแพงเพชร7 ในช่วงเร่งด่วนพร้อมติดตั้งแผงกั้นห้ามเลี้ยวขวาและตีเส้นทะแยงสีเหลืองห้ามรถหยุดทับทางรถไฟส่วนในระยะยาวจะนำระบบสัญญาณไฟอัตโนมัติมาใช้ที่แยกกำแพงเพชร7ให้สัมพันธ์กับแยกอโศกเพชรบุรีเพื่อป้องกันหางแถวล้นขวางทางรถไฟปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการด้านความมั่นคงปราบอาชญากรรมขั้นเด็ดขาด
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการทำงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลที่ดึงผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรและผู้บังคับการรวมกว่า400นายขับเคลื่อน9ภารกิจสำคัญเน้นปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลมีนอกระบบและยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพร้อมย้ำชัดว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำบทบาทสำคัญของตำรวจคือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ด้านหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเน้นย้ำยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
13: พลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งการเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนการเชื่อมต่อระหว่างชุดปฏิบัติการเพื่อปิดทุกช่องว่างเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพื้นที่จุดเกรงใจและพื้นที่อับสัญญาณตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราบริเวณจุดตรวจด่านตรวจคลังสินค้าทางการเกษตรและเส้นทางการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือจากตำบลท่าตอนเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จพร้อมกันนี้ให้ขับเคลื่อนงานข่าวเชิงขยายผลทลายโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นต่อและต้องสกัดกั้นกลุ่มทุนและระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันค่ำคืนของคืนวันพฤหัสบดีนะครับมีความสุขกันดีอยู่หรือเปล่านะฮะสุขภาพเป็นไงบ้างนะเป็นห่วงกันครับสำหรับคืนนี้ของสุขภาพดีวิถีไทยนะฮะ21พฤษภาคมแล้ว2569ฝนก็ดูเหมือนว่าวันนี้ฝนไม่ตกที่กรุงเทพนะที่ห้องส่งแต่ก็มีเมฆเยอะเหมือนกันทำท่าอยากจะตกเหมือนกันต้องติดตามข่าวจากกรมอุตุกันด้วยนะดูแลสุขภาพกันนะเห็นว่ามีไข้หวัดนะไวรัสระบาดกันอยู่ทั้งไวรัสท้องถิ่นที่ยังมีอยู่นะไข้หวัดใหญ่โควิดนะทั่วโลกก็มีไข้หวัดพันธุ์ใหม่ๆนะฮันตานะรู้สึกจะเงียบไปแล้วแต่ก็อยู่ในช่วงที่มีการเฝ้าระวังกันอยู่อีโบลาก็มีข่าวระบาดทางแอฟริกานะครับสุขภาพสำคัญมากคุณผู้ฟังครับเราต้องดูแลรักษานะป้องกันตรงนี้สำคัญมากป้องกันไว้ก่อนถ้าป้องกันไม่ได้มันเป็นแล้วก็รักษานะครับยูกยาก็ใช้ให้ถูกต้องนึกถึงสมุนไพรเอาไปผู้เบ่ของเรานะครับตั้งใจทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาไทยนะตั้งใจทำอย่างยิ่งทั้งคุณภาพและก็ความปลอดภัยหลายๆตัวนี้ผ่านงานวิจัยแล้วด้วยนะครับว่ามีผลการรักษาที่เรียกว่าดีมากๆทีเดียวนะครับอ่ะคืนนี้2ชั่วโมงครับคืนวันพฤหัสบดีชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมแต่ว่าชั่วโมงแรกในค่ำคืนนี้จะได้พบกับทางอาจารย์แอ๊กเภสัชกรนัทดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอ๊กท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณบรรลมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
3: ปราจีนฝนตกไหมวันนี้
4: ร้อนครับยังไม่ตกครับ
3: วันนี้ร้อนวันนี้แดดแรงเนาะ
4: วันนี้ร้อนวันนี้แดดแรง
3: อ่ะโอเคครับดูแลสุขภาพกันคืนนี้มีเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเราอาจารย์แอ๊กเชิญเลยครับ
4: ได้ครับเมื่อกี้ฟังคุณลมได้ยินเรื่องไวรัสฮันตา
3: ใช่ฮันตา
4: เมื่อกี้นั่งพอดีผมติดตามข่าวมาสักพักแล้ว
3: เป็นไงครับ
4: ครับก็จริงๆก็เขาระบาดเนาะสิ่งที่ข่าวเขาออกคือเริ่มจากเรือสำราญใช่ไหมครับ
3: บนเรือสำราญเสียชีวิตไปตั้ง3คนนะครับ
4: ใช่ครับแต่ว่าประเมินแล้วเนี่ยครับจากที่ผู้เชี่ยวชาญเขาประเมินแล้วเนี่ยก็เป็นไวรัสที่มีความรุนแรงครับแต่ว่าติดต่อกันเนี่ยยากครับติดต่อกันยาก
3: มันเป็นเหมือนกับมันเป็นเรื่องธรรมชาติของไวรัสถ้าเชื้อรุนแรง
4: ใช
3: ่ก็จะระบาดยากกว่าเชื้อที่ไม่รุนแรงครับผมครับ
4: ครับครับก็เป็นต้นกำเนิดจากพวกสัตว์ฟันแทะอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่
4: ซึ่งเจ้าเรือสำราญเขาไปรับผู้คนมาจากตัวท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวเขาอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับขึ้นมาค่อยป่วยประมาณนั้นครับประมาณนั้น
3: ป่วยบนเรือเพราะว่าอยู่
4: ระบาด
3: อยู่บนเรือเป็นเดือนๆเนาะครับผม
4: โอ้ใช่เราต้องอยู่นานพอสมควรด้วยคุณบรม
3: ใช่
4: หมายถึงว่าต้อง
3: สัมผัสกัน
4: ต้องสัมผัส
3: กันอยู่หลายวัน
4: หลายวันนานๆอย่างเงี้ยครับนะเพราะฉะนั้นผมว่าคนไทยก็ยังสบายใจได้อยู่
3: ยังสบายใจได้ครับ
4: ยังสบายใจได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของเราครับวันนี้นะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับคือพอดีเจอบทความที่น่าสนใจนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะ
3: ครับ
4: เขาบทความนี้นะครับเขาใช้บทความว่าออกกำลังกายแบบไหนครับช่วยเสริมความจำให้ดีขึ้นนะครับจากงานวิจัยประสาทวิทยาเลย
3: น่าสนใจ นี่ออกกำลังกายแล้วช่วยสมองฝึกความจำด้วยน่าสนใจครับ
4: ใช่ครับใช่ครับนะฮะ เขาพบว่าครับการออกกำลังกายเพียงระยะสั้นๆครับสามารถสร้างคลื่นของสมองครับคือคลื่นของสมองเนี่ยทำให้คุณนะครับช่วยจัดเก็บและเรียกคืนความทรงจำได้ครับโอ้อันนี้น่าสนใจมากนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่เริ่มมีปัญหาเรื่องความจำนะครับเนาะนะครับผมว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเริ่มมีแล้วนะครับคือความทรงจำเนี่ยเป็นสิ่งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความพยายามในจำการจำชื่อคนใช่ไหมฮะเราไม่ได้เจอคนนานเราอาจจะจำชื่อไม่ได้นะฮะหรือจำสิ่งของที่ต้องซื้อนะการอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบหรือการสัมภาษณ์งานที่สำคัญเนี่ยเวลาเราอ่านแล้วข้อมูลที่อยู่ในหัวนะครับบางทีมันเลือนหายไปเลยในนาทีถัดไปก็ได้นะครับเขาบอกว่ามีวิธีง่ายๆครับที่จะเพิ่มความจำของคุณได้ทันทีครับเมื่อพยายามเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆครับวิธีนั้นคือครับ1คือการเดินเร็วๆสัก 2-3 นาทีงงไหมครับหรือว่าใครมีจักรยานนะครับก็ให้ปั่นจักรยานออกกำลังกายสัก 2-3 นาทีครับ
3: ช่วงสปีดช่วงสปีดความเร็วช่วงนั้นใช่ไหม
4: ใช่ครับคือเทคนิคที่ผมพูดมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเพิ่มความทรงจำได้ครับเมื่อพยายามเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆก็คือเพิ่มความจำได้มากขึ้นนั่นแหละนะครับทีนี้เขาอธิบายว่าทำไมครับคือผลวิจัยเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถพัฒนาความจำได้ครับด้วยการออกกำลังกายชนิดแอโรบิกนะครับก็หรือคาร์ดิโออธิบายง่ายๆก็คือการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นนะหัวใจเต้นเร็วมากขึ้นนะครับเช่นการวิ่งอะไรพวกเนี้ยคือเขาก็มีการพิสูจน์กันนะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองนะฮะดังมีผู้เขียนนะครับเคยระบุไว้ในจดหมายข่าวเรื่องมีชีวิตที่ดีไปนานๆเนี่ยนะครับกิจกรรมทางกายเนี่ยสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานนะฮะและเสริมสร้างส่วนต่างๆของสมองที่เสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพตามวัยได้นะครับแล้วก็ช่วยชะลอการเสื่อมถอยของความสามารถทางปัญญาได้นะครับ
3: ครับ
4: การออกกำลังกายเนี่ยคือเราเนี่ยไม่ได้แค่ได้ประโยชน์ทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาพิสูจน์ไปแล้วครับว่ามันเสริมสร้างบริเวณสมองครับที่สำคัญของความจำครับสิ่งนั้นคือส่วนของฮิปโปแคมปัสครับฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันคือส่วนที่เล็กๆนะครับที่อยู่ด้านในของสมองครับส่วนนี้นะครับเป็นสมองส่วนที่ควบคุมความจำของเรานะฮะการออกกำลังกายนะครับในระดับปานกลางครับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเพิ่มขนาดของเจ้าฮิปโปแคมปัสได้ครับคือแทนที่นอกจากจะได้กล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นแล้วใช่ไหมฮะไอตัวส่วนนี้สมองส่วนนี้นะครับใหญ่ขึ้นด้วยครับนะฮะมันไปกระตุ้นได้ฮะแล้วก็ช่วงเวลาการออกกำลังกายนะครับก็มีความสำคัญเช่นกันครับเขาบอกว่าเวลาเราจำอะไรแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่าเราอ่านหนังสือนะครับอยากจะจำข้อความในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าอ่านหนังสือเสร็จครับให้ออกไปเดินเล่นครับนะเพราะว่ามีผลวิจัยนะฮะบอกว่าทำให้คนนะครับช่วยจดจำและดึงข้อมูลความจำเนี่ยออกมาได้ดีกว่าครับหลังจากการ ออกกำลังกายทันทีนะครับประมาณนั้นนะครับ และในทางตรงกันข้ามครับเมื่อกี้ผมบอกว่าต้องเป็นพวกคาร์ดิโอเนาะคาร์ดิโอหรือพวกการวิ่งการเดินเร็วอย่างเงี้ยนะครับการออกกำลังกายแบบพวกเล่นกล้ามเล่นเวทครับไม่ได้ช่วยเสริมความจำแต่อย่างใดครับคุณโลม
3: คร
4: ับ นะครับคือปัจจุบันเนี่ยจริงๆนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ยังคงเข้าใจกระบวนการนี้นะครับก็เกิดได้ยากอยู่แต่ว่าก็มีการศึกษาวิจัยใหม่นะครับล่าสุดนะครับชิ้นหนึ่งที่เขาต้องการจะเรียกว่าทดสอบสมมติฐานหรือทดสอบความเข้าใจนั้นนะครับเขาก็เอาคนมาครับนะเอามานั่ง14คนนะฮะหลังนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบภายในสมองครับเขาก็จะมีเครื่องมือนะเป็นคล้ายๆถ้าเราดูหนังนะมันก็จะเป็นเหมือนไอ้ที่แปะไว้บนหัวอย่างนั้นนะครับนะมันจะเป็นกระตุ้นเขาเรียกว่าเขาวัดกระแสไฟเล็กๆครับนะเขาวัดกระแสไฟเล็กๆเขาบอกว่าเอาคนเนี่ยมานั่งมาออกกำลังกายเสร็จนะคุณมนมแล้วก็เอามานั่งเลยแล้วก็เอาเครื่องเนี้ยแปะบริเวณรับรอบหัวเนี่ยนะ
3: เทสเลย
4: เขาเทสเลยเขาอยากรู้ว่าไอ้ตุมันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างหรือมีกระแสไฟอะไรไหมนะที่ไหลเวียนระหว่างเซลล์สมองกับตัวเขาเรียกว่าระหว่างเซลล์สมองด้วยกันเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งนะถ้ามีกระแสไฟเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันเขาเรียกว่าสมองเนี่ยกำลังรวบรวมความทรงจำอยู่ครับปรากฏว่าครับนักวิจัยนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยไอโอวาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าขึ้นเขาพบว่าขึ้นสมองเนี่ยเป็นที่เขาพบเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่นิวรอนตัวเซลล์ประสาทในสมองเนี่ยครับจำนวนมากนะครับทำงานพร้อมๆกันครับทันทีครับหลังจากเราออกกำลังกายแล้วครับนะก็สิ่งนี้ครับเป็นการพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนครับว่าหลังจากเราออกกำลังกายเนี่ยนะครับสมองครับเขากำลังจัดเก็บและรักษาความทรงจำอยู่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าหลังจากการออกกำลังกายเนี่ยมันสามารถสมองเนี่ยมันทำงานเหมือนเรียบเรียงลิ้นชักนะครับถ้าผมอธิบายง่ายๆคือถ้าท่านมีของกระจัดกระจายเนี่ยบางทีมันจำไม่ได้เนาะมันต้องเรียบเรียงในที่ที่เหมาะสมนะครับสมองก็เหมือนกันครับหลังจากการออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยสมองครับเขาก็พยายามเรียบเรียงครับนะจัดการเก็บเอกสารอะไรให้มันเหมาะส
3: ม
4: ทำให้ท่านเนี่ยมีความทรงจำเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทีมวิจัยครับยังเฝ้าติดตามการทำงานของสมองของผู้เข้าร่วมการทดลองนะครับเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากมีการกระตุ้นการทำงานอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าหลังออกกำลังกายแล้วมีการเพิ่มขึ้นของคลื่นครับในส่วนฮิปโปแคมปัสครับที่ควบคุมความทรงจำรวมถึงบริเวณอื่นๆด้วยครับ
3: ครับ
4: นักวิจัยครับเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ครับช่วยทำให้สมองเนี่ยรวบรวมความทรงจำเนี่ยได้ดีขึ้นครับก็คือทำให้สมองเนี่ยมันวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้เร็วมากขึ้นและได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ทีมนี้นะครับได้ร่วมมือกับสัญญาแพทย์ระบบประสาทนะครับที่คอยตรวจสอบกิจกรรมทางไฟฟ้าในผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดรักษาโรคลมชักอยู่นะครับผู้ป่วยเหล่านี้นะครับก็ได้รับการฝังไอตัวเครื่องมือที่ผมว่าเนี่ยไว้ในสมองชั่วคราวด้วยนะครับเพื่อสังเกตกิจกรรมทางไฟฟ้าครับก่อนและหลังการออกกำลังกายบนจักรยานออกกำลังกายนะครับถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งใดครับแต่ในระหว่างการศึกษาเนี่ยนะได้ชี้ว่าตัวคลื่นสมองเนี่ยอาจจะเป็นตัวเรื่องหนึ่งในการเสริมความจำได้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าสมองมนุษย์เนี่ยทำงานอย่างไรนะครับโดยการวัดตัวขึ้นสัญญาณไฟฟ้าได้โดยตรงนะครับ
3: ครับ
4: ก็งานวิจัยชิ้นนี้นะครับที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการศึกษาครั้งแรกของโลกนะครับที่แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายเนี่ยส่งผลต่อกิจกรรมทางไฟฟ้าของสมองได้โดยตรง คือก่อนหน้านี้เราไม่สามารถอธิบายได้ครับว่าทำไมเราจะอบรมกันเนาะว่าออกกำลังกายแล้วสมองดีแต่เราไม่รู้ว่าทำไมงานวิจัยเนี่ยมันมาตอบแล้วครับว่
3: า
4: การออกกำลังกายเนี่ยมันส่งผลต่อสมองของเราได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้นะครับ
3: ครับ
4: ก็ในขณะเดียวกันครับงานวิจัยนี้นะครับก็สรุปนะครับว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับเป็นประโยชน์ต่อสมองและร่างกายในหลายๆด้านนะครับเขาวัดออกมาเป็นตัวเลขด้วยครับว่าการออกกำลังกายเพียงครั้งเดียวครับสามารถช่วยเพิ่มสมาธิได้นานถึง2ชั่วโมงครับ
3: โอ้โห
4: แปลว่าอะไรครับแปลว่าหลังจากออกกำลังกายแล้วเนี่ยคนนะมนุษย์เนี่ยจะมีสมาธิเพิ่มขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมครับที่ท่านจะต้องการจะศึกษาอะไรบางอย่างถ้าท่านต้องการความจำที่ดีนะควรทำหลังออกกำลังกายจะดีที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
3: เออแปลกแค่เพิ่งได้ยินนะครับผม
4: นะแล้วก็เนื่องจากว่านอกจากนั้นนะครับก็เพิ่มระดับโดปามีนครับซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขได้อย่างทันทีนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งเราออกกำลังกายมากเท่าใดครับยิ่งร่างกายแข็งแรงมากเท่าใดสมองของเราก็จะได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายแต่ละครั้งมากขึ้นเท่านั้นนะครับการศึกษานี้นะครับก็แสดงให้เห็นครับว่ายิ่งออกกำลังกายมากขึ้นเนี่ยประโยชน์ต่อสมองก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนกิจกรรมที่เราทำครับคือยิ่งออกมากยิ่งได้ผลมากครับว่ากันง่ายแบบนี้เลยนะครับ
3: ครับ
4: นะฮะก็อันนี้นะครับสุดท้ายครับสรุปเขาบอกว่าหากคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6สัปดาห์ครับคุณจะได้รับประโยชน์มากเป็นทวีคูณจากการออกกำลังกายในครั้งต่อๆไปครับเพราะฉะนั้นคนทำอย่างต่อเนื่องนะครับเดือนกว่าได้เลยนะครับเดือนกว่าได้เลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นบทความที่อธิบายนะครับว่าทำไมนะครับตัวการออกกำลังกายเนี่ยถึงมีประโยชน์นะครับต่อสมองนะครับทีนี้พอเรากล่าวถึงเรื่องการออกกำลังกายแล้วเนี่ยพอดีผมท่านรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขนะครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับซึ่งได้เดินทางมาที่อภัยภูเบศรครับคุณบุญนมครับนะฮะท่านก็ได้สนใจนะครับเกี่ยวกับตัวสมุนไพรอภัยภูเบศรนะฮะอยู่หนึ่งชนิดนะฮะจริงๆท่านสนใจหลายชนิดแต่ว่าท่านไฮไลท์ตัวนี้เป็นพิเศษเลยคือตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำนะฮะตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยท่านบอกว่าตัวสรรพคุณของตัวเจ้าสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยผมว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะครับมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้ว
3: ก็เคยใช้
4: นะครับว่ามันสามารถช่วยลดกระบวนการอักเสบได้นะครับของกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็พวกรอยฟกช้ำนะครับรอยฟกช้ำนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับท่านก็เลยอยากจะให้ลองเราเนี่ยให้ทางอภัยเวทเนี่ยลองนำสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยเข้ามาในวงการการออกกำลังกายและกีฬาในกีฬามากขึ้นนะฮะท่านเน้นนะครับให้ไอเดียค่อนข้างดีนะครับว่าควรจะเป็นกีฬาที่มีการปะทะเนื่องจากว่า
3: ชกช้ำดำเขียว
4: ชกช้ำดำเขียวนะครับแน่นอนครับ
3: ยอดทั้งหลาย
4: ในเมืองไทยครับเราฮิตกันมากเลยคือมวยไทยนะครับนะฮะ
3: แน่นอน
4: ว
3: ่
4: าอยากให้ลองนำผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยนะครับนำเสนอเข้าไปในกีฬามวยนะครับนะครับก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการขยาย
3: ต่อยอดกันได้พอดีเลย
4: ใช่ต่อยอดนะฮะขยายช่องทางทำให้ผู้ใช้เนี่ยรู้จักได้มากขึ้นนะครับรู้จักได้มากขึ้นนะครับ
3: ครับ
4: แต่ว่าปัญหาก็คือว่าท่านก็ถามนะฮะว่าค่อนข้างดีนะฮะว่าแล้วเราจะผลิตทันไหมอะไรยังไงถ้ามันมีการขยายออกไปแบบนั้นนะครับคือการควบคุมคุณภาพของเจ้าสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยต้องบอกว่า ที่ยาไพรเวทเนี่ยให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีการศึกษาวิจัยนะครับด้านการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสารออกฤทธิ์นะครับทั้งโททอลฟาโบนอยด์แล้วก็ตัวไวเท็กซินนะครับคือท่านอาจจะเห็นว่ามันเป็นสมุนไพรก็จริงนะครับแต่ว่าวิธีหรือกระบวนการผลิตเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็ใช้หลักการของการพัฒนายาแผนปัจจุบันเนี่ยนะครับเข้ามาเขาเรียกว่าร่วมนะครับในการผลิตยาว่าง่ายๆนะครับ
3: ครับ
4: ซึ่งสารที่ผมว่าไปเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีฤทธิ์ในการลดอาการอักเสบได้นะครับแล้วก็ในที่โรงพยาบาลเองเนี่ยมีการศึกษาวิจัยนะครับตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยในผู้ป่วยเนื้อเยื่ออักเสบนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยเราก็ได้ใช้ตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยทดสอบในผู้ป่วยที่เขาเรียกว่าคล้ายๆมีอาการบาดเจ็บแล้วก็มาโรงพยาบาล
3: ครับ
4: พวกข้อเท้าบวมนะครับปวดหลังนะปวดไหล่นะครับหรือเจ็บข้อศอกนะครับจนทนไม่ได้ต้องมาหาคุณหมอโรคกระดูกที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งสองทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้ทดลองใช้ตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำแล้วก็ติดตามอาการหลังจาก1สัปดาห
3: ์
4: นะฮะก็พบว่าตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ย1ก็คือลดช่วยลดอาการปวดได้นะอย่างมีนัยยะสำคัญเลย2คือช่วยลดบวมได้นะครับถ้าเข่าที่มาหาหมอวันนั้นเนี่ยบวมๆเนี่ยนะครับก็ให้คนไข้สเปรย์เนี่ยนะ2กดวันละ3ครั้งนะเช้ากลางวันเย็นเนี่ยนะครับ1สัปดาห์เนี่ยนะครับก็อาการบวมก็จะยุบลงแต่เราก็ละเอียดไปกว่านั้นอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเห็นผลได้ภายใน2ถึง3วันนะครับอันนี้คือมีนัยยะสำคัญเลยนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับนอกจากเราผลิตยาแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพแล้วเนี่ยในการผลิตแล้วเนี่ยวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยนะครับได้ผลิตสามารถผลิตได้เองในประเทศนะครับตัวต้นกระดูกไก่ดำเนี่ยก็มาจากเกษตรอินทรีย์นะครับที่มีการปลูกในประเทศทุกอย่างนะครับรวมทั้งตัวสารอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่จะสามารถทำให้ประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาตนเองด้านยาได้นะครับแล้วก็สามารถลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้นะครับ
3: ครับ
4: ก็ในปัจจุบันนี้นะครับตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลรัฐหลายๆแห่งแล้วครับคุณโรงคร
3: ับ
4: ก
3: ็
4: คือใครได้ไปโรงพยาบาลรัฐนะครับบางแห่งเนี่ย
3: ถ้า
4: ค
3: ุณหมอสั่งยาตัวนี้แล้วใช่ไหม
4: ฟรีเลยนะครับรับได้ฟรีเลยนะที่ private แน่นอนนะครับก็มีโรงพยาบาลในมอบุรพานะครับแล้วก็ที่อื่นๆอีกนะครับยังไงท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับสามารถโทรมาเล่าประสบการณ์นะครับที่รับยาสเปรย์กระดูกกระดำจากโรงพยาบาลจากคุณหมอเนี่ยนะครับถ้ามีที่ไหนนะครับช่วยบอกข่าวกับท่านอื่นๆด้วยก็ยิ่งดีนะครับ
3: แจ้งมาแจ้งมาจะได้แจ้งต่อครับ
4: ครับนะฮะแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมองแต่ว่าถ้าออกกำลังกายแล้วนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับมีบวมมีปวดนะครับสามารถใช้ตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยสามารถบรรเทาอาการได้นะครับอันนี้ก็ เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับ
3: โอเคครับได้เลยครับอ่ะข้อมูลเบื้องต้นจากทางอาจารย์แอ๊กนะเดี๋ยวให้อาจารย์แอ๊กพักแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับจิบนงจิบน้ำหน่อยเราเตรียมสปอร์ตเอาไว้แล้วนะครับฟังสปอร์ตกัน1ชุดคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วมีข้อสงสัยในข้อมูลที่อาจารย์แอ๊กพูดคุยไปหรือว่าจะเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะเป็นเรื่องของอภัยภูเบศเป็นเรื่องของหยูกยาต่างๆเป็นเรื่องของสุขภาพที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากอาจารย์แอ๊กนะครับเภสัชกรนัดดนัยมุสิกวงจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-0473เบอร์เดิมนะเบอร์เดิมเบอร์คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์ นะเราจะย้ายมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะเปลี่ยนเบอร์นะรหัสสุขจะเป็นเบอร์02

0: มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
1: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
5: แม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
6: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
4: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
5: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
6: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
7: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
8: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
9: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
8: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
9: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
8: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
10: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
11: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
12: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
11: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
12: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
11: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
12: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
11: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
13: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
14: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยจำเบอร์กันได้หรือเปล่านะแฟนประจำคงจำได้ถ้าหากว่าเป็นผู้ฟังท่านใหม่ก็จดเบอร์ใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องใส่มือถือไว้นะครับ02-290-0473นะย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ 02-290-0473 มีผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับมีผู้ฟังโทรมารอแล้วอยู่ในสายอยู่นะไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะครับฮัลโหล
15: ภาวะปัด
14: เกิดอะไรขึ้นโอเคฮัลโหลสวัสดีครับอะไรอะไรนะครับโอเคอ่ะฮัลโหลโอเคขออภัยสายหลุดสายหลุดโทรใหม่นะครับโทรใหม่นะผู้ฟังที่รออยู่โทรใหม่นะครับ02-290-0473นะวันนี้อยู่กับทางอาจารย์แอคนะครับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์นะมีอะไรจะปรึกษาจะสอบถามก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับติดแล้วครับฮัลโหลติดแล้วครับฮัลโหล
16: ฮัลโหลครับผม

0: ทรติดแล้วครับโทรติดแล้วครับสวัสดี
1: ผมสวัสดีครับอาจารย์ผมอยากถามว่าหญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดามีสรรพคุณอะไรบ้างครับ
0: อยากรู้สรรพคุณของหญ้าปักกิ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: โอเคอาจารย์แอ๊กฟังอยู่เชิญอาจารย์แอ๊กครับเชิญคร
2: ับ ฟังอยู่ครับครับผมตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยจริงๆโอ้เขาก็ส่งชื่อเลยนะครับคือตามฉายาเลยคือหญ้าเทวดานะครับคือคนสมัยก่อนเนี่ยเจ็บป่วยอะไรเนี่ยนะครับก็ทานตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยนะครับในการรักษานะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยเข้ามาค่อนข้างมีบทบาทนะครับในการเป็นพวกสมุนไพรทางเลือกนะครับของผู้ป่วยพวกโรคมะเร็งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตามงานวิจัยในทางวิชาการแล้วเนี่ยนะครับตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยเขามีผลการศึกษาแค่ในระดับพวกหลอดทดลองนะครับในระดับหลอดทดลองซึ่งมันก็ช่วยลดการแพร่กระจายของพวกเซลล์มะเร็งนะครับถ้าผู้ป่วยอยากจะใช้นะครับ
0: เป็นทางเลือก
2: สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับหรือว่าในตำรานะครับของมี
0: ทางจีน
2: มีคนรวบรวมตำราอยู่นะครับของทางอัพเวนที่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยนะครับ
0: ใช่
2: ก็มีการเก็บข้อมูลนะในการใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยในหลายคนนะครับเป็นเหมือนเคสรีพอร์ตนะครับการใช้จริงนะครับคือไม่ใช่ถึงกับลักษณะการวิจัยอะไรหรอกนะครับแต่ว่าเป็นการเก็บเคสจากผู้ป่วยจริงนะครับเขาก็ใช้ตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยนำมาคั้นเป็นน้ำแล้วก็ดื่มในการ
0: รักษามะเร็ง
2: ในโรคมะเร็งนะครับในหลายประเภทนะครับเขาก็ได้รวบรวมเป็นข้อมูลเอาไว้นะครับก็ประมาณนั้นครับ
0: ตัวนี้เพิ่มภูมิด้วยใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับก็จะเป็นข้อมูลการวิจัยก็จะสิ้นสุดประมาณในสัตว์ทดลองและในหลอดทดลองครับ
0: ครับสรรพคุณหลักๆก็จะประมาณนี้ครับได้พอเข้าใจเนาะ
2: ครับ
1: ครับครับผม
0: โอเคแล้วโอเคมีคำถามอื่นอีกไหมครับ
1: มีหญ้านางแดงมีสรรพคุณอะไรบ้างครับ
0: หญ้านางแดง
2: ครับได้ครับ
0: อยากรู้เรื่องหญ้านางแดงด้วยครับอาจารย์ต่ออีกตัวนึงอีกตัวนึงให้อีกตัวนึงเชิญครับ
2: ได้ครับตัวหญ้านางแดงครับมีโอ้สรรพคุณค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับก็ใช้หญ้านางเนาะมันก็เป็นพวกฤทธิ์เย็นนะครับถ้าสรรพคุณตามภูมิปัญญาก็ถอนพิษแก้ไข้พิษอะไรพวกนี้นะครับบำรุงหัวใจนะครับแล้วก็ในรูปแบบและขนาดเนี่ยเขาก็ใช้แก้พิษเป็นคล้ายๆเป็นหญ้านางครับยาเบื่อแก้เมาอะไรพวกนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็เป็นสรรพคุณประมาณนี้ครับผมแล้วก็
0: ลดไข้ลดไข้ได้ใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: หญ้านางแดงลดไข้ได้ครับ
2: แล้วก็ถ้ามีการศึกษาวิจัยที่เป็นแบบอย่างเป็นทางการหน่อยนึงเขาเอามาใช้ลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดครับพวกคล้ายๆแก้แห้งอะไรประมาณนี้ครับคุณมนลมครับ
0: ครับครับ
2: ประมาณนี้ครับ
1: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีคร
2: ับครับ
1: อ
0: าจารย์ดีได้ครับได้ครับก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะให้เป็นข้อมูลนะในการที่จะนำไปดูแลสุขภาพในเบื้องต้นได้เป็นทางเลือกได้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: สายนี้จากไหนครับฮัลโหล
3: ครับผม
0: ครับเชิญครับถามอาจารย์ได้เลยครับ
3: คือผมเดี๋ยวกันผมเสียบแบตก่อนนะ
0: โอเคครับเสียบแบตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวแบตเตอรี่หมด
3: ครับ
0: ครับ
3: คืออย่างนี้นะผมไม่รู้เป็นไรไอ้เลือดมันออกตั้งนอกแข้งไปถึงฝ่าเท้าหลังเท้าบนน่ะมันเลือดมันคั่งฮัลโหล
0: อาจารย์ฟังอยู่อาจารย์ฟังอยู
3: ่คือเลือดนะเลือดผมมันเกิดเลือดข้างตรงหน้าแข้งแล้วไปหลังเท้าแล้วก็บวมแล้วผมเป็นตายอยู่ช่วงนี้แล้วผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไร
0: อยากจะให้อาจารย์ให้คำแนะนำนะ
3: ครับ
0: อาจารย์แนะนำยังไงดีครับเจอประมาณนี้
2: คุณมาลองครับพอดีผมฟังแล้วมัน
0: เขาบอก
2: เป็นคำขาดๆนะครับ
0: เขาบอกว่าเขาบอกว่าเลือดออกที่หน้าแข้งเขาจากหน้าแข้งเขาไปถึงหลังเท้าเลยเขามีปัญหาเรื่องโรคไตอยู่เลือดออกเนี่ยมันเป็นเลือดออกที่อยู่ในยืนใต้ผิวหนังใช่ไหม
3: ใต้ผิวหน
0: ัง ใต้ผิวหนังแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันเป็นเลือด
3: มันก็มันเป็นจ้ำจ้ำแดงแดง
0: ไงเป็นจ้ำจ้ำแดงแดงบริเวณตั้งแต่หน้าแข้งใต้หัวเข่าลงไป
3: ครับผมถึงหลังเท้า
0: ถึงหลังเท้า
3: หลังเท้าตรงกระโปรงปอกปอมเนี่ยทั้งหมดเลยอ
0: ่
3: ะ
0: โอเคครับลักษณะเป็นจ้ำเลือดนะ
3: ครับ
0: อาจารย์จะนำคนคนผู้ฟังท่านนี้อย่างไรดีครับ
2: โอเคครับคือถ้าถูกวินิจฉัยแล้วนะครับว่าเป็นโรคไตผมตีต่างว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะครับแล้วก็เกิดพวกรอยจ้ำแดงหรือรอยฟกช้ำเนี่ยไม่ว่าจะบริเวณใดก็ตามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานของเกล็ดเลือดที่เกล็ดเลือดครับที่ผิดปกติครับหรือว่าเกิดจากผลข้างเคียงจากยาบางชนิดครับเช่นพวกยาละลายลิ่มเลือดครับคือสามารถเป็นไปได้นะครับก็คือเกล็ดเลือดเนาะการทานยาแล้วก็เรื่องของผิวหนังที่บางลงเนื่องจากว่าไตทำงานลดลงเนี่ยร่างกายก็ขับเหงื่อลดลงก็ทำให้ผิวแห้งแล้วก็ระคายเคืองง่ายก็เกิดพวกรอยถลอกหรืออาจมีจุดเลือดได้ครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาฟอกไตหรือเปล่านะครับ
0: ระยะไหนครับ
2: ว่าเป็นอย่างไรฟอกไหม
0: ยังไม่ได้ฟอกนะอยู่ระยะไหนครับ
3: ระยะ3 4อะไรเงี้ย
0: 3เข้า4นะครับประมาณ3 4ครับผม
2: ครับก็ประมาณนี้ครับแล้วทานยาละลายริ่มเลือดอยู่ไหมครับ
3: ไม่ได้ทานเขาให้ทานไอ้ยาไขมันลดไขมันแล้วก็ยาอะไรบำรุงมา
2: ครับ
3: แล้วก็ยาไต
2: โอเคครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
0: ต้องไปหาหมอ
2: รักษาครั้งหน้าครับ
0: ก็หมอนัดเมื่อไหร่ครับหมอนัดอีกเมื่อไหร่ครับเจอหมออ
3: ีก3เดือนครับ
0: อีก3เดือนไปก่อนดีไหมควรไปก่อนไหมคุณอาจารย
2: ์ไปก่อนได้ครับมันเพิ่งขึ้นใช่ไหม
0: ขึ้นมากี่วันแล้ว
3: มาสักอาทิตย์พระอาทิตย์ฝ่าแล้ว
0: แล้วยังไม่ยุบยังไม่หายไปเลย
3: ก็เนี่ยยังมันก็หายมันเป็นหายเป็นอยู่
0: เป็นให้หายอยู่หาเวลาไปหาหมอสักหน่อยก็ดีเนาะอาจารย์เนาะ
2: ครับใช่ครับก็สามารถโทรถ้ารักษาโรงพยาบาลใหญ่ๆเขาจะมีสามารถเลื่อนนัดได้นะว่าเรามีอาการผิดปกติ
3: ผมอยู่สันบุรีชัยนาท
0: แล้วยังไงอ่ะสันบุรีชัยนาทไปหาหมอไม่ได้หรอ
3: ไปหาหมอสันบุรีผมก็ไปหาหมอสันบุรีแต่นี้ผมมีสิทธิ์ไอ้ประกันสังคมอยู่โน่นในชัยนาทนเรนทร
0: ไปรักษาที่ไหนก็กับหมอคนไหนก็ไปที่นั่นแหละครับ
3: อ๋อ
0: ไปที่นั่นเลยเพราะว่าเขาจะได้วินิจฉัยได้ง่ายเพราะก็ประวัติรักษาแล้วก็อยู่นั่นหยุดยาก็อยู่ที่นั่นครับ
3: คร
0: ับ ต้องไปที่นั่นต้องไปที่นั่นครับ
3: เออ
0: นะอันนี้อาจารย์ก็ประเมินเบื้องต้นให้มันก็ยังไม่รู้เหตุที่แท้จริงเนาะ
3: มันก็ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นไร
0: แต่ว่าไม่ได้อะไรร้ายแรงอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรจะไปปรึกษาซะหน่อยนะ
3: ครับผมครับผมขอบคุณมากเลยคร
0: ับ
3: ต้องรีบจดเบอร์โทรแล้วรีบโทรว่าตังค์มันน้อย
0: ดีครับดีครับเดี๋ยวได้ให้คำปรึกษาเบื้องต้นไปเน
3: า
0: ะ
3: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม
0: เคลียร์เนาะอาจารย์เนาะ
2: ครับ
3: เปลี่ยนครับขอบคุณครับ
0: ประมาณนี้ประมาณน
2: ี้ครับดีครับ
0: อาจารย์เองก็ไม่ได้เห็นรอยโรคไม่ได้เห็นยาเลยนี่ก็เขาจะประเมินเอาแต่ว่าจะให้ชัวร์ๆนิดนึงก็ไปหาหมอที่เป็นหมอประจำที่รักษาเราอยู่ครับติดแล้วครับเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ทิพย์ค
0: ่
4: ะ
0: พี่ทิพย์เชิญครับ
4: ตั้งของกระดูกไก่ดำไม่ดีมากเพราะว่าพี่ไม่มีสเปรย์นะครับวันอาทิตย์ที่แล้วยกถัง75กิโลมันเกิดมีอาการเส้นมันเคลื่อนก็เลยบวมเขียวเป็นจ้ำบวมเลยแล้วพี่ก็ไปเด็ดเอาเด็ดใบแก่ๆมาตำผสมกับเหล้าขาวแล้วก็ใส่ขิงนิดหน่อยแล้วมาพอก
0: ดีเลยใช่ไหมรู้สึกอาการดีขึ้นเลย
4: ใช่พอกวันรุ่งขึ้นก็สามมัน มันยุบมันยุบลงแล้วก็มันไม่หมดแต่ว่าวันที่วันพรุ่งนี้พี่ก็เอามาเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนใหม
0: ่อ๋อตามพอกเปลี่ยนไปทุกวันทุกวัน 3-4 วันดีขึ้นเลยใช่ไหม
4: สามวันหายเป็นปกติเลย
0: โอ้ประสบการณ์ของคนใช้กระดูกไก่ดำนี้จากภูมิปัญญาไม่ได้ซื้อสเปรย์มาใช้แต่ว่าใช้สดเลยโคลกแล้วก็ใส่เหล้าขาวไว้หน่อยนึงแล้วก็พอกบริเวณที่มันพกช้ำเส้นบิดเส้นมันอักเสบอยู่
4: ใช่ใส่ขิงไม่นิดนึง
0: ใส่ขิงหน่อยนึง
2: โอเค
4: ใช่ใส่ข
2: ิ
4: งหน่อยน
2: ึ
4: ง
0: โอเคเนาะอาจารย์ก็ได้ใช่ไหม
2: ครับขอบพระคุณครับได้แล้วขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์
0: ครับโอเคครับขอบคุณพี่ทิพย์มากครับ
4: จ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ทิพย์นี่โทรมาจากรัฐกันตันเลยนะมาเลเซียนะครับก็เป็นแฟนคลับของไพภูเบศแล้วก็เป็นชาวไทยที่ไปอยู่อพยพไปอยู่ที่กันตันนะโอเคเลยขอบคุณน่ารักมากสายนี้ช่วยปิด
5: ขอนแก่นครับโคไตมาโตกลายครับ
0: แล้วถามใหม่
5: โคไตมาโตกลายครับ
0: มันเป็นยาใช่ไหมที่ถามเนี่ย
5: เป็นยา
2: ครับ
0: อาจารย์ครับอาจารย์ฟังเข้าใจไหมครับ
2: ไม่เข้าใจครับแต่ว่าคือชื่อยาครับ
5: โคไตมาโตเป็นยาครับ
0: เป็นยาอะไรครับคุณหมอครับ
2: เป็นยาฆ่าเชื้อครับ
0: เป็นยาฆ่าเชื้ออะไรครับเชื้ออะไรครับ
2: พวกเชื้อราครับ
0: เป็นยาฆ่าเชื้อราครับน้องครับ
2: ครับ
0: เป็นยาฆ่าเชื้อราครับน้องครับโอเคครับพอเข้าใจเนาะเอาต่อครับสายอื่นที่รออยู่เชิญครับสายอื่นที่รออยู่แล้วก็อยากจะขอคำแนะนำเมื่อกี้มันชื่อยาเลยนะอาจารย์
2: โคไตมาโซครับ
0: เป็นยาเป็นครีมใช่ไหม
2: เป็นยาเป็นทั้งครีมทั้งกิน
0: มีทั้งครีมทั้งกินอ๋อโอเคครับเป็นยาฆ่าเชื้อรานะ
2: ครับ
0: โอเคครับสายนี้จากไหนครับเชิญครับ
6: เชิญครับจากกรุงเทพครับ
0: ปิดวิทยุไม่ต้องฟังวิทยุนะปิดวิทยุไปเลยก็ดีเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียงกล้องเข้ามาเสียงจะได้ไม่กล้องเข้ามานะ
6: คือผมอายุ71นะครับ
2: ครับ
6: กินผลไม้ไม่ได้เลยสักอย่างเดียวคันที่ลิ้นไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นกินไม่ได้เลย
0: แล้ว
6: เกิดมาจากอะไรครับ
0: มันเกิดจากอะไร
6: เป็นมาตั้งปีเป็นตั้งแต่ปี57แล้วครับ
0: เป็นตั้งแต่ปี57นะ
6: ตั้งแต่ปี57ทุกวันนี้ยังกินไม่ได้เลยไม่ได้เลย
2: ครับ
6: อังุ่นนี่ไม่เกิน2ไม่เกิน2ลูกอังุ่นคันเลยคันที่ลิ้นเนี่ย
2: ครับ
6: เป็นเพราะอะไรครับ
2: เป็นเพราะอะไรเนี่ยคงไม่มีใครตอบได้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรครับแต่ว่าอาจจะต้องลองหาค้นหาผลไม้ที่ต้องลองสังเกตดูมันมียางผลไม้หรือเราแพ้อะไรบางอย่างครับในผลไม้อ่ะครับคือเกิดจากอะไรเนี่ยอันนี้ต้องลองค้นหาดูครับเหมือนนักสืบ
0: ตอบยากเนาะอาจารย
2: ์ใช่ครับ
6: ผมไปโรงพยาบาลเที่ยงทองผมถามหมอบอกไม่เคยเจอ
0: นั่นน่ะสิ
6: ไม่รู้ผมจะเป็นคนเดียวหรือเปล่าไม่บอก
0: หายากหายากคนที่เป็นแบบเราเนี่ยหายากแน่
2: แต่เรื่องแพ้เนี่ย
0: มันน่าจะเกิดจากอาจารย์อาการแพ้อย่างหนึ่งแต่ไม่รู้แพ้อะไรฉะนั้นนะอาจารย์ประเมินอย่างนั้นใช่ไหม
2: ครับอาจจะต้องอย่างนี้ครับคือจริงๆมันเคยมีอยู่เรื่อยๆนะครับคนแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะเขาจะแพ้เป็นตระกูล
0: เช่น
6: แพ้ตระกู
0: ลอันนี้ทุกอย่างเลย
2: ถ้าแพ้ทุกอย่างเลยเนี่ยก็
6: เดี๋ยวผมบอกคุณหมอนะที่ผมกินได้นะมีมะยมกับมะขาม
0: อ๋อต้องออกเปรี้ยว
6: ถ้าเป็นที่กล้วยสุกเนี่ยนะถ้าไปทำให้สุกแล้วกินได
0: ้อ๋อไม่คันลิ้น
6: เอาไปเชื่อมเอากินได้ถ้าสุกแล้วกินได้
0: อ๋อถ้ากินสดคันลิ้น
6: ครับคันเลย
0: ฝรั่งคันไหมฝรั่งคันไหมฝรั่ง
6: ทุกชนิด
0: แอปเปิ้ลคัน
6: โอ้โหแอปเปิ้ลไม่อังุ่นเนี่ยสองไม่เกินสองลูก
0: เข้าใจอังุ่นเนี่ยเข้าใจถามว่าแอปเปิ้ลคันแอปเปิ้ลสาลี่คันไหม
6: คันหมดเลยครับทุกชนิดเลย
0: ผลไม้ป่าก็ผลไม้ป่าคันไหมที่ไม่ได้ซื้อกินอ่ะ
6: บางพวกนั้นผมไม่ค่อยได้กินผมลองกินมะยมกับมะขามดูอ่ะสองอย่าง
0: เพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้ฉีดยาไง
6: ผมว่าไม่เกี่ยวกับยาผมว่าผมเป็นที่แพ้ลิ้นเราอาจจะไม่รับครั้งแรกที่ผมรู้นะ
2: ถ้าผมลองฟังนะฟังจากที่ผู้ฟังเล่ามานะอะไรก็ตาม ที่ผ่านความร้อนกินได้ถูกไหม
6: กินได้กินได้
0: ทุกอย่างเลยใช่ไหม
6: ทุกอย่างเลย
2: ผลไม
6: ้ยังกล้วยเนี่ยนะถ้าสุกธรรมชาตินะผมก็กินนะไม่เกินครึ่งลูกถ้าทำมาทอดเป็นกล้วยแขกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยกินได
2: ้เออ
0: ต้มกินได้ไหมต
6: ้
0: ม
6: ไม่ได้เลยผลไม้ทุกชนิด
0: โอเค
6: ยกเว้นส้มมะขามก็มายมกินได
0: ้
2: โอเค
6: แต่
2: เ
6: รางั้นถ้าหันหมดเลย
2: แต่ว่าต้องให้ผมว่าต้องเป็นพวกสารอะไรบางอย่างที่โดนทำลายได้ด้วยความร้อนอ่ะแล้วคุณคนนั้นเราจะกินได้ถ
6: ู
2: กไหม
6: ถ้าไปทำสุกแล้วกินได้หมด
2: เออกินได้
0: ยังไม่ก็ต้องปรับก็ต้องปรับไปเหตุที่แท้จริงหาไม่เจอ
6: ถ้าสุกธรรมชาติกินไม่ได้ผมก็ยังแปลกใจตัวเองคงจะมีผมคนเดียวอ่ะ
0: นั่นน่ะสิ
6: ผมฟังมานานแล้วในรายการเนี้ย
0: เป็นลักษณะของแต่ละคนเนาะอันนี้เป็นพิเศษเลย
2: เนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้คือในพวกผลไม้มันจะมีสารบางอย่างครับที่มันทำลายโดนทำลายโดยความร้อนนะฮะสารหลายอย่างนะไม่ใช่บางอย่างก็หลายอย่างเลยโครงสร้างบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นพวกวิตามินซีอะไรพวกนี้มันจะโดนทำลายได้ด้วยความร้อนแล้วถ้าโดนทำลายไปแล้วเนี่ยก็จะกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคนนี้ก็จะสามารถกินพวกต้มผักทุกอย่างเนาะผักอะไรที่เป็นต้มผ่านความร้อนผัดจะต้มตำลึงอะไรกินได้หมดเลยไม่แพ้ถูกต้องไหมแล้วผักสดกินได้ไหมครับผักสด
6: ยกเว้นผลไม้อย่างเดียวครับ
0: ผักกินได้ปกติ
2: กินได
6: ้กินได้หมดครับยกเว้นผลไม้ทุกชนิดเท่านั้นแหละ
2: ผมว่ายางแล้วล่ะ
6: ครั้งไม่เดี๋ยวคุณบอกครั้งแรกที่ผมซื้อไอ้จังโมจินตลามานะมาให้ลูกชายนะผมก็ลองผ่าดูครั้งเมื่อก่อนผมไม่รู้ว่าผมเป็นแบบนี้เอามาให้ลูกชายกินแล้วผมก็ลองกินดูคันเอาคันผมก็ไปซื้อไอ้ลูกสลี่มาองุ่นมาก็คันหมดเลยแล้วตั้งแต่ปี57น่ะคุณหมอลงนึกกูที่ผมถามหมอที่เที่ยงทองเขาก็บอกไม่เคยเจอเขาว่างั้นผมก็จนปัญญา
0: โอเคก็คงต้องไปประมาณนั้นแล้วก็ปรับเอาเนาะปรับเอาเนาะหาเหตุไม่เจอจริงโอเคครับ
6: ครับ
0: ครับโชคดีครับ
2: ครับขอบคุณครับได้ๆก็
0: เป็นเคสพิเศษไปเป็นกรณีพิเศษแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะก็มีความเป็นไปได้หมดนะสายสุดท้ายมีไหมเหลืออีกประมาณ4นาทีมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมก็รีบโทรด่วนเลยเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับปิดวิทยุครับไม่ต้องฟังวิทยุคุยทางโทรศัพท์คร
7: ับ
0: ถามได้เลยคร
7: ับฉันจะถามเรื่องยาที่อะไรที่ไอ้ที่บัวแดงกับที
0: ่อภัยบี
7: ฉันจะหาได้ที่ไหนคะฉันจะสั่งได้ที่ไหนคะ
0: อยู่ที่ไหนครับ
7: อยู่สุโขทัยค่ะ
0: อยู่สุโขทัยผมก็ไม่รู้จะสุโขทัยมีตัวแทน
2: เดี๋ยวบอกเบอร์0ก็เลยก็ได
0: ้ได้
2: 02ครับ
0: เอาปากกามาจดดีกว่าเน
7: าะค่ะ
0: เอาปากกามาจดมีประกาศเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
7: ค่ะ
0: เบอร์ฝ่ายขายของไพภูเบศนะครับ
7: ค
0: ่
7: ะ
0: 02
7: เดี๋ยวค่ะ
0: พร้อมระบอกนะเวลาเหลือน้อย
7: ฮัลโหลค
0: ่
7: ะ
0: 02จดยัง
7: ค่ะ
0: 02จดแล้วใช่ไหม
7: ค่ะ
0: แล้วจด02ไปอีกตัวหนึ่ง
7: ฮะ02อ
0: ี
7: กตัว
0: 0202
7: 02 2ตัว
0: 02 87710
7: 87710 102
0: เดี๋ยวฟังผมฟังผมนะ
7: 7710
0: ใช่ๆๆ02 027710ตรงมั้ย
7: ค
0: ่
7: ะ
0: นั่นแหละโอเคเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์นะซื้อผลิตภัณฑ์ได้ก็มันเป็นเบอร์อัตโนมัติเขาจะให้ต่อไปเบอร์2แล้วเราก็กด2อีกทีหนึ่งนะ
7: โอ้ประเภทนี้ฉันทำไม่ค่อย
0: เบอร์มือถือไปด้วยครับเบอร์มือถือไปครับ086
7: 086
0: 563
7: 563
0: 1123
7: 1 1 2
8: 3
0: ผมทวนให้ฟังยาวๆ
8: ต
0: ั้
8: งคะ
0: ผมทวนให้ยาวๆเลยนะ0865631123ตรงมั้ย
8: ค่ะได้ค่ะ
0: อีกเบอร์นึงครับ080
8: 080
0: 566
8: 566
0: 1162
8: 1162
0: ฟังยาวๆนะ0808056611623 เบอร์เนี้ยให้ไป3เบอร์เลยลองโทรดูนะ
8: ค
0: ่
8: ะ
0: ในวันเวลาราชการนะครับอันนี้สั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็เราก็มีบริการสั่งซื้อทางโทรศัพท์จะซื้อทาง LINE จะซื้อทางเน็ตได้มีนะใน Shopee Lazada ถ้าหากว่าซื้อทางเน็ตได้ก็ซื้อได้ก็แล้วแต่ทางเลือกนะครับ
8: แพงไหมคะ
0: อภัยบีกล่องนึงประมาณ
2: 250
0: ครับ
2: ครับก่อนลดนะก่อนลด
0: อาจจะมีโปรโมชั่นลดพิเศษหรือเปล่าหรือส่งฟรีอะไรลองโทรไปสอบถามดูนะครับ
8: ค่ะขอบคุณมากครับ
0: โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับอ่ะหมดเวลาพอดีเลยครับอาจารย์แอร์ครับ
2: คร
0: ับขอบคุณอาจารย์แอร
2: ์คุณมาล้มครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
0: ขอบคุณอาจารย์แอร์มากเลยนะครับวันนี้มาให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษากันไปเดี๋ยวเราพักฟังข่าวแป๊บนึงจบข่าวแล้วเจอกับหมอมกรต่ออีก1ชั่วโมงครับคุณหมอรออยู่นะฟังข่าวก่อนครับ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงแรงงานเร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงหลังพบปัญหาขาดแคลนแรงงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
15: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับฟังปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมงหลังสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้เร่งหามาตรการช่วยผู้ประกอบการ
17: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายไตรเลิกมือสันทัดประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและคณะเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทยว่าผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหาขาดแคลนแรงงานเรือประมงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันยังต้องการแรงงานเพิ่มประมาณ 10,000 คนรวมถึงบางตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้แรงงานไทยเช่นผู้ควบคุมเรือ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

0: คุณหมอท่านบอกว่าวันนี้งด Facebook นะฟังทางวิทยุทั้งถ้าฟังออนไลน์ก็ได้นะฟังถ้ามีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนฟังออนไลน์ได้นะของเราก็ฟังได้ทั่วประเทศเหมือนกันเชิญครับคุณหมอครับวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาคุยบ้างเชิญเลยครับ
1: รายการพี่บุญลมเดี๋ยวนี้มีพวกรีลันอะไรอย่างงี้มั้ยทางวิทยุอ่ะ
0: รีลันมั้ยถ้าเป็น Facebook ที่ของเราออก Facebook ด้วยชมย้อนหลังได
1: ้อ๋อ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าสถานีที่เขาเอาไปกระจายสัญญานี่ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
0: เราไม่รู
1: ้ขัดย่อยใช่ไหมฮะ
0: ไม่น่าจะมีนะผมว่าเขาจะอัดเทปไว้แล้วไปออกทีหลังเลยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีผมเดานะว่าไม่น่าจะมีถ้ารับสัญญาณอะไรเงี้ยรับสัญญาณพร้อมกันทั่วประเทศอะไรเงี้ยขึ้นนู้นรับขึ้นนี่รับอะไรเงี้ยอย่างนี้มีครับแต่รีลันเนี่ยผมไม่แน่ใจครับ
1: ผมนะฮะก็เป็นภาคที่ผมว่าก็การเข้าถึงยังมากอยู่นะ
0: ครับ
1: นะครับวันที่29เนี่ยนะครับคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านมีนโยบายเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ด้านสาธารณสุขนะครับก็มีอาจารย์โอลาริกเนี่ยที่เป็นคณะทำงานอยู่นะก็อาจารย์โอลาริกก็ชวนผมไปด้วย
0: นะครับ
1: เนี่ยแหละเดี๋ยวไปพูดคุยเกี่ยวกับแล้วก็มีทีมอินฟลูเอนเซอร์ของกระทรวงอ่ะเต็มเลยนะครับที่เขาทำสื่อต่างๆอ่ะเนาะนะครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่ามีผมคนเดียวนี่แหละที่ทำภาควิทยุ AM
0: ของเราออก FM ด้วยคุณหมอไม่ได้ AM ครับ FM ด้วยครับของเราออกทั้ง AM FM ครับ
1: ฮะผมบอกมีพี่คนเดียวนี่แหละที่เป็นภาควิทยุผมบอกเฮ้ยผมไม่ใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะนะครับผมอยากเป็นดีเจ
0: เราสไตล์แบบสไตล์โบราณแบบดีเจ
1: แต่ดีเจเปิดเพลงดีเจเปิดเพลงแต่ว่ามันก็เข้าถึงได้จริงๆนะฮะผมว่าเป็นอะไรที่ยังประเทศไทยเรายังใช้สื่ออันเนี้ยง่ายอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เปิดปุ่มเดียวก็ได้ยินแล้วครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการเนี่ยก็ฟังสปอตที่มีเสียงอาจารย์ต้อมพูดทีไรเนี่ยก็แหมรู้สึกว่ามันมีพลังนะฮะ
0: บ
1: แบบเรื่องของพลังของสมุนไพรในการที่จะดูแลโรครักษาโรคเนี่ยนะครับที่สำคัญคือมันต้องดูเรื่องของความไว้ใจได้ด้วยนะครับโรงงาน
0: ต้อง
1: ดูที่มาที่ไปด้วยสมุนไพรเนี่ยนะครับว่าโรงงานเนี่ยมีมาตรฐานหรือเปล่าไม่ได้ว่าเฉพาะของอภัยภูเบศนะค
0: ือ
1: โรงงานอื่นก็มีมาตรฐานนะครับก็ให้ดูให้ดีนะครับมีอย.ไหมมีที่มาที่ไปดูฉลากบางทีมันต้องเช็คด้วยเพราะบางทีฉลากเนี่ยเขาก็ปลอมได้นะเลขเลิกอะไรหมายอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีให้ตรวจเช็คได้นะครับวันนี้มีคนไข้มาถามคือเขากินไอ้ตัวแมกนีเซียมนะฮะแล้วก็ถามว่าหมอนี่กินได้ไหมบอกช่วยนอนหลับอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติเนี่ยแมกนีเซียมกินเสริมได้แล้วแต่ผมก็ดูข้างขวดนะฮะเอ๊ะมันไม่มีมันเป็นนำเข้าอ่ะนะครับมันเป็นนำเข้าแล้วก็ไม่รู้มาจากประเทศอะไรเขาก็บอกเขาก็สั่งมาในเน็ตอะไรอย่างงี้เนาะ
0: ครับ
1: ก็เลยบอกแหมมันอย่างงี้มันพูดยากนะเพราะว่ามันไม่มีอธิบายอ่ะนะก็เราเคยบอกว่าไม่รู้ฮะถ้าเป็นผมไม่กล้ากินนะพวกนี้
0: ใช่มันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะมันก็เสี่ยงอ่ะเสี่ยง
1: แล้วก็ไอ้ที่ขายในเนี่ยก็ชอบคนมาถามว่าเนี่ยยาขายในทายบ้างขายในมือถืออ่ะมันจะเข้ามาแทรกๆเนาะ
0: เยอะเยอะ
1: จิ้มเข้าไปเนี่ยปุ๊บอัลกอริทึมมันจะจับเลยว่าเราสนใจเรื่องนี้มันจะเข้ามาเต็มเลย
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ผมก็เลยให้คำแนะนำว่าไอ้ยาอะไรที่มันแบบครอบจักรวาลบอกกินแล้วมันหายทุกอย่างไม่มีหรอกคุณป้าผมบอกเนี้ยบอกกินตั้งแต่หายเนี่ยเขาบอกหายหมดเลยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกินแล้วเดินได้ปวดข้อรูมาตอยหายผมก็บอกมันจะมียาอะไรแล้วมันหาย
0: วิเศษวิเศษขนาดนั้นเลย
1: มือคงไม่มีหรอกนะเพราะนั้นพวกนี้ต้องรู้เท่าทันด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ดูแลสุขภาพดีที่สุดนะครับนะไปดูข่าวสุขภาพกันนะครั

0: กรมอนามัยแจ้งแล้วนะครับอาบน้ำแค่3นาทีก็เพียงพอไม่ต้องอาบนานถึง30นาทีนะครับชี้เป็นข่าวบิดเบือนนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ e นะครับโพสต์ผ่านเพจ Anti Fake News Center Thailand ถึงก็มีการแชร์ข้อความอาบน้ำแค่3นาทีก็เพียงพอไม่ต้องอาบนานถึง30นาทีนะโดยระบุว่ากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วเป็นข่าวบิดเบือนนะครับการอาบน้ำนานเกินไป30นาทีส่งผลเสียต่อผิวหนังจริงเพราะจะทำลายน้ำมันตามธรรมชาติทำให้ผิวแห้งและระคายเคืองแต่การอาบน้ำเร็วเกินไป3นาทีอาจไม่เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดร่างกายอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะหากมีคราบสกปรกมากผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนำให้อาบน้ำใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีนะครับเป็นจุดสมดุลระหว่างการรักษาความสะอาดและการปกป้องสุขภาพผิวจากการศึกษาด้านสัจวิทยาหรือว่าโรคผิวหนังและเวชศาสตร์ป้องกันซึ่งมีข้อบ่งชี้ทางงานน่าสนใจดังนี้นะครับข้อที่1การแช่น้ำหรือการให้น้ำไหลผ่านผิวหนังเป็นเวลานานเกิน 15-20 นาทีโดยเฉพาะน้ำอุ่นจะทำให้ไขมันที่ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันผิวหนังหรือลิปิดแบริเออร์ตายออกไปส่งผลให้ภาวะผิวคันอาจจะกระตุ้นให้โรคผิวหนังอักเสบกำเริบ2ระยะเวลาในการเหมาะสมสำหรับการอาบน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวคือไม่ควรเกิน10นาทีนะและควรปกติหรือน้ำอุ่นที่ไม่ร้อนจัดและข้อที่3ครับประสิทธิภาพการอาบน้ำการฟอกสบู่ให้ทั่วถึงทั้งตัวเพื่อกำจัดแบคทีเรียและสิ่งสกปรกสะสมจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย5นาทีขึ้นไปนะการอาบน้ำเพียง3นาทีอาจลดประสิทธิภาพในการชำระล้างในบางบริเวณของร่างกายนะครับก็เป็นข่าวคือผมไม่เห็นนะนะว่าก็ดีเขาบอกนะคือประมาณว่าแค่3นาทีก็พอนะครับถ้าอาบน้ำนานเกินไปเดี๋ยวจะผิวหนังชุ่มชื้นผิวหนังจะเสีย
1: แห้งไป
0: เสียแห้งไปก็เขาเรียกว่าจริงครึ่งเท็จครึ่ง
1: ครับ
0: จริงครึ่งเท็จครึ่งก็คืออาบน้ำนานเกินไปโดยเฉพาะถ้าอาบน้ำอุ่นนะฮะผิวหนังแห้งแน่นอนนะครับแต่ถ้าอาบเร็วเกินไปมันยังไม่ทันฟอกเลยนะ
1: ครับ
0: ม
1: ัน
0: ก็ยังทำความสะอาดไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลางก็เนี่ยครับ5-10นาทีนะเป็นผมว่ากำลังดีผมว่ากำลังดีนะครับคนรอก็รอคิวก็ไม่นานเกินไปนะครับแล้วก็การอาบน้ำเนี่ยน้ำที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะก็อาบน้ำธรรมดาการอาบน้ำธรรมดาเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเขาว่ามันจะช่วยกระตุ้นโดปามีนได้ดีกว่านะครับแต่บางคนบอกชอบอาบน้ำอุ่นก็อย่าให้อุ่นเกินไปนะฮะแล้วเขาก็มีเทคนิคว่าโอเคช่วงแรกคุณอาบน้ำอุ่นเนาะนะครับแต่ว่าตอนช่วงที่คุณจะชำระคราบสบู่ออกไปเนี่ยนะครับให้เป็นน้ำธรรมดาเลยนะครับมันจะได้แบบกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะครับนะฮะก็เอามาฝากกันเอาเป็นเทคนิคการอาบน้ำเพื่อความปลอดภัยนะครับ
1: ครับ
0: พี่บรมว่าอาบน้ำแบบไหนอันตรายฮะ
1: อาบน้ำแบบไหนอันตรายเหรอ
0: ใช่
1: อาบน้ำแบบไหนอันตรายอาบในอ่างเลยจะลื่นล้มจะลื่นล้มกลุ่มจะลื่นล้มอ่างมันลื่นอ่างมันลื่น
0: ต้องอ่างนอกบ้านเลยนะ
1: เ
0: พราะมันเราไม่คุ้นเคยไง
1: ใช่
0: ไม่คุ้นเคยอ่างในบ้านเราคุ้นเคย
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: างนอกบ้านเดี๋ยวมันลื่นล้มจริงๆ
1: มันมีโอกาสลื่นล้มง่ายมาหัวฟาดเลยครับหัวถึงน็อกเลย
0: แล้วก็บางทีอาบไม่ถึง3นาที
1: ไม่ถูกใช่ไหมผิดใช่ไหมผิดใช่ไหม
0: ผิดตายเลยนะถึงตาย
1: ผิดคิดแล้วที่ถูกคืออะไรครับแล้วอาบแบบนี้อันตรายครับ
0: ก็นี่แหละอาบนอกบ้านครับอาบนอกบ้าน
1: อาบนอกบ้านเสร็จแน่ครับ
0: ก่อนเข้าบ้านให้วิ่งก่อนนะให้มีกลิ่นโป่งกลิ่น
1: แ
0: ป้งไปบ้านไม่ได้ครับ
1: อดอุ้มพิษไม่ได้หรอกคนเราอะ
0: ไปเรื่องอื่นดีกว่า
1: ครับผม
0: ครับผมเอาวันนี้ตามที่สัญญากันไว้นะครับจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยหรือว่า MCI นะครับที่ผมโปรยไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าอภัยภูเบศเนี่ยนะครับตอนนี้เราทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาสำคัญที่สังคมไทยตอนนี้กำลังเข้าสู่สังคม
1: ผู้สูงอายุครับ
0: มันจะมีภาวะเนี่ยเขาเรียกต้องทางความคิดความจัดถอยนะครับข้างเยอะเลยนะฮะภาวะเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะ
1: ครับ
0: ภาวะเนี้ยภาษาแพทย์เขาเรียก mild cognitive impairment นะฮะแปลเป็นไทยว่าภาวะบกพร่องทางความจำเล็กน้อยนะครับ ซึ่งภาวะเนี้ยมันจะเป็นภาวะขั้นกลางระหว่างความจำปกติตามวัยกับภาวะสมองเสื่อมมันอยู่ตรงกลางนะครับ คือคนไข้เนี่ยโดยอาการเนี่ยก็จะมีอาการลืมนะครับจะมีลักษณะอาการเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านความจำนะฮะโดยเฉพาะความจำระยะสั้นนะเช่นลืมนัดหมายนะครับลืมวางของไว้จำไม่ได
1: ้
0: ถามซ้ำๆหรือบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านภาษาสมาธิการคิดวิเคราะห์การวางแผนการวางแผนนะครับอาการเนี่ยเป็นมากกว่า6เดือนแต่ว่าจุดสำคัญเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมเนี่ยคือคนไข้เนี่ยจะสามารถรู้ตัวว่าเราเนี่ยลืมนะแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติการค้าขายการทำงานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะยังทำได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะรู้เอ๊ะทำไมมันลืมบ่อยมันจำหน้าคนแล้วเอ๊ะคนที่เคยจำได้แล้วมันจำไม่ได้หรือดีมจำไม่ได้นะครับนะก็ภาวะเนี่ยครับเป็นภาวะที่พบบ่อยนะครับเราจะพบเนี่ยประมาณ 20% ของคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับในประเทศไทยมีคนอยู่ในกลุ่มเนี้ยนะประมาณ10ล้านคนนะครับแล้วก็สาเหตุนะครับของภาวะเนี่ยมันจะเป็นความทำความเกิดสาเหตุร่วมกันระหว่างสมองที่ฝ่อนะครับคือคนที่มีภาวะความจำผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยนะครับสมองเนี่ยก็จะฝ่อมากกว่าคนที่มีความจำปกตินะครับแต่มันก็ไม่ได้ฝ่อมากขนาดเป็นสมองเสื่อมสมมติเอาไปทำ CT เนี่ยก็จะมีแบบเขาเรียกว่า mild brain atrophy เล็กน้อยนะครับแล้วก็มันอาจจะมีกลไกการเกิดเนี่ยมันก็จะอาจจะมีคล้ายๆกับการเกิดสมองเสื่อมคือมันจะมีพวกโปรตีนขยะครับไปเกาะอยู่ตามสมองส่วนต่างๆซึ่งจะกระตุ้นทำให้เนี่ยสมองมันเสื่อมได้เพียงแต่ว่าโปรตีนก็จะเกาะพวกนี้ในกลุ่มนี้มันไม่เยอะนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไม่มากขึ้นมันก็เป็นอยู่แค่นี้แต่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มพวกภาวะความจำผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยนะครับเราพบว่า 10% นะฮะ10-15% ต่อปีจะสามารถพัฒนากลายไปเป็นภาวะสมองเสื่อมได้ในอนาคตนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นคนที่อายุมากหรือพวกอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะฮะมียีนนะครับที่ชื่อว่าApoE ยีนเนี่ยนะครับมันจะเป็นยีนที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมครับมีโรคร่วมนะครับเช่นสมองโรคเบาหวานนะครับหรือมีภาวะทางด้านจิตใจอารมณ์นะกลุ่มที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็จะพบเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีปัจจัยอันหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีการศึกษาน้อยเนี่ยกลุ่มนี้พบมากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาสูงนะครับ
1: ครับ
0: อาการนะครับก็อย่างที่แล้วนะครับอาการเนี่ยก็จะเริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยไปก็จะมีปัญหาด้านความจำระยะสั้นนะครับตัวอย่างอาการที่พบบ่อยนะฮะเช่นการล่าสุดนะครับลืมวางของหาคำพูดไม่เจอนะครับทำหลายอย่างพร้อมกันแล้วมันจะแบบสับสนนะทำไม่ได้คือการจัดออร์แกไนซ์ลำดับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยได้ไม่ดีเท่าเดิมนะครับรวมทั้งการใช้เวลาคิดที่นานขึ้น นะครับซึ่งอาการพวกนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านความจำเป็นหลักแต่บางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านอื่นเช่นภาษาการใช้เหตุผลการรับรู้นะครับก็จะเป็น2กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักของ MCI นะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะดูก่อนว่าเข้าเกณฑ์วินิจฉัยไหมนะครับซึ่งจะมีเขาเรียกว่ามีการตรวจนะครับซึ่งมันจะเป็นการทดสอบสมองนะครับมันจะมีเกณฑ์อยู่ซึ่งคะแนนที่ออกมาเนี่ยครับมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างปกติกับภาวะสมองเสื่อมนะฮะวิธีการทดสอบเนี่ยมันจะมีหลายวิธีเลยเช่นให้จำของ3อย่างให้ทวนคำซ้ำนะครับให้พูดย้อนกลับขึ้นนะเดือนย้อนขึ้นนะครับให้รูปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะแปลออกมาเป็นคะแนนนะครับนอกจากนี้เนี่ยหมอเขาก็จะตรวจเพิ่มเติมอาจจะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับดูสมองดูเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าเจาะเลือดดูพื้นฐานเพราะว่ามันยังมีสาเหตุอื่นด้วยนะครับที่ทำให้คนไข้งงๆอย่างนี้เช่นตับวายไตวายเกลือแร่ผิดปกติไทรอยต่ำนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้มีอาการคล้ายๆแบบนี้ได้แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเจาะเขาเรียกว่าไบโอมาร์เกอร์นะครับคือเจาะจากเลือดนี่แหละนะครับแล้วไอ้ตัวไบโอมาร์เกอร์เนี่ยมันสามารถที่จะไปทำนายนะครับกับค่าปกติว่าคนเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นสมองเสื่อมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะเพราะนั้นในกลุ่มที่เป็น MCI เนี่ยครับณปัจจุบันเนี่ยครับการรักษาโดยตรงยังไม่มีนะครับก็มีความพยายามในการที่จะใช้ยาต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นยาสมองเสื่อมโดยตรงยาพวกใบแปดกล้วยนะครั
1: บ
0: ยาในกลุ่มกระตุ้นระบบไหลเวียนอะไรต่างๆเนี่ยพยายามเข้ามาช่วยเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่ค่อยมีผลดีแบบชัดเจนมากนะักแต่ว่าในคำแนะนำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญหรือว่าข้อคิดเห็นของคุณหมอเฉพาะทางเป็นรายๆไปปัจจุบันครับมันมียาก็คืออายาใบแปดกล้วยเนี่ยแหละนะฮะมันจะชื่อว่า EB761 นะครับตัวเนี้ยได้รับการยอมรับค่อนข้างเยอะว่าถ้ามีภาวะ MCI นะหรือว่าภาวะบกพร่องการรู้คิดเล็กน้อยเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับเพราะว่าในการออกฤทธิ์กันเนี่ยมันสามารถที่จะลดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับยังใช้ในระดับแบบผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะนั้นในแง่ของการดูแลรักษาเนี่ยถ้าเจอสภาวะเนี้ยส่วนใหญ่จะทับประคองและติดตามนะว่ากลุ่มภาวะความจำบกพร่องเล็กน้อยเนี่ยจะเทินกลายไปเป็นสมองเสื่อมจริงหรือเปล่าในอนาคตเพราะถ้าเป็นสมองจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยต้องใช้ยาที่เป็นยาหลักนะครับเพื่อไปเพิ่มสารที่ชื่อว่าอะซิติลโคลีนในสมองเนี่ยให้มากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยนะครับกลุ่มที่เป็นบกพร่องการลุกคิดเล็กน้อย MCI เนี่ยอาจจะเป็นแค่ประคับประคองนะครับเช่นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับเช่นความดันเบาหวานไขมันงดสูบบุหรี่นะครับแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีนะครับแล้วก็เน้นให้มีการผสมผสานระหว่างแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์กับเวทเทรนนิ่งนะครับการฝึกสมองนะครับก็แนะนำให้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นการอ่านหนังสือนะครับการเล่นเกมการเข้าสังคมนะครับการทำงานนะครับเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้สมองเนี่ยมันถูกกระตุ้นอย่างเสมอนะครับแล้วก็สุขลักษณะในการรับประทานอาหารมีโภชนาการที่ดีการหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะฮะการฝึกสติฝึกสมาธินะครับทำจิตใจให้แจ่มใสอาการแบบนี้ครับการรักษาแบบนี้จะช่วยได้มากเลยแล้วก็ติดตามนะครับว่าจะสามารถกลายเป็นสมองเสื่อมหรือไม่ถ้ามันไม่กลายไปเป็นสมองเสื่อมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้ามันกลายเป็นสมองเสื่อมการรักษาก็จะต้องรักษาแบบสมองเสื่อมนะครับทีนี้อภัยภูเบศเนี่ยครับมียาสูตรที่ชื่อว่ากลีบบัวแดงนะครับซึ่งยาสูตรนี้เนี่ยในเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เอามาใช้ในเรื่องของการนอนหลับเนาะแต่ปรากฏว่าก็มีการทำการวิจัยเพิ่มขึ้นนะครับปรากฏว่ามันมีสารที่ช่วยลดการเกาะตัวของไอตัวโปรตีนขยะในสมองได้นะครับ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราทำออกมาในชื่อของอภัยบีนะฮะก็เป็นสูตรกลีบบัวแดงเนาะมันจะมีบัวหลวงแดงมีบัวบกแล้วก็พริกไทยดำนะฮะแต่ก็เป็นสูตรโบราณนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเริ่มมีการทำการทดลองในคนนะครับโดยการวัดไอตัวที่เป็นไบโอมาร์เกอร์นี่แหละครับวัดไอตัวโปรตีนขยะเนี่ยออกมาเฟสแรกที่ออกมานะฮะอย่างที่เรียนก็คือน่าสนใจมากเพราะว่ามันสามารถช่วยชะลอนะฮะการเพิ่มขึ้นของโปรตีนขยะได้อย่างมีนัยยะสำคัญและที่สำคัญคือชนะไอตัวแปะกล้วยด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมอาจารย์แอดนะฮะแล้วก็อาจารย์ต้อมอาจารย์สองเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อว่าเราจะเดินหน้างานวิจัยที่จะทำให้เพิ่มจำนวนประชากรเพิ่มมิตินะครับในแง่ของการทำวิจัยให้มันมีคุณภาพมากขึ้นอย่างไรเพราะว่าเราหวังว่าถ้ามันได้ผลดีเนี่ยนะครับโอ้โหมันจะช่วยลดการนำเข้ายาในกลุ่มนี้ได้อย่างมหาศาลเลยแล้วก็เตรียมพร้อมนะฮะสำหรับภาวะสังคมผู้สูงอายุนะฮะที่เมืองไทยกำลังจะเข้าแบบภาวะสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์อย่างเต็มตัวนะครับก็คงเดี๋ยวอาจจะมีความคืบหน้าอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับภาวะ MCI My Cognitive Impairment นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะเอาทดลองอภัยบีเนาะซึ่งมันเป็นยาสมุนไพรไม่มีอันตรายเราช่วยนอนหลับก็ได้ช่วยเพิ่มความจำก็ได้ก็เชิญที่ช็อปอภัยเปรตนะครับก็ทานได้เลยครับทานบำรุงออกบำรุงสุขภาพได้โดยที่ท่านไม่ต้องเป็นภาวะนี้นะครับก็มาฝากครับสำหรับเรื่องภาวะ MCI วันนี้ครับ
1: โอเคครับเบื้องต้นข้อมูลจากคุณหมอมาก่อนนะครับเดี๋ยวใครมีอะไรที่ยังเป็นข้อสงสัยประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปสอบถามปรึกษาหลังเบรกได้นะครับหลังเบรกฟังสปอร์ตเสร็จแล้วเราก็จะเปิดโทรศัพท์ให้โทรศัพท์เข้ามาเปิดสายโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกันนะครับเบอร์เดิมนะเบอร์เดิมจากเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วนะครับ02-290-0473ผมฝากเซฟเบอร์ไว้ด้วยนะคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายคุณอาถ้าหากว่าจะต้องการโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพเซฟใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้เบอร์โทรศัพท์ของรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์ใช้เบอร์02-290-0473ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473เดี๋ยวจบสปอร์ตก่อนรับสายจะบอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะใครที่ยังไม่ได้จดเตรียมจดเลยนะครับช่วงนี้พักไปฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
4: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุด
4: สบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
6: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
7: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
8: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
6: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
7: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
9: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
10: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
11: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
9: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
10: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
11: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
12: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
1: ครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะดูแลทุกกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่การดูแลวัตถุดิบที่อาจจะเอามาปลูกสมุนไพรที่เอามาทำยาต่างๆเนี่ยนะฮะต้องตรวจเช็คก่อนเข้าสู่ระบบปรุงยาทำยาเลยนะทำเสร็จก็ตรวจอีกนะต้องได้คุณภาพตามเกณฑ์นะต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ได้มีแต่มากกว่าเกณฑ์แล้วก็ปลอดภัยแคปซูลของอภัยภูเบศเนี่ยเป็นแคปซูลที่เรียกว่าสุดยอดของแคปซูลเลยนะไม่ได้ธรรมดานะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลเนี่ยแคปซูลเราถือว่าเป็นแคปซูลเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศนะครับเบอร์โทรศัพท์เนาะใครที่ยังไม่ได้เซฟใส่เครื่องยังไม่ได้จดไว้จดเอาไว้เซฟใส่เครื่องไว้เลยนะครับวันพฤหัสกับวันศุกร์จะใช้เบอร์นี้นะครับ02-290-0473ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-290-0473สำหรับผู้ฟังที่ต้องการโทรศัพท์เข้ามาก็ตอนนี้เปิดโอกาสแล้วนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะจะได้สอบถามพูดคุยกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรโดยตรงเลยนะครับโทรจากไหนครับ
13: จากเชียงแสนค
1: ่
13: ะ
1: ถามคุณหมอได้เลยครับ
13: อยากเรียนถามคุณหมอว่าเวลาทานอะไรเนี่ยมันจะชอบสมรักอะค่ะเพราะฉันอายุ80ละเหลืออีก5เดือน80เนี่ยแล้วมันจะเป็นอันตรายไหมคะ
0: สำลักนี่อะไรบ้างครับสำลักน้ำหรือข้าว
13: บางส่วนใหญ่ที่เราเผลอตัวบางทีเราซดน้ำแกงไปอ่ะโอ้มันก็ซดแรงไปไม่ได้สำลักเลยค่ะ
0: นะฮะแต่ว่ายังกลืนได้ใช่ไหมฮะ
13: กลืนได้ค่ะ
0: กลืนได้ปกตินะครับก็คือถ้าเป็นแบบเนี้ยมักจะไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงอะไรนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่เรื่องของการกลืนเนี่ยอาจจะมีความเริ่มเสื่อมนะฮะกล้ามเนื้ออาจจะมีการหย่อนคล้อยเรื่องของหูรูด นะครับต่างๆกลไกการกลืนเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มไม่แน่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นตามอายุมากกว่าคือหมายถึงว่าต้องใช้การปรับตัวสักนิดหนึ่งนะคุณป้านะครับเพราะว่าถ้าฟังดูอ่ะกลไกการกลืนยังปกติอยู่เพราะนั้นโรคเกี่ยวกับโรคทางสมองอะไรที่จะเป็นสโตรกหรือว่าโรคอื่นเนี่ยคิดว่ายังไม่น่ามีอะไรน่าจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพซึ่งก็วิธีแก้ก็คือต้องค่อยๆครับคุณป้าครับต้องใช้สติมากขึ้นนะฮะดื่มน้ำคำเล็กๆกินคำเล็กๆครับ
13: รีบคนไรหิวเรื่องรีบ
1: นั่นแหละปัญหาครับ
13: เรียนถามคุณหมออย่างแหมจะพูดเลยฉันเนี่ยชอบเป็นคนลืมแต่เมื่อเอ๊ะเพลงเนี้ยเอ๊ะใครร้องนะตอนนึกเนี่ยนึกไม่ออกว่าใครร้องแต่ไปอีกสักพักนึกได้อ๋อทาทาอย่างเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะลืมอย่างเงี้ยจะเป็นสมองเสื่อมไหมคะเนี่ย
0: คือจริงๆถ้าจำได้ตอนเนี้ยยังไม่เป็นสมองเสื่อมแน่นะครับตอนเนี้ยยังไม่เป็นแน่นอนนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นภาวะที่เรียกว่าเป็น MCI แบบที่ผมเล่าไปเมื่อกี้หรือเปล่านะครับอาจจะมีได้แต่ว่าก็ถ้าคุณป้าเป็นมานานแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นหรอกฮะเพราะถ้าเป็นมานานแล้วป่านนี้น่าจะเป็นสมองเสื่อมนะก็แสดงว่า
1: ไม่เสื่อมไม่เสื่อม
0: ภาวะปกติเราแหละครับ
1: ตามอายุครับตามอายุไม่เสื่อมยังไม่ถึงก็เสื่อมครับ
0: ครับ
13: อาจารย์ชอบกินก็บอกว่าเคยฟังว่ามีใครเคยวิจัยว่าความกินพวกขาตะไคร้พวกขิงใบมะกรูดเนี่ยก็จะทำให้ไหลเวียนโลหิตตีจริงไม่จริงหนูแล้วแต่ฉันถ้ากินบ่
0: อ
13: ยแต่เคยไปตรวจอะไรฮะที่อะไรขึ้นหัวใจหรืออะไรเดี๋ยวก่อนไหลเวียนโลหิตอ่ะหมอเขาบอกยังไหลเวียนโลหิตตีอยู่ที่หมอตรวจประจำอยู่ค่ะนะค่ะ
1: ครับ
13: แล้วเนี่ยฉันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะยังไงไม่เสื่อมคุณช่วยคุณหมอ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ครับโชคดีครับโชคดีครับ
13: ขอบคุณคุณตรงด้วย
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านไปต่อเลยครับท่านที่รออยู่โทรต่อมาเลยครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหลฟังทางโทรศัพท์เชิญเลยครับคุยทางโทรศัพท์นะครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับฮัลโหลได้ยินไหมครับ
0: ครับ
1: ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
14: ได้ยินค่ะ
1: มีอะไร
14: มันซ้อนกันเมื่อกี้นะเราไม่รู้ว่าใครกันแน่
1: ครับถามคุณหมอได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
14: ค่ะอยากถามคุณหมอว่าไอ้คุณหมอเคยพูดว่าไอ้ยิงหมามุ้ยกับอาภัยแก้โรคพาร์กินสันเนี่ยฉันซื้อมาแล้วกินเข้าไปเนี่ยมันคันอยู่ทั้งตัวเลยอ่ะ
0: ครับ
14: มันเป็นอะไรคะ
0: คุณป้ากินหมามุ้ยทำไมนะกินซื้อคุณป้าซื้ออะไรไปกิน
1: ของไพภูเบศป่ะ
0: ซื้ออะไรฮะ
15: อันนี้ค่ะ
1: ซื้อของ
15: คือคุณป้าเป็นพาร์กินสันอยู่ค่ะ
1: จ้ะ
15: เป็นทางอีสานแล้วก็พอดีฟังจากที่รายการนี่ค่ะ
1: จ้ะ
15: สุขภาพดีวิถีไทยเนี่ย
1: จ้ะ
15: เขาบอกว่าถ้ากินหมามุ้ยแล้วจะช่วยคุมเวลาสั่งนะให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ย
1: จ้ะ
15: แกก็สั่งซื้อมาทาน
1: จ้ะ
15: ก็ทานได้ไม่กี่มื้อค่ะจะคันอย่าง
1: โทรไปคุยสั่งซื้อที่ร้านโพเงินใช่ไหม
15: ใช่จ
1: ้
15: ะ
1: งั้นต้องโทรกลับไปที่ร้านโพเงินอีกรอบหนึ่งไปเล่าให้เขาฟังว่าอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราควรจะหยุดยาก่อนไหมหรือยังไงดีให้ทางหมอแผนไทยจากร้านโพเงินแนะนำนะเขามีประวัติเราอยู่นะครับเขามีประวัติเราอยู่แล้วเราก็โทรไปคุยปรึกษาเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่ากินแล้วมันมีอาการแบบนี้มันจะเกี่ยวกับตัวที่เรากินไหมหรือจะแนะนำอย่างไรเน
15: า
1: ะคุณหมอมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
0: คือถ้ามันคันเยอะอ่ะก็หยุดก่อนก็ได้นะครับ
1: หยุดก่อนแล้วโทรไปคุย
0: ผมว่าไม่มีปัญหาทีนี้ก็แบบที่พี่วิโรจน์ว่าลองโทรไปคุยว่ามันเกี่ยวหรือเพราะปกติเนี่ยหมามุ้ยที่เอามาทำ
1: สุกแล้ว
0: จะสกัดมาแล้วมันจะเอาไอ้ส่วนที่เป็นคันเนี่ยออกไปหมดแล้วครับ มันจะไม่เหมือนกับกินแบบฝักสดหรือว่าใช้มันจะคันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าคือถ้าเป็นการคันน่ะก็อาจจะเป็นการเหมือนกับเป็นผลข้างเคียงของยาชนิดต่างๆอ่ะแหละเพราะว่าบางทีเราก็กินเข้าไปแล้วมันก็มีคันเนาะนะครับก็ลองหยุดดูฮะถ้าหยุดดูแล้วหายถ้ากินใหม่แล้วคันอีกก็คงโอเคเราก็คงกินไม่ได้
1: กินไม่ได้แล้วไม่ถูกกับเราก
0: ินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่การรักษาหลักมันเป็นการรักษารองการรักษาร่วมเท่านั้นเองนะครับถ้าคันก็หยุดได้เลยฮะครับผม
15: หยุดได้แล้วพี่สั่งหมามุ้ยมาเขาจัดไอ้สีบัวแดงให้มาด้วยแล้วพอดีคุณยายแกคันก็เลยให้หยุดกินทั้งสีบัวแดงด้วยทั้งหมามุ้ยด้วยมันจะเกี่ยวกันไหมคะ
0: เนี่ยก็จริงๆอ่ะ
1: ไม่รู้ตัวไหน
0: คันตัวไหนนะ
1: ไม่รู้ว่าจากฤทธิ์ตัวไหนอาจจะต้อง
0: เพราะกีบบัวแดงที่มัน
15: อยู่ตใช่ไหมคะ
0: โทรไปถามดีกว่าฮะ
1: หยุดก่อนทั้งคู่แล้วโทรไปคุยกับทีมแพทย์แผนไทยที่ร้านพงเงินก่อนนะ
15: ค่ะ
1: โอเคจ้า
15: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับโอเคครับมีอะไรก็โทรมาถามใหม่ได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็มีประวัติอยู่ที่พงเงินอยู่แล้วครับพงเงินเขาสั่งยามาให้เขาก็จะโทรศัพท์ไปคุยปรึกษาใหม่ได้โทรติดแล้วจ้ะคุยกับคุณหมอได้เลยจ้ะ
16: สวัสดีค่ะ
0: ครับเชิญฮะ
16: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ครับเชิญครับ
16: คุณบรรโดมด้วยนะ
1: ห้ามอ่อนคุณหมอครับถามเลยครับ
16: ดิฉันเดินเวลาเดินนะเหมือนตัวจะลอยนะคะแล้วก็มันรู้สึกจะชาตามปลายมือด้วยค่ะ
0: อือฮึแล้วชาไป
1: เท้าชาไหม
16: เท้าก็ชานิดนึง
1: เท้าก็รู้สึกชา
16: ตรงที่นั่งนะคะตรงที่นั่งเลยขึ้นมาที่สะโพกนะปีกต้นหย่อนนะคะเขาเรียก
1: อือฮึ
0: คร
16: ับ แล้วก็ไปหาหมออยู่หมอเขาก็ให้น้ำเกลือแล้วก็เขาก็เอามือคุณหมอแล้วมาผักมือเราเพราะยังแข็งแรงดีอยู่หันไม่ใช่โรคเลือดในสมองตีเขาว่าอย่างนี้เลยอยากถามคุณหมอว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรนะคะ
0: ก็ถ้าฟังดูนะถ้าจับตามอาการเนี่ยผมคิดว่าตัวโรคน่าจะเป็นความเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายมากกว่านะผมมีเหตุผลนะเหตุผลข้อแรกก็คือที่คุณป้าบอกเดินแล้วมันรู้สึกตัวลอยๆเนี่ยเหตุผลก็คือการรับความรู้สึกที่เท้าอะครับมันลดลงมันก็จะรู้สึกว่าเรายืนสัมผัสพื้นเนี่ยมันเหมือนไม่รู้อะว่าเรายืนอยู่มันก็จะรู้สึกว่าเดินแล้วมันตัวลอยเพราะว่าการรับความรู้สึกที่ขามันที่เท้าอะมันน้อยลงร่วมกับที่คุณป้าบอกว่าคุณป้าก็ชาไปมือปลายเท้าด้วยเพราะนั้นอาการแบบนี้ไม่ใช่สโตรกแน่นอนฮะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของเส้นประสาทส่วนปลายที่เสื่อมสภาพครับ
16: แล้วทำยังไง
0: ทำยังไงคือกลุ่มอาการเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆรักษายากมากเวลาเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพเนี่ยเขาก็จะหาสาเหตุก่อนเนาะหาสาเหตุที่เป็นตัวโรคหลักๆเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่ามีตับไตปกติไหมนะครับมีเรื่องของสารพิษเช่นแอลกอฮอล์เรื่องของยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพวกการขัดนะฮะนะครับ
16: เช็ดเลยค่ะไม่มีค
0: ่
16: ะ
0: อ๋อไม่มีอยู่แล้วฮะผมพูดให้ฟังอยู่แล้วผมพูดให้ฟังเฉยๆว่ากลุ่มผู้หญิงกลุ่มผู้สูงอายุผู้หญิงอ่ะมันไม่ค่อยมีใครกินสุราหรอกแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นฮะเช่นการสัมผัสยาฆ่าแมลงเป็นระยะเวลานานๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะในอดีตที่ผ่านมาเราทำงานมาตั้งเยอะแยะมันสะสมเข้าไปข้างในเราก็ไม่รู้นะอีกอันนึงก็คือพวกขาดวิตามินนะครับและสุดท้ายเนี่ยคือเป็นเองฮะไม่มีใครทำอะไรเลยอยู่ดีๆเส้นประสาทมันก็เสื่อมไปเองครับ
16: แต่มันมีไขมันในเลือดเยอะนะคะ
0: ก็ไม่เกี่ยวกับอาการนี้ฮะคนละเรื่อง
16: ก็ละเรื่องค่ะ
0: ใช่ค่ะไขมันในเลือดไม่ได้ทำใ เส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติอะไรคนละเรื่องครับครับ
16: แล้วทำยังไงจะหายล่ะคะ
0: นี่ไงฮะผมพยายามอธิบายให้ฟังว่าโรคนี้รักษายากมันเส้นประสาทมันเสื่อมเพราะนั้นโดยหลักการข้อแรกเนี่ยเขาพยายามมองหาสาเหตุที่มันแก้ไขแล้วก็ชะลอได้ก่อนนะฮะคุณหมอก็จะเนี่ยเจาะเลือดหาพวกเนี้ยถ้าเจอก็ควบคุมก่อนนะครับแต่ถ้าคุณป้าบอกตรวจมาแล้วทุกอย่างปกติหมดเบาหวานฉันก็ไม่เป็นอะไรฉันก็ไม่เป็นมันก็จะตกอยู่สองกลุ่มสุดท้ายซึ่งรักษายากที่สุดก็คือเป็นเองฮะมันเสื่อมตามอายุนะครับอันนี้จะรักษายากเพราะว่าแต่ละคนก็เสื่อมไม่เท่ากันกินวิตามินอะไรบำรุงมันก็ช่วยได้บ้างเล็กน้อย
16: เขาให้วิตามินมากินนะคะ
0: ใช่ก็พูดจริงๆคุณหมอเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเขาก็ไม่รู้จะให้ยาอะไรคุณป้ามาทานเขาก็ให้วิตามินมาทาน
16: หัวใจให้ทั้งคืนนะคะ
0: อะไรนะ
16: เขาเอาตู้อะไรนะมาเอเช็คตรงที่หัวใจนะเขาหมอก็ไม่บอก
0: เอามาเพื่อไอ้นี่แหละฮะทำเช็คหัวใจทำไมฮะ
16: ไม่รู้ค่ะเอาตรงที่หัวใจเอาเป็นตู้ไอ้ขาวๆนะแล้วก็มีสายระยงระยงที่บนที่ไอ้ตรงหัวใจของเรานี่แหละ
0: อ๋อเขาเช็คหัวใจเต้นผิดจังหวะเหรอฮะหรือว่ายังไง
16: อันนี้ไม่ได้ถามคุณหมอแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาให้น้ำเกลือหมดคุณหมอก็เลยให้กลับมาได้มันปกติแหละเขาว่าอย่างนี้แล้วเขาให้ยาวิตามินมาทานที่บ้านแล้วก็ยาลดไขมันลดความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ก็ดีแล้วฮะถ้างั้นผมว่าเขาก็คงเช็คให้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติมากมั้งฮะใช่ไหม
16: ตอนนี้กำลังอาการก็เริ่มดีขึ้นมานิดนึงอยู่เพราะว่าเดินออกกำลังกาย
0: โอเค
16: เดินออกกำลังกายวันละ50รอบรอบละ10เมตรนะคะ
0: ครับโอ้ครับ
16: คงจะหายกันหมอ
0: ไอชาไปมือไปเท้าเนี่ยเหรอใช่ไหม
16: ตอนนี้ไม่ชาแล้วค่ะ
0: เอาก็ดีแล้วฮะดีแล้วฮะถ้างั้นก็ดีแล้วคร
1: ับ
0: ผม
1: ครับผมโอเคเน
16: า
1: ะพอเข้าใจนะสวัสดีครับสวัสดีครับ
16: สว
1: ั
16: สด
1: ี
16: ค
1: ่
16: ะ
1: หายแล้วก็ดีแต่ว่ามันอาจจะหายมาแล้วมาเป็นอีกก็ได้ใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ฮะโรคชานี่โอ้โรคปัญหาโรค
1: ปากเซียนเออครับผมครับผมเชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
17: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอจะสอบถามว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะต้องผ่าตัดอย่างเดียวเหรอคะคุณหมอมีทางอื่นไหมคะ
0: มีครับ
17: ทำยังไงคะ
0: ก็อย่างแรกเลยคือต้องประคับประคองให้ดีคนเป็นเข่าเสื่อมอ่ะก็ต้องรู้ตัวคือการผ่าตัดเนี่ยมันเอาไว้ตอนท้ายสุดคือหมายถึงว่าไปไม่ไหวแล้วเดินไม่ได้แล้วแทบจะคลานแล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นน่ะเราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้นะครับเราสามารถชะลอไม่ให้เสื่อมได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องมีวินัยในการปฏิบัติตัวนะฮะรู้ตัวก็คือเราต้องรู้ว่าเข่าเราไม่แข็งแรงแล้วกระดูกอ่อนมันก่อนไปนะฮะเพราะนั้นเราไม่ใช่คนเดิมแล้วเราจะไปทำอะไรแบบเดิมที่เราเคยทำแล้วมันไม่มีปัญหาวันนี้มันจะมีปัญหาเพราะมันทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงอ่ะหลีกเลี่ยงการยืนการเดินขึ้นลงการงอเข่าพับขานะฮะกลุ่มพวกนี้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเพื่อชะลอไม่ให้เสื่อมนี่แหละฮะที่ผมบอกว่ามันยากเพราะว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเคยชินอุปนิสัยนะครับเพื่อไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นพอมันไม่เสื่อมมากขึ้นเราก็ไม่ปวดมากก็ไม่ต้องผ่าคุณป้าครับ
17: ถ้าไปฉีดน้ำยาอะไรที่เข้าหัวเข่านั่นน่ะดีไหมคะ
0: มันยังไม่ใช่การรักษาหลัก
17: ค
0: ่ะคือทำได้นะคือหมอกระดูกเขาก็ทำกันแต่ว่าผมก็เรียนว่าผมยังคิดว่ามันยังไม่ใช่การรักษาหลักหรอก พราะว่าพอสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปทำแต่ว่าเรายังใช้งานเยอะกระดูกก็เสื่อมอยู่ดีครับครับ
17: แล้วถ้ารักษาแบบฝังเข็มนะคะคุณหมอ
0: ฟังเข็มนี่ผมคิดว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยครับสภาพเข่าเสื่อมนะครับ
17: ค่ะค่ะเป็นโทรเตือนแต่ว่าไม่อยากพาค่ะ
0: ประคองไว้ต้าครับต้องรู้ตัวประคองไว้ลดงานที่ทำ
1: สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมารองรับให้มันแข็งแรงขึ้นด้วยใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
17: หมอท่านกินงาดำอะไรนี่ได้ไหมคะเสริม
0: ก็อยากทานครับจะกินเค้กเรียบจากทานผมไม่ได้ห้ามหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ความหวังเท่าไหร่คุณป้าครับเพราะกลไกมันคือการกระแทกการกระแทกการเบิดการเกิดการบาดเจ็บการทรุดตัวเราจะฟื้นฟูอะไรยังไงมันสู้ไม่ได้หรอกครับถ้าเรายังใช้งานอยู
17: ่
0: ผมเลยอยากเรียนทราบตรงนี้
17: มันก็จำเป็นต้องทำงานนะคะเพราะว่ายังทำงานอยู
1: ่
0: ก็นี่แหละคุณผมแนะนำคุณป้าอีกทีนะคือหมายถึงว่าสมมติหมอทุกคนนะมันจะพูดแบบนี้นะบอกป้าใช้ได้น้อยถูกไหมเวลาป้าไปหาหมอก็ดูอ่ะก็พูดเพียงแต่ว่าผมบอกเคล็ดลับนะอันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะคือถ้าเราบอกว่าเราจะพยายามอ่ะคุณไม่มีทางลดงานได้หรอกไม่มีทางจะพยายามยังไงอ่ะในเมื่องานมันยังอยู่ถูกไหม
17: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: สิ่งที่จะต้องทำคือเราต้องวางแผนครับเราจะลดงานลงได้อย่างไรอันนี้คุณป้าต้องวางแผนเช่นเราไปทำอย่างอื่นได้ไหมเราไม่ทำไปตรงเนี้ยเราให้คนอื่นมาช่วยได้ไหมตรงเนี้ยเรามีเครื่องทุนแรงไหมเราจ้างเขาได้ไหมอะไรแบบเนี้ยครับเขาเรียกการวางแผนโดยมีเป้าหมายว่าเราจะใช้เข่าให้น้อยลงถ้าเราไม่วางแผนนะมันทำไม่ได้หรอกอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์นะเช่นจะพยายามเอางานเหมือนเดิมจะพยายามไงสุดท้ายกลับมาเรื่องเดิมนะครับก็เป็นเหมือนเก่าเพราะว่าเรายังใช้งานอยู่ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอเคเนาะวางแผนนะครับสวัสดีครับ
17: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับอีกหนึ่งท่านครับด่วนเลยครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
18: ทางหมอว่าไอ้กรกฎไหลย้อมเนี่ยกันยังไงครับฟังรับรีวิวนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: กฎไหลย้อนนะ
1: ไม่ไปวางสายไปยังเนี่ยน่าจะวางสายไปแล้วตอบทางตอบได้เลยครับคุณหมอครับ
0: โอเคฮะกฎไหลย้อนก็คือกรดไหลย้อนก็คือไอตัวน้ำไอกรดที่มันอยู่ในกระเพาะเนี่ยมันทนไอตัวหูรูดนะฮะที่ตัวปิดระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารเนี่ยขึ้นมาสาเหตุก็คือไอตัวหูรูดตรงเนี้ยมันหย่อนนะครับอายุมากขึ้นแล้วก็จะหย่อนตัวพอหย่อนตัวปุ๊บพอเราทานอาหารลงไปใช่ไหมผ่านหลอดอาหารลงผ่านในหูรูดตรงนี้เข้าไปที่กระเพาะนะครับพอกระเพาะหลั่งน้ำย่อยออกมาปุ๊บแล้วน้ำเวลากระเพาะเขาจะทำการย่อยอาหารนะครับมันก็จะมีการบีบนะฮะพอบีบเนี่ยก็นึกภาพเหมือนถุงใส่น้ำอยู่นะฮะพอบีบปุ๊บมันก็จะท้นไปตรงไอ้คอถุงนะปกติคอถุงเนี่ยมันจะมีวาล์วกั้นไว้ระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารแต่ถ้าไอ้วาล์วเนี่ยมันรั่วบีบปุ๊บไอ้น้ำย่อยมันก็ขึ้นไปที่หลอดอาหารพอขึ้นไปที่หลอดอาหารคนไข้ก็จะมีอาการแสบหน้าอกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวหลอดอาหารเนี่ยไอ้เซลล์ที่บุผิวอะมันทนสู้กระเพาะไม่ได้มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับกรดที่เป็นการย่อยเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการเนี่ยครับแสบร้อนหน้าอกนะมีเรอเหม็นเปรี้ยวเพราะมันเป็นกลิ่นน้ำย่อยนะครับที่ออกมานะครับก็จะเป็นอาการของกรดไหลย้อนนะเพราะนั้นถ้ารู้แบบนี้วิธีการรักษาก็คือต้องปรับเรื่องของการกินนะฮะต้องกินให้มื้อเล็กๆน้อยๆ น้ำย่อยจะได้ออกมาไม่เยอะนะฮะลดแรงดันในกะโหลกแรงดันในช่องท้องนะครับอย่ากินเสร็จปุ๊บก็อย่าพึ่งไปนอนครับให้ข้าวมันเรียงตัวให้มันย่อยให้เรียบร้อยก่อนนะฮะกดไหลย้อนครับผม
1: ประมาณนี้เนา
0: วันนี้ก่อนนะฮะครับ
1: สายนี้ลองถามดูซิเผื่อตอบทัน
19: ฉันอยากจะเรียนถามว่าถ้าเรากินยาอะไรนะไขมันในเลือดหลายๆปีอ่ะมันไอ้กล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงเหรอคะ
0: ไม่ใช่ครับแต่ว่ายาลดไขมันในเลือดเนี่ยมันมีภาวะแทรกซ้อนที่มันอาจจะเกิดภาวะกล้ามเนื้ออักเสบได้พอภาวะกล้ามเนื้ออักเสบปุ๊บก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงปวดแล้วก็อ่อนแรงได้ครับแต่ว่าเจอน้อยนะฮะเจอไม่เยอะครับ
19: ยังเป็นไม่เยอะเป็นหายอ่ะ
0: ก็ต้องมาดูว่าอาการแบบเนี้ยมันเกี่ยวกับยาหรือเปล่าเพราะถ้าเกี่ยวกับยาเนี่ยคุณหมอก็จะเจาะเลือดก็จะดูเขาเรียกว่าเอนไซม์กล้ามเนื้อครับเขาเรียก CK นะฮะเพื่อดูว่าสูงไหมถ้าเอนไซม์กล้ามเนื้อเนี้ยสูงเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเอนไซม์ไม่สูงมันน่าจะเป็นจากอย่างอื่นครับ
19: เป็นอย่างอื่นจากอะไรคะหรือว่าเราอายุเยอะ
0: ก็เป็นจากการตัวของส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นหายก็เป็นจากการล้าตัวจากการใช้งานนะครับคือถ้าเป็นหายจริงๆถ้าคุณหมอก็สงสัยโรคอื่นเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG อย่างเงี้ยก็ต้องให้คุณหมอประเมินดูว่ามันมีแบบเป็น MG เปล่าเขาเรียกโรคไมเยสซิเนียเกรวิสนะครับครับก็ไปให้คุณหมอเขาประเมินดูนะ
1: โอเคครับเรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับหมดเวลาพอดีเลยครับคุณหมอมาก่อนครับ
0: ครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่ะเรียบร้อยครับแหมวันนี้พอดีเลยนะคุณหมอมาก่อนก็ให้ข้อมูลเคลียร์กันไปหมดเวลาครับไปฟังข่าวต่อครับโชคดีมีความสุขนะครับหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ
20: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
21: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนเมษายนปี2569ขยายตัวกว่า17%เป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
22: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
22: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
22: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
24: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
25: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
26: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
25: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
26: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
25: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
26: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
27: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
28: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
27: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
28: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
27: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
29: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
21: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายนปีนี้กลับมาขยายตัวอีกครั้งอยู่ที่ร้อยละ 17.9 เป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกทั้งระบบ
30: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า
2: เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าเกษตรไทยพลิกกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 17.9 หลังติดลบต่อเนื่อง8เดือนโดยแบ่งเป็นทุเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 109.5 เงาะเพิ่มร้อยละ 92.8 และลิ้นจี่เพิ่มร้อยละ 70ซึ่งเป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้มอบหมายทูตพาณิชย์เร่งขยายตลาดผลไม้ไทยโดยเฉพาะในจีนทั้งเมืองหลักและเมืองรองรวมถึงเปิดช่องทางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ส่งผลให้ยอดสั่งซื้อทุเรียนในปีนี้สูงกว่า1ล้านตันขณะเดียวกันทูตพาณิชย์ในหลายประเทศเช่นเวียดนามไต้หวันและเกาหลีใต้ยังสามารถขยายตลาดส่งออกมังคุดได้กว่า 150,000 ตันสำหรับตลาดในประเทศกระทรวงได้ร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ผลไม้พร้อมกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอไปรษณีย์ไทยและรถทุ่มพวงโดยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันเพื่อช่วยกระจายผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
21: บริษัทบางจากขยายสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ทั่วประเทศช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ภาคขนส่งเกษตรกรรมและประมงนายเสรีอนุพันธนันท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบางจากขานรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศล่าสุดได้ขยายสถานีบริการน้ำมันดีเซล B20 ไปแล้วกว่า200สาขาทั่วประเทศและจะเดินหน้าขยายต่อเนื่องสำหรับรถบรรทุกที่สามารถใช้ดีเซล B20 ได้แก่รถยี่ห้อ Hino Isuzu Scania ตั้งแต่ปี2008 Man ตั้งแต่ปี2012 UD Trucks ตั้งแต่ปี2013และ Volvo Trucks ตั้งแต่ปี2014เป็นต้นไปขณะที่บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไป
3: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนได้กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นราคา 41.49 สตางค์ต่อลิตรเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาบริษัทจึงดำเนินการปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเช่นเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้นเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น24บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีเพิ่มขึ้นเป็น17บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรเพิ่มขึ้นเป็น36บาทและเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น33บาทอย่างไรก็ตามหากราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปฏิพลสัทธพรมารายงาน
21: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
20: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจครับเรามาเจอกันด้วยเพลงเพราะๆเพลงประทับใจยังคงมาพบกันเหมือนเดิมแล้วก็มีเพลงลูกกรุงมีเพลงกรมประชาสัมพันธ์เพลงสุนทราภรณ์เพลงกรมโฆษณาการมาฝากกันเช่นเคยวันนี้เริ่มต้นด้วยบทเพลงที่เป็นสังคีตสัมพันธ์มาฝากท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะให้ท่านผู้ฟังได้สัมผัสกับกลิ่นอายของสังคีตสัมพันธ์ที่มาของสังคีตสัมพันธ์ทำไมวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ถึงนำดนตรีไทยและดนตรีสากลมาผสมผสานกันอย่างลงตัวและความเป็นสังคีตสัมพันธ์นั้นมาได้อย่างไรวันนี้อาจารย์ภูนพิษอมาตยกุลนะครับมีคำตอบมาให้ท่านผู้ฟังซึ่งสัมภาษณ์โดยคุณเฟรนชิปเสถียรพงษ์กลั่นแต่งนะครับจากวงดนตรี

0: ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้อาจารย์ภูนพิษอมาตยกุลเนี่ยจะมาเล่าให้เราฟังว่าที่มาของวงดนตรีทั้งวงเนี่ยวงมโหรีกับบิ๊กแบนเนี่ยมาผสมกันได้ยังไงคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าการที่เอาระนาดมาตีเอาซอทั้งซอด้วงซออู้มาสีเอาคลุยมาเป่านะครับของวงอย่างเงี้ยแล้วมาผสมผสานกับดนตรีสากลซึ่งมันมีเสียงที่คือจริงๆมันก็มาผสมกันได้แหละนะแต่ว่ามันจะยากแค่ไหนที่เราจะสามารถเอาวงดนตรีไทยเนี่ยมาให้เสียงมันเทียบเท่ากับวงดนตรีสากลได้การจะเล่นเพลงแต่ละเพลงบางทีก็ต้องมาเทียบเสียงกันก่อนเอาซอมาเทียบกับเปียโนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือลงตัวมากๆแววหวานตำนานเพลงเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาได้สัมภาษณ์อาจารย์ภูนพิษนะครับคุณเฟรนชิปได้สัมภาษณ์ไว้วันนี้เอามาให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งในรายการสุขสันต์บ้านเราอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวงสังคีสัมพันธ์หรือเพลงผสมที่เราเรียกกันก่อนหน้านั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงไปฟังคุณเฟรนชิพสัมภาษณ์อาจารย์ภูนพิษครับ
1: พูดคุยเล่าเรื่องราวจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลน่าสนใจมากๆนะครับเรื่องราวการเกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่เป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะวงดนตรีสากลจนไล่มาถึงวงดนตรีไทยนะฮะสองวงนี้เกิดมาพร้อมๆกันด้วยเวลาไล่เลี่ยกันนะฮะแต่ทำไมนะฮะผู้บริหารในยุคนั้นถึงมีความคิดที่ว่าจะนำวงดนตรีไทยและดนตรีสากลมารวมกันปัจจุบันเรียกว่าสังคีสัมพันธ์นั่นเองทั้งๆที่วงดนตรีไทยเนี่ยนะฮะปรับจูนเข้ากับดนตรีสากลค่อนข้างที่จะยากนะฮะด้วยความที่ดนตรีไทยเนี่ย
2: มีระดับเสียง
1: ที่แตกต่างกันนะอาจารย์เนาะอันนี้ขอความรู้อาจารย์หน่อยครับทำไมถึงเกิดขึ้นมาได้สังคีสัมพันธ
2: ์เรื่องเป็นอย่างไรครับอันเนี้ยตามคำบอกเล่าของหม่อมหลวงขาพุญชรซึ่งผมสัมภาษณ์ท่านเองนะผมไปสัมภาษณ์ท่านตอนที่ท่านเจ็บมากแล้วนะไปหาไปนั่งคุยกับท่านตั้ง2ชั่วโมงท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่ท่านเป็นทหารสมัยรัชกาลที่7เนี่ยท่านก็เห็นว่าพระเจนดุริยางค์เนี่ยเอาวงดุริยางค์สากลเนี่ยมาบรรเลงถวายแล้วก็ทางด้านของหลวงประดิษฐ์ไพเราะกับพญาสนอดุริยางค์เนี่ยก็ทำวงมโหรีหลงขึ้นมาถวายวันหนึ่งในสมเด็จนางเจ้ารำไพพรรณีก็รับสั่งลอยๆขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาวงไทยกับวงฝรั่งนี่มารวมกันล่ะนะหลวงประดิษฐ์ไพเราะก็กราบคำทูลว่ายากเพราะว่าระดับเสียงเพลงไทยในที่เป็นวงปิพาทเนี่ยความกว้างของเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกับความกว้างของระดับเสียงchromatic skill ของฝรั่ง
1: ครับ
2: เวลาที่มาผสมกันเนี่ยมันก็อาจจะปีนกันนิดหน่อยแล้วเพี้ยนนิดๆเว้นแต่เราจะเลือกเพลงบางเพลงที่มีเพียง5เสียงอย่างเช่นเพลงลาวเสียงเทียนอะไรเงี้ยนะ
1: เสียงเต็ม
2: พวกนี้นะเสียงมันเป็นเสียงเต็มหมด
1: ครับ
2: คือโดเรมีฟาซอลลาเนี่ยพอถึงทีเนี่ยของไทยเต็มเสียงแต่ของฝรั่งครึ่งเดียว
1: มันมีครึ่งนะ
2: โดเรมีพอฟาเนี่ยของไทยเต็มเสียงของฝรั่งมีครึ่งตัวฟากับตัวทีสองตัวเนี่ยของฝรั่งเขาเป็นครึ่งเขาเป็นโครมาติกเพราะฉะนั้นก็เลยมาผสมกันยากยกเว้นจะเลือกเพลงหรือเอาเครื่องดนตรีฝรั่งนั้นมาปรับให้เป็นเสียงเท่ากับขลุ่ยไทยเหมือนอย่างที่โบราณเขาเอาออกแกนเท้าเหยียบอะนะฮะเอามาชักลิ้นใหม่เปลี่ยนลิ้นใหม่แล้วก็เทียบเสียงเขาเรียกว่าออกแกนทางเพียงอเท่ากับขลุ่ยเพียงอมันก็วงเครื่องสายผสมออกแกนมันก็เลย
1: บัน
2: เจิดบันเจิดไปมาตั้งแต่สมัยกันที่6นะฮะขิมก็เพียงแต่ขึ้นสายใหม่มันก็เข้ากันได้ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเครื่องสายผสมเปียโนเนี่ยต้องเทียบซอด้วงซออู้เข้าไปหาเปียโน
1: ครับ
2: อันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื
1: ่
2: อจะยกวงมาเล่นพร้อมๆกันสองวงเนี่ยอยู่ๆก็เอาวงไทยวงฝรั่งมารวมกันเนี่ยมันปีนกันมันไม่อยู่มันต้องขาดความเรื่องใจว่าทำไงดีหลวงประดิษฐ์ไพเราะก็สั่งกับลูกชายที่เป็นได้ทุนเรียนที่ญี่ปุ่นคืออาจารย์ประสิทธิ
1: ์ครับ
2: นะฮะบอกช่วยดูให้พ่อหน่อยนะว่าทำยังไงดีถึงจะทำได้ตามพระราชสวนีคือให้ผสมกันได
1: ้
2: ก็พอดีเปลี่ยนแปลงการปกครองอาจารย์ประสิทธิ์ก็ยังไม่กลับ ก็สละราชสมบัติปี2477วันที่2เดือนมีนาคม
1: ครับ
2: งานก็ค้างมาดูตลอดจำไว้นะฮะ2477เนี่ยเริ่มคิดแล้วเรื่องการจะผสมแต่ทำไม่ได้บำรุงขาบเข้ามาเนี่ยประมาณก่อนปี2500นิดหน่อยผมประมาณเอาประมาณ2488 98 99 2500
1: คร
2: ับแล้วก็อยู่ไปอีกประมาณหลายปีเหมือนกันพอเข้ามาปั๊บท่านเล่าว่ากินข้าวกลางวันแล้วเนี่ยผมจะลงไปที่ห้องดนตรีแล้วไปตีระนาดข้างล่างท่านบอกไงเพราะว่าตัวท่านเนี่ยเกิดในวังเป็นหม
1: ้
2: อท่านอยู่กับเพลงไทยมาโดยตลอดแล้วแม่ท่านน่ะเป็นนักร้องคือหม่อมจันทร์หม่อมจันทร์กุญชรเนี่ยนะเป็นแม่เป็นนักร้องรัชสำนักเสียงดีมากสมเด็จพันปีโปรดมากเลยหม่อมจันทร์เนี่ยท่านก็เลยบอกว่ามันอยู่ในหัวเสมอว่าสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีเนี่ยท่านเคยรับสั่งเรื่องนี้อยู่ก็เลยทดลองอ๋อเห็นจริงแล้วถ้าให้เป็นโนเล่นไปกับคองมันไปไม่ได้เลยก็เลยปรึกษากันทำยังไงดีเนาะก็เลยบอกมีวิธีเดียวแต่นั่นเองถ้าเล่นเป็นวงเครื่องสายผสมมันไม่มีปัญหาเพราะเราบิดใส่ซอได้แต่นี่เราจะเอาวงปีพาดเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือต้องเทียบเสียงวงปีพาดใหม่ก็ต้องกลงว่าพิจารณาดูว่าในเมื่อเสียงริสากลนี่มันสูงกว่าไทยนิดหน่อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเลือกเอาวงมโหรีดีกว่าเพราะเสียงมโหรีนี่มันสูงกว่าเสียงปิพาทปิพาทธรรมดาอีกระดับหนึ่งท่านก็เลยทดลองให้เอาระนาดมโหรีเนี่ยมาแล้วก็ทดลองเทียบเสียงมันหาคนที่หูดีๆจะเทียบเสียงให้ดีๆให้เป๊ะเนี่ยไม่ได
1: ้
2: ก็นึกถึงครูพุ่มบาปุยาวาดซึ่งเคยมาช่วยปรับวงเครื่องสายให้ครูคงศักดิ์คำสิริตอนอยู่เรื่องครูพุ่มตอนนั้นไม่ค่อยสบายละแก่แล้วไม่ใช่ครูพุ่มกลับมาครูพุ่มสนุกมากเทียบมังวงเทียบระนาดมโหรีกับเทียบคล้องมโหรีมาให้ทดลองก่อนปรากฏสำเร็จมันร้องขาบก็เลยตั้งใจเอ๊มันต้องเครื่องสวยๆหน่อยสิก็จะไปหาเครื่องมุกที่ไหนได้เขาก็ไปขายกันขนาดนั้นวันหนึ่งก็ท่านก็ได้ข่าวมาว่าท่านเบาเอิงที่เป็นวัดที่เป็นเจ้าอาวาสวัดยวนสะพานขาวท่านเก็บเครื่องดนตรีเยอะหลวงขับก็เลยไปหาท่านเบาเอิงไปเจอเครื่องหูรีชุดหนึ่งเป็นอ้อนวอนท่านเบาเอิงท่านเบาเอิงในสุดก็เลยยอมขายให้ท่านชุดก็คือชุดที่ใช้ทุกวันนี้ที่เป็นเครื่องมุกอ่ะนั่นแหละชุดมโหรีของท่านบ่าวเอิงวัดยวนสะพานขาวเอามาถึงปั๊บครูพุ่มก็เทียบประราดเหมือนเลยครูพุ่มก็เลยสั่งไว้บอกว่าถ้าผืนนี้เสียงไม่ใช่เสียงมโหรีนะแต่เป็นเสียงที่เป็นผืนที่เทียบเอาไว้สำหรับเล่นกับวง
1: สังคีสัมพันธ์โดยเฉพาะ
2: ที่แรกยังไม่ได้ชื่อนี้เอาไว้เล่นกับวงในเอื้อโดยเฉพาะวงบิ๊กแบนก็โดยเฉพาะเลยเพราะนั้นเพลงที่ออกมาเพลงแรกเนี่ยทดลองเพลงแรกคือเพลงขมิ้นเสียโยก

0: ให้ทัศนีดุริยประณีตร้องปกติเพลงขบเป็นสยกเนี่ยของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาธิริศเนี่ยท่านแต่งไว้มาปี2431มันเป็นเพลง3ชั้นเล่นทั้งเพลงเนี่ยประมาณ16ถึง17นาทีแผ่นเสียงเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยมาได้แค่3นาทีกับอย่างเก่งก็3นาที40วินาที
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีทางจะเล่นเพลงขบเป็นสยกได้จบ
1: ครับ
0: 14นาทีนั้นบอมหลวงขับก็ครูพุ่มก็กำหนดเลยเล่นให้เหมือนไทยเดิมทุกอย่างแต่เร่งจังหวะให้จบทั้งสองท่อนภายใน4นาทีคุณทัศนีเธอก็ต้องหายใจหอบหน่อยในการที่จะร้องอันนี้ประสบความสำเร็จออกอากาศครั้งแรกเนี่ยคนแปลกใจกันมากเลยเสียงมโหรีนี่มันเจ้ยแจ้วเพราะมากแล้วเสียงคุณทัศนีดุริยประณีตร้องบรรยายความตามไทยเสด็จญาติเนี่ยจังหวะจากโคนี่ไม่เป็นมันเป็นไทยทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเสียงที่เล่นผสมกันออกมาเนี่ยมันเป็นเสียงมโหรีผสมกับวงบิ๊กแบนด
1: ์ครับ

0: ดีหม่อมหลวงขามเนี่ยรับผู้หญิงเข้ามาอีกคนเป็นนักร้องนักร้องคนนี้แหละเป็นคนสวยทีเดียวแหละนะตาสันสอนนิดๆเสียงหวานทีเดียวล่ะมาจากวงดนตรีของอาจารย์โจชิเกล่าพ่อคุณแมนรัตน์สิงห์กรานนท์ชื่อภูนศรีเจริญพงษ
1: ์โอ้โห
0: รับเข้ามาก็ให้มาร้องเพลงข้องจิตภูนศรีร้องเพลงไทยเดิมได้ขับสปาก็ได้อะไรก็ได้หลายอย่างอ้าวถ้างั้นลองทดลองเพลงที่สองก็อายุเยาวริษรุ่นเจริญศรีคุณภูนศรีก็ร้องกับวงสุนทรภรณ์ไปก่อนเพราะวงสุนทรภรณ์นี่เขาใช้ดนตรีสากลหมดอย่างเช่นเพลงมนสวาดเพลงแอลซุ้มอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ได้เล่นด้วยทำนองฝรั่งอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเพลงเจริญศรีเนี่ยคุณภูนศรีเขาร้องเนี่ยเขาก็ร้องกับวงสากลทีนี้แม่ละเอามาตั้งร้องแบบไทยเดิ
1: ม
0: มาจากตับเราเจริญศรีเพลงที่สองประสบความสำเร็จคุณภูนศรีดังระเบิดไปเลยอีกเพลงหนึ่งเท่านั้นแหละครับตอนนี้เราคิดกันใหม่เลยคือไม่ได้เอาเพลงแท้ๆอย่างนี้สองเพลงคืออย่างเช่นเพลงขบินเซโยกับเพลงเหล่าเจริญศรีเท่านั้น
1: ครับ
0: เอาทำนองไทยแต่แต่งเนื้อใหม่เลย มันก็เกิดเป็นเพลงที่สามขึ้นมาเอ๊ะอะไรกระโดดได้ปลาดเปรี้ยวกระแต
1: อ๋อครับ
0: กระแตเนี่ยทีแรกเนี่ยพี่ชวลีเขาร้องคู่กับพี่วินัยแล้วต่อมาพี่เสียงมันแหลมมากเขาก็ไม่ให้พี่ศรีสุดาร้องแต่ไงตามพี่โชลีก็กินดิบก็เลยได้บันทึกเสียงลงเรียนได้ทราบเลยครับว่าเพลงขมิ้นเสยโยกที่ร้องครั้งแรกเนี่ยอัดกับห้างกำมลสุโกศลเป็นเสียงตราโคลัมเบียแต่พอมาถึงเพลงกระแตเนี่ยอัดด้วยตราสุนัขสีแดง His Master Voice เขียนเลยครับวงดนตรีผสมกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: ขับร้องโดยชวลีช่วงวิทย์และวินัยจุลบุตรสปะเพลงฮิตดังระเบิดเลยเพลงกระแตนะฮะเอามาจากเพลงกระแตเล็กครูแก้วใส่เนื้อเข้าไป
1: ใส่เนื้อใหม่ครับ

0: ท่านนี้มันก็เทออกมาเป็นกุรุตเลยบอโศกซึ่งเอามาจากเพลงงูกินหาง
1: ก็คือไหลมาเรื่อยๆเลย
0: แล้วก็เอาของเก่าเนี่ยที่ครูก็เคยทำไปแล้วอย่างเช่นคำหอมดำเนินทรายแล้วก็ที่เคยเป็นเพลงไทยคู่มาก่อนๆเนี่ยอย่างเช่นเพลงดำเนินทรายสังจันทร์นวลผ่องอะไรเงี้ยดวงเดือนโอ้ละหนอรักพี่นี่เอ่ยเลยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเลยทีนี้มันก็เลยออกมาเป็นกุรุตเลยเพลงของครูเวชอีกหลายเพลงที่สำคัญที่สุดก็คือพี่เลืองเนี่ยให้เพลงเร็วดีๆมาเนี่ยทำเป็นเพลงลำวงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการผสมผสานแยกเสียงประสานอย่างฝรั่งหรูหราแล้วก็ตามด้วยวงมโหรี
1: ครับ
0: ไปดูฮะเพลงลำวงที่พี่เหลืองเอาทำนองมาให้ครูเอื้อแล้วก็เล่นได้อร่อยมากเลยเพลงเซเลเมาที่ศรีสุดาร้อง

0: เทียบเสียงวงมโหรีของบ่าวเอิงนี่เสร็จเรียบร้อยก็เป็นวงมโหรีคนประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ชื่อเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเพลงผสมอยู่จนแม้กระทั่งไปอัดแผ่นเสียงครั้งแรกก็ยังใช้คำว่าเพลงผสมคุณจำนงเนี่ยมาเปิดช่องสี่บางขุนพรมก็เอานี้ออกไปเล่นคุณจำนงก็บอกว่าก็ในแม้มันเกิดที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเภทของวงรวมกันอย่างเนี้ยจะไปเรียกเพลงผสมทำไมให้มันกระดากกระเดื่องเรียกมันว่าเพลงสันคิดสัมพันธ์ดิตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็เป็นฝ่ายประโคมสิผมก็พูดออกอากาศที่ไหนผมก็เพลงสันคิดสัมพันธ์มีทั้งหมดเงี้ยเพลงสันคิดสัมพันธ์เป็นของกรมประชาสัมพันธ์เกิดที่กรมประชาสัมพันธ์โดยมอมนุ่งขามทำสองเพลงแรกคือเพลงขมิ้นสยองกับเพลงเราเจริญศรีเพลงที่สามคือเพลงกระแตอะไรต่างๆนานาและอื่นๆและอื่นๆก็คุยกันตลอดเวลาผมสอนหนังสือเด็กผมบอกห้ามเรียกเพลงสังคีตประยุกต์นะให้เรียกว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์
1: ครับ
0: นะแต่ว่าต้องเตือนไว้นิดหนึ่งว่าคำว่าเพลงสังคีตประยุกต์เนี่ยมันยังมีอยู
1: ่
0: และมันเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่แบบของกรมประชาสัมพันธ์คือประยุกต์เอาดนตรีฝรั่งเนี่ยมาเล่นเป็นเพลงเต้นรำเพลงเต้นรำจังหวะชาชาชาเพลงเต้นรำจังหวะโบเรโร่เพลงเต้นรำจังหวะติงโก้อะไรต่างๆนั่นแหละแต่ใช้ทำนองไทยนั่นเป็นเพลงประยุกต
1: ์
0: นะแล้วก็เอาดนตรีฝรั่งเข้ามาผสมด้วยนิดหน่อยคำว่าสังคีตประยุกต์เป็นของครูสมานกัญจนาภรินทร์

0: คำว่าสังคีตสัมพันธ์เป็นของกูเอื้อสุนทรฉนาน
1: ครับ
0: สองคนที่เป็นเพื่อนกัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นเวลาที่ครูเอื้อตั้งทำเพลงอะไรขึ้นมาน่ะคิดถึงครูสมานอย่างเช่นลำวงลอยกระทง
1: ครับ
0: ซึ่ง ประกอบไปในภาพยนตร์หมานตีระนาดเก่งมากหมานมาตีระนาดฝรั่งที่นี่แต่ว่าหมานไม่อยู่ศูนย์ไม่ไปอยู่วงกรมประชาสัมพันธ์มันไปอยู่วงของหมานคือวงอัญญสูบแล้วก็ไปแต่งเพลงดังกลุ่มโน้นกับชาดีอินทรวิจิตอะไรต่างๆเขาก็ดังเข้าไปอีกกลุ่มโน้นแต่เขารักกันนะฮะเขาก็รักกันยังไงก็ตามเนี่ยครูหมานเนี่ยใช้วิธีเล่นแบบประหลาดเช่นไปเชิญคุณหลวงไพเราะห์เสียงซอมาเนี่ยเดี่ยวเพลงอะไรก็ตามหรือเล่นเพลงอะไรก็ตามกับวงเครื่องสายเนี่ยแล้วก็เอาริทึมเป็นของฝรั่งขึ้นไปแล้วก็สลับกันดีตอนนี้ซอตอนนี้ซอลูเดียวตรงนี้แซกโซโฟนเดียวตรงนี้ระนาดฝรั่งเดียวอะไรต่างๆอย่างนี้เรียกว่าสังคีตประยุกต์แต่ไม่ใช่สังคีตสัมพันธ์เพราะไม่ได้เทียบเสียงให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนอย่างที่ครูพุ่มบาปุญญาวาสมาเทียบเสียงให้หม่อมหลวงขับเข้าใจยัง
1: ครับ
0: ตอนนี้เข้าใจแจ้งนะ
1: เข้าใจ
0: ตอนนี้เก็บคำว่าสังคีตสัมพันธ์นี้เอาไว้ที่กรมประชาสัมพันธ์นี้อย่าให้ใครไปเพราะมันเกิดที่นี
1: ่วันนี้ได้รับความรู้มากๆเลยครับแล้วก็สนุกสนานมากๆต้องขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ภูนพิษอมาตยคุณ
0: ครับรีบๆใช้นะฮะเพราะผมอายุ88แล้วอีกไม่นานคนจะไปแล้วนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมพูดเอาไว้เยอะเลยใน YouTube ก็พอจะหาได้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ด้วยครับที่กรุณาใช้คนแก่ให้เป็นประโยชน์นะครับ

หมดเวลาของรายการเพลงประทับใจสำหรับวันนี้แล้วนะครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเฉพาะความเป็นสังคีตสัมพันธ์ดนตรีไทยและสากลของกรมประชาสัมพันธ์มาผสมผสานกันอย่างลงตัวและวันนี้อาจารย์คุณพิษอมัตยกุลก็มาให้ความรู้ความกระจ่างกับพวกเราด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับหลังข่าว5ทุ่มกับรายการเพลงประทับใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็อดข้าวคือไม่กินข้าวเลยนะ 2-3 วันแล้วเอาอาหารอะไรไปให้ก็ไม่กินไม่สนอร่อยๆหอมๆไม่แคร์ถามอะไรแกก็ไม่ตอบด้วยแกก็นิ่งๆไม่ตอบเบอร์หน้าหนีเอาอะไรกินอะไรก็ไม่กินพูดอะไรก็ไม่พูดให้อะไรก็ไม่เอาจะเอายังไงนะนี่นะมีปัญหาอะไรกันเนี่ยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมะรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าในภายในกับช่วงนิทานปรนนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใกล้ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนเรื่องราววิกฤตต่างๆนั้นให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในซีรีส์เรื่องของสาวกสาวกในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านก็ไม่เพอร์เฟกต์หรอกไม่เพอร์เฟกต์เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ความที่ไม่เพอร์เฟกต์กลับบรรลุธรรมได้พลิกผันเปลี่ยนแปลงให้เกิดการตรัสรู้ธรรมได้ไม่ว่าจะจนจะรวยจะทำอาชีพมีฐานะอย่างไรแต่ละคนละคนก็มีสตอรี่เรื่องราวแนวทางการดำเนินชีวิตที่เป็นไปอย่างของเขาของเขาแต่ปรับให้มาอยู่ในทางสายกลางได้เป็นซีรีส์ที่จบในตอนเวลาท่านผู้ฟังเรื่องที่เป็นนิทานเนี่ยมันจะต้องฟังในทั้งมิติที่เกี่ยวกับตัวเรื่องเรื่องดำเนินไปเป็นยังไงคนนี้ก็มีดราม่าอะไรยังต้องฟังมิติในเรื่องหัวข้อธรรมะด้วยว่าไอ้เรื่องนี้มีความสอดแทรกในคุณธรรมอะไรอะไรเราก็ยังต้องฟังในมิติเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่ฐานด้วยว่าสิ่งนี้ที่เปรียบนี้เป็นเหมือนกับอะไรแล้วตรงจุดที่แก้นั้นมันเปรียบในเรื่องอย่างไรอย่างไรและในมิติที่ว่าเราจะนำมาประกอบใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรด้วยฟังรอบเดียวนี่แหละท่านผู้ฟังมันจะได้หลายมิติฟังแล้วก็จะเกิดประโยชน์ได้นำเรื่องราวของเขามาใช้ในชีวิตของเราเปรียบเทียบดูว่าตรงนี้ที่ผ่านมาเราอาจจะมีมุมมองแบบหนึ่งแต่พอเปลี่ยนมุมมองดูเรื่องเดียวกันนั่นแหละท่านผู้ฟังมันกลับกลายเป็นประโยชน์เป็นหลายมิติขึ้นมาได้ในสัปดาห์นี้จะนำเรื่องของลูกคุณหนูทั้งหลายคือคนที่ติดสบายคนที่ติดว่าจะไม่ลำบากใดๆมีชีวิตร่ำรวยมีเงินทองไม่เคยจะต้องเจออุปสรรคแล้วจะมาตรัสรู้ธรรมเข้าถึงธรรมะโอ้ยคนทั่วไปก็จะมองว่ามันยากดูอย่างพระพุทธเจ้าสิกว่าจะออกบวชได้นี่โอ้โหโดนสกัดแล้วสกัดอีกแต่ทั้งบ่วงคือภรรยาก็สวยบ่วงคือลูกอีกถ้าใจไม่แข็งจริงนี่ไม่ได้นะบวชแล้วก็ยังจะมาเจออุปสรรคที่จะคิดว่าให้กลับไปครองเรือนเหมือนอย่างเดิมอีกถ้าไม่ใจแข็งจริงไม่ได้นะแต่ท่านเหล่านั้นเอากำลังใจมาจากไหนในเรื่องที่จะนำเสนอวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของท่านพระรัตปาละท่านพระยะสะและท่านพระอนุรุทธะซึ่งทั้งสามท่านนี้สบายมาตั้งแต่เกิดแต่จะพูดแล้วก็คือเกิดมาเนี่ยเขาป้อนข้าวด้วยช้อนเงินด้วยช้อนทองเลยทีเดียวล่ะไม่ต้องทำงานใดๆสองคนแรกเป็น
ลูกคฤหบดีที่มั่งคั่งร่ำรวยท่านพระอนุรุทธะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์อยู่ในตระกูลจักรยะก็มั่งคั่งร่ำรวยบางคนอาจจะคิดว่าก็คนมีเงินเนาะก็จะสบายแล้วก็จะมาเห็นทุกข์ก็จะมาบวชศึกษาธรรมะไปทำไมก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องราวของทั้ง3ท่านนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสตรัคเจอร์โครงสร้างของความที่ว่าจะอธิบายถึงคนที่มีเงินมีทองคนที่ร่ำรวยมีความสุขทุกสิ่งอย่างนี่นะก็จะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกันอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่จุดหนึ่งตบฟังคือการที่จะอธิบายถึงความสะดวกสบายความละเอียดอ่อนความอะไรที่เลิศหรูอลังการทั้งหลายนี่จุดที่จะเหมือนกันคือจะใช้คำนี้คือความเป็นอยู่ด้วยอาหารที่อยู่ปัจจัยสี่ข้าวของทั้งหลายเรื่องที่อยู่ก่อนจะอธิบายในลักษณะนี้ว่ามีปราสาทสามหลังเหมือนพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นเจ้าชายนะมีปราสาทสามหลังหลังหนึ่งในฤดูร้อนหลังหนึ่งในฤดูฝนหลังหนึ่งในฤดูหนาวมีบ้านสามหลังเหมือนเศรษฐีเนี่ยเขาก็จะมีบ้านพักตากอากาศอยู่ที่หัวหินอ่ะหรือลอนดอนนิวซีแลนด์ก็มีบ้านนะสวิตเซอร์แลนด์ก็มีบ้านสกีมีบ้านสวนมีบ้านริมทะเลโอ้มีเยอะอันนี้ก็พูดถึงว่าการมีบ้านสามหลังตามแต่ฤดูที่จะเหมาะสมอาหารนุ่มหวังอาหารนี่เขาก็จะพูดถึงว่าไม่ใช่ข้าวแบบดำดำหรืออาหารที่ธรรมดาธรรมดาแต่อาหารแบบแย่ๆเลยก็คือเอาผักไปดองแล้วก็กินน้ำต้มของมันแล้วก็ข้าวที่ก็ไม่ได้เม็ดสวยๆเป็นดำดำด้วยอันนี้คืออาหารที่ไม่ดีไม่ดีเลยนะแต่อาหารที่ดีๆนี่ก็จะเป็นข้าวเม็ดเต็มๆเอาส่วนที่เป็นดำๆออกหมดแล้วเป็นพันธุ์ข้าวอย่างดีต้องใช้น้ำเยอะในการปลูกเป็นเม็ดแน่นๆตัวกับข้าวนี่ก็เป็นแกงเป็นกับเป็นเนื้ออย่างดีไม่ใช่แค่ตัวเองกินอย่างนี้เท่านั้นมันมากจนกระทั่งว่าให้คนใช้กินอย่างนี้ก็ยังได้ในเรื่องอาหารส่วนเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็จะอธิบายถึงความที่เป็นผ้ามาจากแคว้นกาสีที่เป็นผ้าละเอียดอ่อนมีสีต่างๆไม่ใช่มีพับสองพับโอ้โหมีเป็นพันๆหมื่นๆพับห่มข้างในห่มข้างนอกอย่างนี้ถ้าจะเปรียบเทียบส่วนต่างกับคนที่ยากจนสุดๆเลยนะคือผ้าจะคลุมเนี่ยไม่มีนี่มีแต่ผ้านุ่งเฉยๆผ้านุ่งก็เก่าๆขาดๆสีก็หม่นหมองใช้มาหลายมือเปลี่ยนมือกันมามากแล้วเนี่ยเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นถึงความที่จะเลิศหรูอลังการยังไงยังรวมถึงเรื่องยารักษาโรคคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเขาก็จะกินน้ำผึ้งกินโยเกิร์ตกินยาที่มันจะดีๆมีราคาสูงแต่ถ้าคนยากจนยาของเขาเนี่ยโอ้ก็จะเป็นดินบ้างดอกอะไรก็ไม่รู้ที่มันหาได้ตามทั่วไปก็เป็นของไม่ประณีตเปรียบเทียบกับคนที่มีความละเอียดอ่อนมีเงินทองก็จะใช้ของที่ประณีตเพราะนั้นเราจะเจอเรื่องราวแบบนี้ที่อยู่ในนิทานชาดกนิทานธรรมบทอธิบายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองสะดวกสบายใช้คำว่าละเอียดอ่อนสุดๆเนี่ยก็จะด้วยลักษณะที่พูดถึงการบริโภคปัจจัย4แบบนี้ทุกคนเลยไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าไล่มังแต่นั่นเลยพระยศกุลบุตรก็แบบนั้นเหมือนกันมีประสาท3หลังพระอนุรุทธะก็ด้วยพระปาละนี่ในอัตถกถาก็บอกไว้ยังมีคนอื่นอีกที่จะไม่ได้นำมาเล่าให้ฟังในที่นี้แต่ก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันมีหลายคนที่ไม่ได้ปรากฏชื่อก็เยอะแต่ว่าอธิบายถึงลักษณะต่างๆแบบนี้แล้วก็ในแต่ละท่านละท่านก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปคนละแบบของท่านพระนุรุทธะก็จะพูดเรื่องขนมไม่มีด้วยท่านพระอนุรุทธะ
่านพระยัสสะก็จะพูดถึงการแสดงดนตรีในวันเกิดที่ตนเองได้รับท่านพระรัตปาลนี่ก็จะมีเรื่องของการออกบวชที่ประกอบด้วยศรัทธาเรามาว่ากันถึงเรื่องของท่านพระรัตปาลกันซะก่อนเป็นผู้ที่เป็นเอตตคะในการออกบวชด้วยศรัทธาเอตตคะนี่คือความเป็นเลิศคือในบรรดาใครก็ตามที่จะออกบวชด้วยศรัทธานี่จะมีท่านพระรัตปาลนี่เป็นเลิศที่สุดในบรรดาผู้ออกบวชด้วยศรัทธาทั้งหลายเอาแสดงว่าคนที่ไม่ได้ออกบวชด้วยศรัทธาก็มีหรือมีกรณีของคนที่ไม่ใช่เป็นศรัทธานุสารีอย่างเงี้ยแต่เป็นทิฏฐิปัตกรณีของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นคือต้องกลับมาตรงนี้ก่อนว่าแน่นอนล่ะทุกคนบวชด้วยศรัทธาหมดเข้าใจไหมคือถ้าไม่มีศรัทธาแล้วคงจะบวชไม่ได้ท่านพระสารีบุตรก็บวชด้วยศรัทธานั่นแหละแต่ว่าจุดเด่นในการที่ว่าทำให้ท่านคิดได้ไม่ใช่ศรัทธากรณีของพระสารีบุตรแต่เป็นเรื่องของการปรับทิฏฐิปรับมุมมองในบรรดาที่ว่าจุดที่จะ drive หรือผลักดันให้มีการออกบวชแต่จุดนั้นคือศรัทธานี่เอาทุกคนมารวมกัน

ชื่อว่ารัฐปาละปาละนี่แปลว่าผู้ดูแลผู้ดูแลช่วยรัฐก็จึงเรียกว่ารัฐปาละคำนี้เขาก็เลยเอามาเรียกว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลนี่ก็คือผู้ดูแลรัฐปกครองต่างๆนั่นนี่นี่คือในตระกูลนั้นในสมัยนั้นพอท่านพระรัฐปาละเกิดมาเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อให้ตามชื่อตระกูลเลยชื่อว่ารัฐปาละไงแล้วก็ตระกูลนี้ก็เป็นตระกูลเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวยังมีกองทัพด้วยยังมีทหารมีบริวารอะไรต่างๆที่จะคอยช่วยรัฐในการดูแลปกครองมีความสะดวกสบายเต็มที่ทุกอย่างจุดเปลี่ยนมันตรงนี้ท่านผู้ฟังตรงที่ว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่แคว้นกุรุแล้วก็ไปที่ทุลกฏิตานิคมแล้วเขาก็มีจัดอีเวนต์กันจัดอีเวนต์ให้ฟังธรรมเด็กหนุ่มรัตปาลานี่นะก็ไปฟังด้วยคือจริงๆคนทั้งตระกูลน่ะไปฟังหมดเลยอ่ะทั้งญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้บริวารเพื่อนฝูงทุกคนก็ไปฟังกันหมดนะท่านรัตปาลานี่ก็ไปด้วยฟังกับเขาเนี่ยแต่ฟังไปเนี่ยก็น้อมจิตไปตามกระแสธรรมเทศนาฟังไปก็น้อมจิตไปตามกระแสธรรมพอน้อมจิตไปตามกระแสธรรมคนน้อมจิตไปตามฟังย่อมได้ฟังธรรมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังสิ่งไหนที่เข้าใจรู้อยู่แล้วก็แจ่มแจ้งมากขึ้นส่วนคนอื่นๆทำไมเขาไม่บรรลุเขาบรรลุโสดาบันก็มีบางคนไม่บรรลุโสดาบันแต่ว่ามีศรัทธาเลื่อมใสก็มีบางคนแอบคุยกันไม่สนใจตามกระแสธรรมเทศนามันก็รับอะไรไม่ได้ก็มีแต่ว่าท่านรัตปาลานี้มีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าอยากจะบวชคิดว่าการอยู่ครองเรือนมันยากจะทำการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยไม่ได้คือได้แต่มันจะยากมากเหมือนสังที่เขาจะขัดดีแล้วเนี่ยโอ้ยากไม่ได้หรอกคิดว่าจะบวชที่ว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ก็เพราะต้องการพ้นทุกข์นั่นแหละที่ว่าต้องการพ้นทุกข์นี่เพราะว่าบุญกุศลที่ได้ทำไว้ในการก่อนนะว่าจะเป็นพระอรหันต์ล่ะในชาตินี้เลยยังไม่ได้บรรลุโสดาบันณขณะนั้นแต่ข้าพเจ้าคิดว่าคนที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมอย่างนี้นะคือจะว่าบรรลุก็ได้แล้วล่ะเพียงแต่อินทรีย์มันยังไม่แก่กล้ารออินทรีย์แก่กล้าเนี่ยได้บรรลุโสดาบันแน่คุณธรรมถึงละพระศรัทธาเต็มใช่ไหมแต่อย่างอื่นๆเนี่ยก็ต้องเติมเข้าไปเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าบุญถึงอรหันต์เนี่ยมีแน่จะขอบวชอยากจะบวชตัวเองมันมีความคิดนี่ดูฟังว่าถ้าเรายกมือขึ้นแล้วขอบวชเลยเนี่ยนะโอ้ยคนในที่นี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ญาติอันนี้ก็เพื่อนอันนี้ก็ลูกน้องอันนี้ก็พี่ชายโอ้เขาจะไม่ให้บวชแน่นอนเขาจะเอาแล้วฉันจะทำยังไงแล้วก็ยังไงคือมันจะเยอะเดี๋ยวมันจะคนนั้นก็ท้วงขึ้นคนนี้ก็ว่าอย่างนั้นมันก็จะไม่ได้บวชเธอก็เลยรอก่อนรอให้คนอื่นๆนี่ออกไปกันจนหมดตะบูฟังออกกันไปจนหมดจึงค่อยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอว่าเนี่ยขอบวชได้ไหมจะบวชนี่ต้องทำยังไงผมฟังเทศแล้วนะโอ้ยซาบซึ้งใจมากคิดว่าจะพ้นทุกข์ให้ได้เลยล่ะจะขอบวชเราพอสตรงนี้สักนิดหนึ่งนะทุกฟังนะธรรมะอะไรที่ท่านฟังจนจากแบบลูกคุณหนูอ่ะมีความสะดวกสบายทุกอย่างในชีวิตอ่ะถึงจะเปลี่ยนจิตใจได้ในกรณีเปรียบเทียบระหว่างท่านพระยศานพระยศานี่ท่านไม่ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้านะตอนที่คิดว่าจะบวชเนี่ยนะแต่ว่าตื่นมาตอนตีสองตีสามอ่ะแล้วเห็นสภาพนี่โอ้โหดูไม่ได้เลยเหมือนซากศพคือธรรมะมันซ่อนอยู่ในทุกท่านเห็นทุกเดี๋ยวนั้นใช่ไหมล่ะตอนที่ว่าตัวเองตื่นมาก่อนเพื่อนตีสองตีสามเลยมีความคิดจองบวชท่านพระยศานแต่กรณีของท่านพระรัตปาลานี่ไม่ได้เห็นทุกพวกนั้นในชีวิตประจำวันเขาก็พูดถึงด้วยว่ามีภรรยาด้วย

คนเดียวนะสองคนสามคนจริงๆมีสี่คนน่ะแล้วก็มีเงินทองมีอะไรต่างๆเยอะแยะไม่ได้เห็นทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าฟังเทศอะไรและถึงว่าเห็นทุกข์ในข้อนี้ซึ่งธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงในที่นั้นระหว่างคือส่วนที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนให้เกิดการตรัสรู้ส่วนที่เป็นการแสดงตามลำดับนั่นคือเรื่องอนุบุพพิกถาคือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะแบ่งง่ายๆเป็นสองส่วนนะคือส่วนที่เป็นโลกุตระนั่นคือเรื่องอริยสัจ4เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าจะยกขึ้นแสดงเองคือหมายความว่าท่านเป็นออริจินอลเป็นคนคิดในเรื่องนี้ส่วนคนอื่นที่เราได้ฟังเรื่องอริยสัจ4ก็คือพูดมาตามต่อจากท่านก็ว่ากันไปแต่ออริจินอลมาจากพระพุทธเจ้าสามุกังสิกธรรมที่ท่านจะแสดงเองเริ่มมาเองกับส่วนที่สองคือส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นคือส่วนที่ว่าเขาอาจจะมีการพูดถึงกันอยู่แล้วในสมัยนั้นด้วยบทและพยัญชนะอย่างหนึ่งท่านก็มากำหนดบทพยัญชนะระเบียบคำพูดให้มันรัดกุมมากขึ้นนั่นคือเรื่องอนุบุพพิกถาได้แก่ทานศีลสวรรค์โทษของกามและอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามอย่างนี้ทานก็อะไรก็ให้ทานไงคุณมีเงินทองมากมายคุณก็แบ่งคนอื่นเขาการแบ่งการจาคะก็ตรงนี้ศีลคุณจะแบ่งเขาแล้วคุณก็ต้องทำความปกติในชีวิตอย่างไรอย่างไรอนิสงส์เป็นยังไงทานและศีลนี่ก็ที่สามจะเป็นไปสวรรค์สวรรค์นี่มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ก็รีเลทเข้ามาหาตัวเองแล้วว่าชีวิตเราตอนนี้ก็เหมือนเป็นเทวดานะนี่นะมีทั้งการให้ทานมีทั้งการรักษาศีลมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เทวดานี่สุขกว่าเราอีกนะนี่ข้อที่สามต่อไปก็เรื่องโทษของกามมีความสุขความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่มีแต่ประโยชน์นะโทษมันก็มีนะโอ้มีโทษด้วยนี่ใช่มีโทษด้วยโทษของกามอันตรายมากพาไปตกนรกก็ได้โอ้ยตรงนี้ก็เสียวสลังวาบเลยเอาแล้วทำไงจะแก้ปัญหาเรื่องโทษของมันนี่ยังไงถึงมาในข้อที่ห้าที่ว่าก็ออกบวชสิการประพฤติพรหมจรรย์กระบวนเนกขัมมะแต่มาถึงตรงนี้ก็คือพูดถึงเหตุผลอันตรายและทางแก้เอาไว้ทั้งหมดเลยเหตุคือทานศีลผลคือสวรรค์กามความสุขทั้งหลายอันตรายของมันคือโทษของกามและโซลูชันทางแก้บอกไว้คือบวชไงฟังและคลิกทันทีเห็นโทษของกามในการครองเรือนทันทีเป็นพระรัตปาลักตอนก่อนบวชไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าเรารู้แน่เลยว่าเพื่อนทั้งหลายญาติพี่น้องใดๆเนี่ยเขาไม่บวชแน่เลยไปขอเงียบๆคิดว่าฉันก็จะไปบวชเลยแล้วก็จบเลยแต่เดียวก่อนเพราะว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าได้ให้พรกับพระเจ้าสุโธทนะไว้แล้วพระเจ้าสุโธทนะนี่เสด็จพ่อนี่นะมาขอว่าแม้จะบวชใครให้พ่อแม่เขาอนุญาตก่อนได้ไหมเพราะเขาก็เลี้ยงลูกเขามานะถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตนี่ช่วยอย่าบวชให้ได้ไหมขอพรพระพุทธเจ้านี่ตั้งแต่ประมาณพรรษาสองพรรษาสามนะพระพุทธเจ้าก็ให้พรนี้แล้วก็จึงเป็นนโยบายถึงเป็นพระวินัยว่าจึงตอนบวชเนี่ยเขาจะมีการถามนะว่าอนุญาโตสิมาตาปิตุหิพ่อแม่อนุญาตหรือยังเอาถ้ายังไม่อนุญาตบวชไม่ได้เรียกเป็นอันตรายิกธรรมคือธรรมะที่ทำอันตรายต่อการบวชก็ต้องให้มารดาบิดาอนุญาตซะก่อนก็เลยบอกท่านรัฐบาลไปว่าได้บวชได้แต่ต้องให้มารดาบิดาอนุญาตก่อนนะมารดาบิดาอนุญาตหรือยังยังไม่ได้อนุญาตครับงั้นก็ไปบอกมารดาบิดาก่อนนะคือจะบวชไม่ได้ถ้ามารดาบิดายังไม่ได้อนุญาตท่านก็เลยกลับไปขอคุณพ่อคุณแม่ก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ตามที่ตัวเองเข้าใจแล้วว่าเนี่ยฉันฟังธรรมมาอยู่ครองเรือนมันทุกข์จะปฏิบัติ
พรหมจรรย์ให้ดีงามมันไม่ได้จะโกนผมโกนหนวดนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนจะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ไปขอพ่อแม่พ่อนี่ลุกขึ้นเลยบวชได้ไงพ่อไม้แข็งแม่ไม้อ่อนทุกฟังแม่ก็บอกลูกลูกเป็นลูกชายคนเดียวของแม่นะขนาดว่ายุงกัดสักตัวหนึ่งอ่ะแม่ไม่อยากจะให้กัดเลยด้วยความรักลูกอย่างมากไหนจะปล่อยให้ไปอยู่ตรงไหนกินยังไงนอนที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ก็อย่างนี้ละกันก็อยู่ครองเรือนไปเราอยากกินอะไรก็กินอยากไปที่ไหนก็ไปเสร็จแล้วเรามีกันเราก็ค่อยให้ทานทำบุญไปขณะพ่อพ่อแม่ตายไปแล้วนี่นะพ่อแม่นี่ก็ยังอยากจะให้ลูกนี่ดูแลสมบัติของเราอะไรต่อไปไหนจะพูดถึงว่าแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่แล้วจะให้เธอบวชไม่ต้องบวชหรอกลูกพ่อก็ไม่ให้บวชแม่ก็ไม่ให้บวชพ่อก็มาไม้แข็งแม่ก็มาไม้อ่อนนี่พูดถึงขนาดที่ว่าต่อให้ฉันตายไปเนี่ยพ่อแม่นี่นะฉันก็ยังไม่อยากจะให้เธอบวชด้วยซ้ำเพราะเธอต้องดูแลสมบัติต่อไปจะไปพูดทำไมว่าถ้าฉันยังอยู่แล้วฉันจะให้เธอบวชฉันไม่ให้เธอบวชพ่อแม่ว่าก็พูดสั้นๆว่าอย่างนี้โทรแม่ครับเพราะว่ามันทุกข์นั่นนั่นนี่โน่นอธิบายไปแม่ครั้งที่สองพ่อแม่ก็เหมือนเดิมอีกแม่ครั้งที่สองสามครั้งก็ไม่ได้ไม่ยอมมาระแรกเธอก็มาคิดหมู่ฟังเราจะทำยังไงแล้วถ้าพ่อแม่ไม่ให้พระพุทธเจ้าก็ไม่บวชให้แต่เราก็อยากจะพ้นทุกข์เอางี้แล้วกันการพ้นทุกข์มันก็คือไม่ตายถ้าเราบวชเป็นพระเข้าถึงความไม่ตายแต่ถ้าไม่ได้บวชเป็นพระเอาก็ตายมันตรงนี้แล้วกันท่านก็คิดว่าอย่างนี้นะก็เลยเอาห้องที่ตัวเองนอนนี่แหละเอาเป็นห้องที่ว่าถ้าไม่ได้บวชแล้วจะให้พ้นจากความตายเพื่อที่จะบวชพ้นทุกข์จริงๆอ่ะบวชไม่เสือกอ่ะว่างี้นะมันก็ตายตรงนี้แหละแล้วเอาห้องนั้นเป็นชัยภูมิท่านเรียกเป็นภูมิที่ว่าถ้าชนะก็ชนะที่นี่ถ้าแพ้ก็ตายที่นี่ก็เรียกที่นั้นว่าชัยภูมิคือมีทางเดียวจริงๆก็ต้องชนะอย่างเดียวไงไม่งั้นก็ตายใช่ไหมนะตายก็ชนะอยู่ดีว่าเป็นหลุมศพเป็นในตัวเลยก็ไม่ต้องสู้อีกแล้วสู้ครั้งสุดท้ายเขาเรียกว่าชัยภูมิทำยังไงอ่ะก็ไม่กินข้าวไงเรียกกินข้าวไม่ไปเอาอาหารมาให้ไม่กินป้อนให้ไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวแล้วจะกินยังไงใช่ไหมล่ะก็ไม่กินคายทิ้งโอ้วันแรกก็ไม่เอาไปมื้อที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7มื้อที่7นี่มันก็ประมาณ 2-3 วันนะดูฟังในช่วง3วันนี้แม่ก็พยายามมาให้กินไม่กินไม่กินปลอบแล้วปลอบอีกลักษณะการปลอบของแม่ก็เหมือนเดิมว่าพ่อแม่เนี่ยไม่อยากจะจากลูกอยากจะอยู่กับลูกไม่อยากให้ลูกเนี่ยจะต้องไปลำบากที่นั่นที่นี่ขออดมื้อกินมื้อได้อาหารไม่ได้นอนที่ไหนก็ด้วยความรักไงด้วยความรักจึงไม่ให้บวชไม่ใช่ว่าไม่รักแต่แบบว่าไม่รักไล่ใส่หัวไปใช่ไหมล่ะแต่นี่รักเต็มที่แล้วไม่อยากให้ไปไหนให้อยู่ด้วยกันก็จะไปหาพระก็ไปได้ก็ทำบุญเอาคราวนี้ลูกนี่ไม่พูดด้วยเลยนะคือว่าถ้าได้พูดกันมาก็เนี่ยฟังทำมาชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยอธิบายไปเนี่ยมันไม่จบไงเขาเรียกว่ามีการต่อคำนี่เป็นเทคนิคที่ดีท่านผู้ฟังถ้าเราไม่ต้องการทะเลาะ กับใครนะเราอย่าไปต่อคำเขาให้คนนั้นเนี่ยเขาพูดเป็นคนสุดท้ายโดยยิ่งสามีภรรยานะสมมติภรรยาพูดอะไรมาแบบสักแบบนึงอ่ะแล้วสามีก็พูดไปคำหนึ่งแบบก็มันเป็นงี้แหละเดี๋ยวภรรยาเธอจะวับมาอีกไม่จบเลยนิ่งเงียบไปเลยท่านฟังเขาเรียกว่าไม่ต้องต่อคำพอไม่ต่อคำนี่เขาไม่รู้จะพูดอะไรต่อจากเราว่าเราไม่ได้พูดอะไรออกไปเขาก็ต้องนิ่งเหมือนกัน
ก็ต้องหยุดเหมือนกันสมมติเขาพูดมาเยอะแยะเยอะแยะแล้วเราก็ไม่เถียงไม่หือไม่มันต่อคำกันไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องหยุดมันต้องมีจุดที่เขาจะไม่รู้จะพูดอะไรละมันหมดละท่านรัฐบาลนิ่งอย่างเดียวกินก็ไม่กินพูดก็ไม่พูดโอ้ยทำไงพ่อแม่คราวนี้หมดมุกทุกอย่างเอางั้นให้เพื่อนช่วยเพื่อนก็เลยมาช่วยพูดให้จะบวชทำไมเพื่อนนะก็อยู่มีความสุขอยู่กันไปอย่างนี้อยู่แล้วท่านรัฐบาลหลังนี้ก็ไม่พูดด้วยนะจนครั้งที่สามพอเพื่อนพูดขึ้นตัวเองก็เลยบอกว่านี่เป็นเพื่อนกันยังไงแต่แทนที่ว่าจะมาช่วยฉันพูดกับพ่อแม่นี่มันจะมาช่วยให้ฉันไม่ต้องบวชจู่แกไปพูดช่วยฉันกับพ่อแม่ไม่ดีหรือคือไปต่อคำเขาใช่ไหมเขาก็เลยต่อคำมาอีกว่าต้องอย่างนั้นสิอย่างนี้สิคิดอย่างนั้นสิคราวนี้เธอก็เลยไม่ต่อคำละนิ่งไปเลยเพื่อนพูดมาสองครั้งสามครั้งคราวนี้ไม่พูดละก็คือจะเอาไปบวชให้ได้เนี่ยเพื่อนก็เลยดูท่าแล้วคงจะเปลี่ยนใจไม่ได้คราวนี้ก็เลยไปหาพ่อแม่ดูความที่เป็นเพื่อนกันก็รู้จักกันนะบอกพ่อแม่งี้ตั้งบังบอกพ่อแม่ว่ารัฐปาละเนี่ยมันเป็นลูกคุณหนูอยู่สบายมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยกินอะไรก็ดีทุกอย่างคุณแม่จะไปเป็นห่วงอะไรก็ถ้าบวชใช่ไหมแล้วก็กินยากอยู่ยากนี่นะเดี๋ยวก็ลาสิกขากลับมาบ้านเองตอนนี้ถ้าเราไม่ให้บวชเนี่ยเดี๋ยวตายไปไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะแต่ถ้าให้บวชไปแล้วอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็กลับมาบ้านได้อีกคุณแม่เนี่ยให้สบายใจแล้วกันก็พูดอย่างนี้หมายความว่าก็ให้แม่เบาใจว่าก็ให้บวชไปก่อนโดยมีเงื่อนไขว่าก็ต้องกลับมาเยี่ยมบ้านบ้างแล้วถ้าอยู่ไม่ไหวก็ลาสิกขามาได้พอได้รับการอนุญาตจากมารดาบิดาคราวนี้ท่านก็เลยบวชละบวชไปได้15วันพระพุทธเจ้าก็เดินทางต่อนั่นคือนี่เป็นเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าดูฟังเหมือนกันที่ว่าถ้ามีการเดินทางไปที่เมืองไหนๆแล้วมีการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วมีคนขอบวชคนสุดท้ายที่บวชนับไปอีก15วันก็จะเดินทางต่อไปที่ต้องไปเกณฑ์15วันเพราะก็มีการจัดเตรียมบริการให้คุ้นชินกับเครื่องแบบข้อปฏิบัติอะไรต่างๆเราจึงค่อยเดินทางให้ทำความคุ้นเคยกับผู้คนด้วยที่ว่าจะต้องลาจากกันไปแล้วท่านพระรัตปาลเนี่ยก็คนสุดท้ายเพื่อนเลยคนอื่นเนี่ยเขาบวชกันไปก่อนแล้วนี่คือคนสุดท้ายของเมืองกุรุคราวนั้นเดินทางไปจากบ้านไป12ปีเขาว่าอย่างนี้กว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วทำความเพียรอยู่12ปีบรรลุเป็นพระอรหันต์จึงกลับมาที่บ้านเดิมตอนกลับมาที่บ้านนี่นะเข้าหน้าบ้านคราวนี้พ่อเนี่ยจำไม่ได้เวลาพระไปที่บ้านไปทำอะไรไปบิณฑบาตก็ถือบาตรไปบิณฑบาตพ่อตอนนี้นอนอยู่หน้าบ้านนอนให้เขาโกนหนวดให้สางผมให้เห็นแบบเฉียงๆอ่ะโอ้ยมีพระมาก็ขอคุณเจ้าไปทางอื่นก่อนพวกสมณะโลนเนี่ยเอาลูกผมไปบวชเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยตั้ง12ปีแล้วไล่หนีแต่หารู้ไม่ว่าพระที่มาเนี่ยคือลูกของตัวเองนั่นแหละบอกว่าอย่างนี้ท่านก็ไม่ตอบคำอะไรก็เดินหนีไปคือก็เห็นหน้าไม่ชัดด้วยเพราะว่านอนอยู่นอนที่เขาโกนหนวดอยู่ก็เลยอ้อมไปทางหลังบ้านคราวนี้ไปทางหลังบ้านที่จะเดินไปนี่มีคนใช้ที่เป็นแม่นมเขาเอาอาหารมาทิ้งเพราะว่ามันเก็บ 2-3 วันมันก็เริ่มมีจุดที่ขึ้นราเป็นขนมที่เก็บไว้ในบ้านจังหวะที่จะทิ้งเนี่ยท่านพระรัตปาลก็เลยบอกว่าถ้าจะทิ้งในถังขยะนี่ทิ้งในบาตรของอาตมาได้ไหมก็คือเป็นการรับบาตรไปในตัวเธอก็เลยทิ้งลงไปในบาตรในระหว่างที่ทิ้งลงไปในบาตรเนี่ยสังเกตเห็นหลังมือสังเกตเห็นหลังเท้า
ก็จำได้ว่านี่คือรัตปาละเด็กคนที่เราเลี้ยงดูมาแต่น้อยเลยรีบไปบอกคุณแม่คราวนี้คุณแม่ก็เลยไปบอกคุณพ่อคราวนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เลยรีบไปหาท่านไปนั่งพักอยู่ที่ศาลากลางบ้านหลังหนึ่งโอ้ยนิมนต์ไม่รู้เลยว่าท่านกลับมานี่นิมนต์มาถึงบ้านแต่ว่าตอนนั้นท่านก็ฉันขนมน่ะอิ่มแล้วไงบีเอาเฉพาะส่วนที่มันขึ้นราอะไรเสียทิ้งไปแล้วก็กินฉันส่วนที่มันยังพอฉันได้พระสงฆ์เนี่ยท่านผู้ฟังจึงสามารถฉันของไหว้ได้นะของที่บอกว่าใบเจ้าเอาใส่บาตรได้ท่านผู้ฟังเพราะว่ากรณีเคสนี้เคสตัวอย่างเลยคราวนี้คุณพ่อก็นิมนต์ในวันรุ่งขึ้นการจะแจงการต้อนรับของพ่อท่านพระรัตปาลานะโอ้วางหมากไว้หลายชั้นคืออันดับแรกตั้งแต่อาหารเราสั่งให้พวกภรรยาเก่าของท่านนี่นะมีทั้ง 3-4 คนนี่รู้ว่าท่านชอบอาหารแบบไหนเตรียมมาให้อย่างดีเลยนี่คือช็อตที่1 อย่างที่2นี่คือเงินทองอะไรต่างเตรียมมาไว้วางไว้เพื่อว่าแม้กลับมาคราวนี้ก็จะให้ศึกละให้ติดใจใน1คือรถอาหารความสวยของหญิงเหล่านี้เธอแต่งตัวเต็มที่เลยนะอย่างที่2คือเงินทองทรัพย์สินสมบัติให้ขนออกมาจากคลังมากองเอาไว้อย่างที่3ก็คือให้พวกคนแข็งแรงนํามาบล็อกที่ประตูดูเลยตั้งใจอย่างนี้เลยนะว่าถ้ายังไม่ยอมศึกเพราะรถอาหารเพราะความสวยของหญิงเหล่านี้ถ้ายังไม่ยอมศึกเพราะเงินทองต่างๆที่จะเอาให้ก็จะจับศึกเลยล่ะให้คนแข็งแรงพวกนักมวยปล้ำพวกยามมีกล้ามๆทั้งหลายเนี่ยมาคอยถอดจีวรออกแล้วให้อยู่ครองเรือนเลยนี่คือวิธีเตรียมการต้อนรับของพ่อท่านรัตปาลานะท่านผู้ฟังเดาว่ายังไงไม่เวิร์กเป็นพระอรหันต์แล้วจะมาน้อมใจไปในทางกามไม่มีเห็นพวกสาวๆสวยๆอาหารอร่อยๆอาหารท่านก็พิจารณาแล้วจึงบริโภคสาวๆสวยๆท่านก็เห็นด้วยความเป็นอสุภะแต่พวกนั้นก็ยังจะมาเกี่ยวบาราศีนะว่าโอ้ยไปติดพวกเทวดานางอับสอนที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยฉันก็สวยเหมือนกันนะพอเจอท่านแสดงความเหินห่างไม่แยแสใยดีแต่ก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันเห็นกองทรัพย์สมบัติต่างๆบอกพ่อเลยว่าทรัพย์เหล่านี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเอาไปเผาทิ้งเสียเพราะว่าถ้าเก็บไว้เนี่ยท่านจะยึดถือในมันเนี่ยมันจะนำมาซึ่งทุกข์เผาทิ้งเนี่ยมันยังมีประโยชน์กว่าเอาพูดงี้ได้ไงโอ้ยพ่อก็ไม่พอใจเหมือนกันสั่งให้คนรับใช้ที่แข็งแรงนี่เตรียมไว้นี่บุกเข้าเลยจังหวะที่จะถูกบุกเข้าทุกฝั่งท่านเลยแสดงธรรมกล่าวคำที่เป็นคาถาพูดถึงโทษของกามที่เปรียบเหมือนกับดักที่วางไว้เป็นเหยื่อนะทุกฝั่งไม่ใช่อาหารเหยื่อเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่ามันเป็นอาหารแต่จริงมันไม่ใช่อาหารหลอกได้เฉพาะคนโง่แต่คนที่ฉลาดเนี่ยจะไม่ถูกหลอกแสดงธรรมเปรียบด้วยเรื่องของเหยื่อของโลกแล้วท่านก็เหาะหนีไปเลยพวกคนแข็งแรงที่เตรียมไว้ไม่ได้โอกาสจะมีคราวอื่นที่ท่านได้มาแสดงธรรมเรื่องธรรมุตเทศ4ประการให้กับพระเจ้าโกรพยะฟังซึ่งพระเจ้าโกรพยะนี่ก็ได้ยินกิตติศัพท์ของท่านพระรัตปาลานี่มาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชแล้วล่ะเนี่ยพอออกบวชแล้วก็เลยโอ้เรื่องนี้มันเรื่องดราม่ามากๆพอรู้ว่ากลับมาแล้วเห็นมาอยู่ในสวนของตนก็เลยเข้าไปสนทนาฟังธรรมด้วยโดยพูดถึงเรื่องความเสื่อม4อย่างคือเสื่อมเพราะชราเสื่อมเพราะเจ็บไข้เสื่อมจากทรัพย์สมบัติเสื่อมจากญาติซึ่งท่านพระรัตปาลาเนี่ยไม่เห็นมีความเสื่อมในข้อนี้ปรากฏใดๆญาติพี่น้องยังเต็มพรึกอยู่
เงินทองทรัพย์สมบัติก็มีร่างกายก็ยังแข็งแรงแก่ก็ยังไม่แก่ทำไมถึงจะมาบวชได้ยังไง4อย่างเรื่องความเสื่อมถูกปัดตกไปด้วยความจริงเรื่องธรรมมุตเทศ4อย่างคราวนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาเทศน์ท่านผู้ฟังฟังแล้วนะเรื่องธรรมมุตเทศน์พูดหัวข้อสั้นๆนิดนึงก็แล้วกันนะว่าโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนอันนี้จะมาแก้กับเรื่องความเสื่อมเพราะชราเห็นความจริงข้อนี้คนเรามีวิสัยทัศน์ท่านผู้ฟังยืนอยู่ตรงนี้ฉันยังไม่แก่แต่เห็นว่าความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นอิสระเฉพาะตนความเจ็บไข้เนี่ยจะมาต้านทานแบบว่าเอายามากินโอ้ยามากินมันก็หายบ้างไม่หายบ้างใช่ไหมเอาเรื่องความเจ็บที่อยู่เฉพาะหน้านี่ก่อนละว่าสมมติปวดหัวปวดมากเลยเราจะมาบอกว่าความปวดเจ้าจงส่งไปหาลูกคนนี้เพื่อนคนนั้นเพื่อนนี้เพื่อนรักมากเอาแบ่งความปวดไป 50% ลูกคนนี้รักน้อยเอาแบ่งความปวดไป 10% พอโอ้ไม่ได้นะไม่ได้เรามีอำนาจมากขนาดนี้เราจะยังไปสั่งแบบนั้นก็สั่งไม่ได้คือมันจะมากำหนดให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้คือมีความเป็นใหญ่เฉพาะตนมันไม่มีนี่ประการที่สองในประการที่สามที่บอกว่าโลกร่องอยู่เป็นนิดเป็นธาตุแห่งตัณหาหมายความว่าถ้าเรามีเงินทองมากๆมีมากแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าก็แค่นี้พอหรอไม่คนที่เขามีมากจริงๆเนี่ยนะเขาอยากมีมากขึ้นไปอีกนี่คือตัณหามันจะพาไปมันจะให้เราไปนึกถึงส่วนที่เราไม่มีสมมติคุณมีหมื่นล้านใช่ป่ะเฮ้ยเศรษฐีคนนั้นเขามีแสนล้านอ่ะโอ้โหแล้วมันหมื่นล้านมันน้อยไปไอ้หมื่นล้านเนี่ยกลายเป็นไม่มีเดินไปสนใจไอ้อีก99,999ล้านที่เราไม่มีไอ้ที่มีแต่ไม่สนไอ้ที่มีไม่สนนั่นคือไม่มีไอ้ที่ไม่มีดันไปสนนั่นเพราะตัณหาไม่เป็นความเสื่อมจากทรัพย์ในตรงการที่เราจะกำจัดตัณหาได้มันจึงมาแก้ข้อนี้แก้ความเสื่อมทรัพย์แต่ในประการที่สี่ที่ว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปอันนี้ก็จะมาแก้เรื่องความเสื่อมจากญาตินี่คือเรื่องของท่านพระรัตปาลักษ์เรื่องของธรรมมุตเทศ4ประการต่อมาในคนที่สองดูฟังเรื่องของท่านพระยสะซึ่งตอนก่อนบวชนั้นอย่างที่ว่าไปว่าเป็นลูกของเศรษฐีมีนัยยะว่าท่านเป็นลูกของนางสุชาดาที่ได้พอมีลูกเธอก็มาแก้บนทุกปีทุกปีนะทุกปีทุกปีที่มาปีนั้นยิ่งมีผลผลิตดีตอนปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นก็เลยได้มาถวายข้าวมัทุปายาสซึ่งตอนนั้นก็คาดว่าจะเป็นหลายๆสิบปีละหลังจากที่นางสุชาดาได้แต่งงานไปอยู่กับเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีจนมีลูกโตก็มาแก้บนอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยจนได้มาถวายข้าวมัทุปายาสให้พระพุทธเจ้าในวันตรัสรู้พออีก3เดือนถัดมาเอาคราวนี้ลูกได้บวช ด้วยนั่นคือท่านพระยสะซึ่งข้าพเจ้าคาดว่าตอนที่บวชเนี่ยท่านยังไม่ได้อายุ20หรอกยังเป็นคนหนุ่มนี่แหละมีภรรยามีความสุขอะไรต่างๆล่ะแต่ว่ายังไม่น่าจะถึง20แน่นอนแล้วก็ได้บวชเป็นพระภิกษุขึ้นมาจุดที่แตกต่างของท่านพระยสะก็คือการที่เห็นความวุ่นวายในการครองเรือนที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะนี่ก็แสดงว่าคนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองนะทุกวันยังรู้สึกถึงความวุ่นวายขัดข้องไม่สงบในการครองเรือนตัวเราเองบางทีเราอยู่บ้านอยู่กับคนนั้นคนนี้พ่อแม่เพื่อนบ้านมันรู้สึกว่าวุ่นวายไหมขัดข้องไหมไม่สงบไหมการจราจรสถานการณ์สงครามเราจะหาความไม่วุ่นวายจะหาความสงบจะหาความไม่ขัดข้อง
จะได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าที่นี่สินั่งลงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเราจะแสดงธรรมให้ฟังท่านจึงได้ฟังถึงความไม่วุ่นวายขัดข้องในเรื่องของนุบุพพิกถาในเรื่องของอริยสัจสี่ได้บรรลุเป็นโสดาบันได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แม่ของท่านรวมถึงลูกสะใภ้ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันในเวลาต่อมาคือนางสุชาดานั่นเองก็ได้เป็นโสดาบันประวัติของท่านก็ไม่ได้มีรายละเอียดมากนะท่านผู้ฟังคุณดูว่าในชาติก่อนๆ นี่ก็ไม่ได้มีข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านพระยศใดๆเลยมีข้อมูลที่เพียงในช่วงการแสดงธรรมในช่วงพรรษาแรกเท่านั้นเองจะมีเรื่องของท่านพระอนุรุทธะที่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าที่ก็เป็นลูกคุณหนูเหมือนกันตอนนี้รายละเอียดที่จะแตกต่างกันก็คือตอนเป็นเด็กแต่ความสะดวกสบายความเล่นเพลิดเพลินเนี่ยก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยเรื่องของขนมที่ชื่อว่าไม่มีเพราะว่าเด็กเขาเล่นกันเนาะแล้วก็พนันกันนะเด็กๆนี่พนันกันอะไรก็จะเอาขนมนะทำขนมมาแจกให้ใครจะเป็นเจ้าภาพขนมคราวนี้ปรากฏว่าเล่นทอยลูกเต๋าแล้วก็แพ้อนุรุทธะเนี่ยแพ้เสร็จแล้วก็เลยต้องเอาขนมมาแจกเพื่อนตอนแรกขนมก็แจกกันไปแจกกันไปก็ยังมีอยู่ก็แจกไปเรื่อยๆแต่พอขนมหมดเธอยังแพ้อยู่ท่านผู้ฟังก็เลยขอให้แม่เนี่ยส่งขนมมาอีกแม่ก็เลยโอ้ยขนมมันหมดแล้วจะส่งขนมอะไรเลยส่งถาดเปล่าไปให้ท่านผู้ฟังเอาถาดเปล่าปิดฝาส่งไปด้วยตั้งใจว่าก็จะเปิดมาคือไม่มีก็หมดแล้วจบแล้วแต่ว่าอนุรุทธานี่ได้เคยอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ชื่อว่าอุปริทธะตอนนั้นก็เป็นคนเข็นใจธรรมดานี่แหละคือด้วยความที่ว่ามันลำบากในการดำเนินชีวิตมากนี่พูดถึงใจกันก่อนนะใจกันก่อนคนท่านพระอนุรุทธานี่ตัวเป็นคนเข็นใจชื่อว่านายอนัปปารักษ์พอเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วนี่นะโอ้ยมันอยากจะให้ทานด้วยศรัทธาด้วยศรัทธาจะให้ทานเนี่ยให้ของที่ตัวเองมีจนหมดแล้วตั้งจิตอธิษฐานจะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้คำว่าไม่มีนี่นะอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยขอให้คำว่าไม่มีอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยเทวดาทั่วทั้งป่านี่ผู้ฟังสมัยนั้นเนี่ยอนุโมทนาในบุญกุศลของนายอนัปปารานีมากเลยนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากไงอาหารอาจจะไม่ได้ดีเด๋อะไรมากความที่ตัวเองก็เป็นยาจกอยู่แล้วนะแต่ว่าให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากมันสำคัญกว่าคือสำหรับคนเป็นเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยนะแสนสองแสนล้านสองล้านสี่ล้านห้าล้านเนี่ยเขาคนแกล้งไม่ร่วงก็ธรรมดาให้แต่ธรรมดาฉันมีหมื่นล้านร้อยล้านนี่นะล้านสองล้านนี่ไม่เป็นไรแสนสองแสนนี่ไม่เป็นไรแต่สำหรับคนจนบางที300อย่างต้องหวังต้องคิดแล้วคิดอีกนะจะจ่ายคนที่รายได้ทั้งวัน400-500กับแท็กซี่อย่างเงี้ยวันก่อนขึ้นแท็กซี่บอกวันนี้เหลือแค่400นั่นแหละท่านเราเหลือ400เนี่ยจะจ่ายสัก 2-300 นี่เขาต้องคิดแล้วคิดอีกนะแต่ด้วยกำลังใจของนายอนัปปารานี่นะไม่ได้น้อยเลยพลังใจก็มีสูงเทวดาตัวหนึ่งที่เคยได้อนุโมทนากับบุญของนายอนัปปารานี่อยู่ในที่นั้นด้วยทุกฝังอยู่ที่ในวังของพวกเจ้าสักยะในคราวนั้นด้วยนึกถึงบุญกุศลของนายอนัปปาราที่ได้ทำไปตอนนี้เขาจะเจอคำว่าไม่มีอย่างนั้นนี่โอ้ยถ้าบอกว่าเรากลับเข้าไปที่ประชุมของเหล่าเทวดาแล้วพูดถึงเรื่องนี้กันนี่โอ้เราไม่ได้หรอกเราไม่ดีเทวดาตนนั้นจึงทำการเนรมิตขึ้นมาทุกฝั่งเนรมิตขนมทิพย์ขึ้นมาในถาดที่ว่างเปล่านั่นแหละเพื่อให้คำว่าไม่มีนี่
มันไม่ได้ถูกพูดถึงเดี๋ยวว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ขนมอะไรไม่มีครับไม่ต้องพูดคำนี้ไม่เคยได้ยินคำนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บอะไรเนี่ยขนมอันนี้มันจึงได้ยินอย่างนี้ด้วยอำนาจของเทวดาเทวดาที่อนุโมทนาร่วมกันในครั้งก่อนนู่นนี่คือแสดงถึงความที่เจ้าอนุรุทธานี่สบายมากๆเลยนะแล้วนอกจากนี้ความสบายของท่านเนี่ยยังมีเรื่องที่สองคือคิดว่าข้าวนี่เกิดในจานคือข้าวเราก็ทราบกันอยู่ใช่ไหมว่ามันต้องมีต้นข้าวเกิดที่นาเสร็จแล้วกว่าจะให้มันเป็นต้นกล้านะต้องรอเวลาต้องเกี่ยวต้องสีต้องคัดต้องหุงจนกว่าเราจะได้กินเนี่ยโอ้โหมันหลายขั้นตอนใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเจ้าอนุรุทธานี่คิดว่าก็มันก็ขั้นตอนเดียวเลยคือตอนที่ตักมาอยู่บนจานเอ้าทำไมจะไปเข้าใจอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าไม่เคยเห็นข้าวที่อื่นเลยนอกจากที่ในจานเท่านั้นต้องเป็นไปได้เหรอก็นี่แล้วก็เป็นไปแล้วคนอื่นเนี่ยเขาเห็นข้าวอยู่ในหม้อนี่คือเจ้าปฏิยะอีกคนหนึ่งบอกว่าเกิดจากหม้อที่ไหนมันเกิดในช้างนี่คือเจ้ากิมพิระเพราะว่าได้เห็นข้าวตอนที่เขาเก็บไว้ในช้างแล้วจึงค่อยเอามาสีแล้วก็จึงค่อยมาใส่ในหม้อส่วนเจ้ามหานามะนี่บอกหมดทุกขั้นตอนเลยโอ้ยมันไม่ได้อยู่ในจานมันไม่ได้อยู่ในหม้อมันไม่ได้มาจากช้างนะข้าวนี่มันมาจากดินเอามาจากดินได้ไงโอ้ยอธิบายหลายขั้นตอนเลยกรณีทั้งจะต้องเตรียมดินทั้งจะต้องไถนาทั้งจะต้องเตรียมข้าวกล้าทั้งจะต้องมาดูน้ำเข้าน้ำออกกำจัดวัชพืชการงานเนี่ยไม่มีที่สุดเลยเยอะมากนี่คือเจ้ามานามาอธิบายให้ฟังแต่ด้วยความที่ว่ามาอธิบายกันให้ฟังเรื่องความลำบากของการครองเรือนนะทุกฝั่งว่ามันมีหลายขั้นตอนมีเยอะแยะนี่ตรงนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้เจ้าอนุรุทธานั้นได้ออกบวชก็ฟังดูมันก็ย้อนแย้งเหมือนกันนะหมายความว่าไงนะหมายความว่าถ้าแบบอยู่สบายจริงๆแต่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วอยู่สบายแล้วคุณจะไปบวชได้ไงเพราะบวชนี่มันลำบากใช่ไหมแต่เจ้าอนุรุทธานี่คิดว่าอยู่ครองเรือนเนี่ยลำบากกว่าบวชเป็นพระก็เพราะว่าการงานของการครองเรือนนี่มันไม่มีที่สิ้นสุดต้องดูแลการงานนั่นนี่ต่อคือต่อให้อยู่สบายก็จริงอ่ะไอ้ส่วนสบายนี่ก็มีใช่ไหมแต่ส่วนลำบากนี่มันเยอะอยู่นะท่านเห็นตรงนี้เห็นตรงลำบากส่วนที่ลำบากเนี่ยจึงทำให้คิดว่าบวชนี่สบายกว่าความลำบากในการที่ท่านพระอนุรุทธาเห็นความทุกข์ในการที่ท่านพระรัตปาละและพระยศเห็นมันก็คือเห็นทุกนั่นเองคุณฟังทำให้หาทางออกอีกเงื่อนไขหนึ่งของท่านพระอนุรุทธาในการที่จะบวชก็คือว่าจะให้พระพุทธเจ้าบวชไปรูปเดียวเนี่ยไม่ได้แต่ต้องมีพระญาติอื่นๆไปด้วยนั่นก็จึงเป็นช็อตที่บังคับหนึ่งด้วยนะอีกหนึ่งช็อตว่าเอาแล้วญาติเนี่ยจะเป็นใครล่ะที่จะบวชไปกับพระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยนี่ประมาณภาษาที่2ที่3ถ้าไม่บวชอยู่ครองเรือนนะก็ไม่ได้อยู่สบายนะต้องดูแลการงานนั่นนี่แต่ถ้าบวชก็ไปกับพระพุทธเจ้านะคือจะไม่ได้คิดว่าบวชเนี่ยลำบากเพราะว่าบวชไปอยู่กับพระพุทธเจ้าคือความสบายตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของมุมมองเท่านั้นเลยไงท่านผู้ฟังไม่ว่าจะว่าฉันเป็นลูกคุณหนูอยู่สบายก็มุมมองคนจะไปบวชเป็นพระเป็นนักบวชอยู่ลำบากก็เรื่องมุมมองคือจริงๆท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าพระสงฆ์บวชอยู่ได้นี่ต้องอย่าคิดมากถ้าคิดมากนี่อยู่ไม่ได้ถ้าคิดว่าเสียอันนั้นไม่ได้อันนี้อันนี้ก็ทำไม่ได้มีแต่เสียแต่เสียต้องมีเรื่อง sacrifice อยู่ไม่ได้แต่คิดน้อยๆแล้วทำจิตให้สงบได้ความสุขจากสมาธิอันนี้อยู่ได้มันจะเป็นเรื่องของมุมมองอันไหนจะมีประโยชน์อันไหนจะมีประโยชน์น้อยประโยชน์มากอะไรที่มีโทษมากประโยชน์น้อย
อันนั้นไม่ดีไม่เอาอย่าเอาประโยชน์มันมีทุกอย่างนะต้องระวังนะแต่มันมีโทษมากหรือน้อยเทียบกับประโยชน์ของมันเช่นเรื่องของกามประโยชน์มีไหมมีความสุขต่างๆนั่นนี่มีแต่ทุกมีไหมโอ้โหก็มากหน่อยเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นนี่มีเอาแล้วการประพฤติปรมาจรรย์ล่ะโทษมีไหมมีมันก็ลำบากนั่นก็มีธรรมดาแต่ประโยชน์มีไหมโอ้ประโยชน์มากได้สมาธิได้อิทธิวิธีมีปัญญาต่างๆพ้นทุกข์ได้ประโยชน์มากกว่าก็ประโยชน์มากกว่าทุกไม่มากก็เอาสิก็ดูตรงนี้เป็นเรื่องของมุมมองบุฟังที่เราจะมองมุมไหนให้เกิดประโยชน์แต่มุมมองเรามันบิดเบี้ยวได้นะถ้าเราถูกกิเลสหลอกก็เลยจะกลายเป็นฟิกซ์ไมด์เซตไปไงฟิกซ์ไมด์เซตมองมุมเดียวอันนี้พังพวกนี้ตายก่อนพวกนี้ทุกข์มากกว่าแต่ถ้าเราไม่มีฟิกซ์ไมด์เซตเป็นโกรสไมด์เซตเห็นเฮ้ยอะไรประโยชน์อะไรโทษแยกแยะแจกแจงให้ดีนั่นคือด้วยปัญญาไงมีปัญญามันก็มีสัมมาทิฏฐิเห็นอันไหนเป็นประโยชน์ก็เอาอันนั้นประโยชน์แค่ไม่ใช่ของตัวเองเท่านั้นแต่เอาของคนอื่นด้วยเอาส่วนรวมด้วยส่วนร่วมด้วยเป็นประโยชน์ในทุกๆฝ่ายเรามีการปรับมุมมองให้เห็นแล้วจิตใจของเราก็จะดีขึ้นมาได้ยิ่งสุดท้ายนิดหนึ่งทางฝั่งยังมีอุปมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเครื่องผูกข้อมูลนี้มาในอุปมาว่าด้วยนกหมุนไถเป็นพระสูตรอยู่ในมัชฌิมนิกายนะพูดถึงเครื่องผูกของนกหมุนไถคือเถาหัวด้วนซึ่งเป็นไม้เถาที่มันไม่ได้มีรากอะไรอย่างลงลึกเหมือนพวกบอระเพ็ดนะเขาเอาเถาวันนั้นนะมาผูกขานกชื่อว่านกหมุนไถมันเป็นนกที่หากินตามพื้นดินเวลาชาวนาเขาพรวนดินขึ้นแล้วมันจะมีหนอนมีอะไรพวกนกเนี่ยก็จะไปหากินกันเขาก็จะจับนกพวกนี้ไว้ให้เป็นเพื่อนเล่นกับลูกเหมือนเลี้ยงหมาอย่างนี้แหละนกมูลไถถูกผูกอยู่ด้วยเถาหัวด้วนไปไหนไม่ได้แต่ช้างอาชาในเป็นช้างชั้นเจนสงครามมีงางอนงามเขาผูกด้วยเชือกป่านนะทุกฝังเชือกป่านเท่านิ้วโป้งผูกช้างประเภทนี้ไม่อยู่มันเอี้ยวตัวทีเดียวเนี่ยบึ้มขาดกระจุยกระจายหมดต้องใช้โซ่ตรวนเท่านั้นจะผูกช้างประเภทนี้ได้เพราะเป็นช้างใหญ่เจนสงครามด้วยเอาทำไมเครื่องผูกที่ดูเหมือนมั่นคงคือเชือกป่านเท่าหัวแม่โป้งกลับผูกช้างไม่อยู่แต่เครื่องผูกที่ดูเหมือนไม่มั่นคงเท่าหัวด้วนกลับผูกนกมูลไถอยู่ท่านผู้ฟังว่าเพราะอะไรลองคิดดูเรื่องผูกที่จะมาผูกจิตใจของพวกลูกคุณหนูทั้งหลายที่ได้รับความสบายมันเหมือนมั่นคงใช่ไหมล่ะเงินทองต่างๆนั่นนี่แต่ทำไมกลับผูกไม่อยู่ในขณะที่บางคนมีความสุขพอประมาณนั่นนี่เครื่องผูกดูเหมือนไม่ได้จะแข็งแรงอะไรแต่กลับผูกอยู่มันเป็นเพราะอะไรให้ระวังได้คิดไตร่ตรองมองดูในมิตินี้ในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ panya.orgPANYA.ORG รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยเตรียมเรียกคืนรถรุ่น EX30 กว่า 1,600 คันแก้ไขจุดบกพร่องขณะที่กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่จนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
5: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่
5: อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่รถยนต์ไฟฟ้าวอลโวรุ่น EX30 หลังพบปัญหาเสี่ยงเกิดเหตุเพลิงไหม
10: ้นายทิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าวอลโวรุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจากการหารือร่วมกับบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยมาชี้แจงพบว่าสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงขณะนี้บริษัทเตรียมดำเนินการเรียกคืนรถรุ่นดังกล่าวทั่วประเทศจำนวน 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกจึงได้มีคำสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่สำหรับรถยนต์รุ่น EX30 ทันทีจนกว่าทางบริษัทจะแก้ไขจุดบกพร่องและผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วนั้นมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่จดทะเบียนไปแล้วปฏิพลสัทธพรมารายงาน
3: กรมการปกครองเร่งจัดระเบียบทะเบียนปืนย้อนหลัง6ล้านฉบับควบคู่แก้กฎหมายและรื้อฐานข้อมูลใหม่หลังไม่เคยตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2490
11: นายณัฐชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบอาวุธปืนที่เคยขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี2490ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายกับเรื่องตรวจสอบระบบฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่มีการดำเนินการออกใบอนุญาตอาวุธปืนตั้งแต่ปี2490จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบทะเบียนปืนทั้ง6ล้านฉบับอยู่ในสภาพอย่างไรซึ่งย้ำว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินการทั้งระบบเหมือนจะทำข้อมูลใหม่ทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างติดตามความคืบหน้าการนำไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์เข้าสู่ระบบประกันสังคม
12: นายสันติปฏิพันธ์รัฐนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV รับจ้างพร้อมคณะยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับนโยบายนำกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยมีนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเป็นผู้แทนรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานอิสระทั้งไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยข้อเสนอและข้อกังวลจากสมาคมจะถูกรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเร่งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองไม่ต่างจากแรงงานในระบบทั้งนี้กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการขยายสิทธิประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานอิสระมากขึ้นส่วนรูปแบบและรายละเอียดการดำเนินงานนั้นจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งก่อนสรุปแนวทางอย่างชัดเจนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะแอลชัยนันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีพี่กบด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ดิฉันหยุดไปประมาณ1สัปดาห์ได้นะคะก็แอบฟังอยู่เหมือนกันนะคะติดตามข่าวยามเช้าตลอดเลยแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าสามารถติดตามได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz ค่ะและ AM 819 891พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศส่วนหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะของเราก็ยังคงติดตามได้นะคะทุกวันเลยค่ะใครอยู่หมู่บ้านไหนนะคะก็จะได้ยินเสียงมงมงเทงมงและของคุณปูบุญมาสีมานะคะจะมาตีของร้องข่าวส่วนช่องทางออนไลน์ค่ะเราสามารถติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Liveช่องของเพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็ยังมีช่องต่อๆส่วนตัวนะคะกบบุ๊กก็สามารถทักทายกันได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้อ่ะเราก็มาอัปเดตกัน
1: ทีมงานคุณทีมงานอย่าลืมเขา
0: ทีมงานวันนี้ช่างเทคนิคสุดหล่อของเราคุณอุเทนพรมพันธ์ใจรวมถึงทีม Facebook Live ของเรา3หนุ่ม3มุมน
1: ะ
0: คุณอคเดชคัมภีระว่าที่ร้อยตีคุณากรซิมพิทักษ์คุณเดชาธรชัยโสดาขอบคุณด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีพี่สายชนีสั่งด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะทางเพจข่าวยามเช้าฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้มีข่าวสารมาอัปเดตมากมายเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปคุยข่าวสารในวันนี้นะคะเรามาคุยเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะคุณแอล
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับประเทศไทยตอนนี้มีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฝนมาแล้วนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยดิฉันกลับบ้านไปประมาณ1สัปดาห์นะคะคุณอากาศดีอากาศเย็นสบายแล้วก็ต้องบอกว่าหลายจังหวัดอาจจะอิจฉาก็ได้เพราะว่าฝนตกทุกวัน
0: นี่วันก่อนวันก่อนที่ฉันฝนพอฝนลงปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบไม้ต่างๆเนี่ยก็จะอ่อนๆจะออกนี่วันก่อน
1: เนี่ยบอกนะว่าคุณอยากกินหญ้า
0: ไม
1: ่ ตกใจ
0: อันนั้นน่ะกินอยู่ประจ
1: ำอ๋อเหรอ
0: คือจะบอกว่าเห็นคนเนี่ยเขาเดินเก็บยอดมะขามอ่อนเนี่ยที่ทำงานเรามีต้นมะขามนะ
1: ใช่คุณน
0: ี่
1: เขาจะพูดให้เปรี้ยวปาก
0: เขาเก็บได้ทั้งถุงเลยเขาบอกว่าซื้อไก่ไว้แล้วที่บ้านแม่อยากขอเขาทานสักถ้วยหนึ่งนะ
1: ฝนตกเนา
0: ะ
1: ซดน้ำร้อนๆนะอะเช้านี้ใครมีเมนูอะไรก็ทักทายกันมาได้น
0: ะ
1: สำหรับเช้าๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่สุขภาพไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องระวังนะคะฝนมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคุณแอลเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 มันก็ลดลงด้วยนะคะ
0: แน่นอน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะค่อยดูเรื่องของ PM 2.5 ไปหน่อยก็คือเบาลงแต่ว่าเดี๋ยวพอจากฤดูฝนเราก็จะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวอันนั้นแหละก็สภาพอากาศก็จะค่อนข้างแห้งก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าแต่ว่าทางภาครัฐเนี่ยเขาก็มีการเตรียมบูรณาการกันต้องเรียกว่าโอ้โหเต็มกำลังเลยกับเรื่องของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะอัปเดตเมื่อช่วงเช้าเลยนะคะ5:00 พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าภาคเหนือวันนี้ฝนเยอะนะคะ 60% แล้วก็ภาคอีสานเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ 40% ค่ะภาคตะวันออก 60% เหมือนกันนะคะรวมไปถึงภาคใต้นะคะทางฝั่งอ่าวไทยฝน 60% ภาคใต้อันดามันก็ประมาณโอ้เยอะหน่อยนะคะ 70% ทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือหรือว่าอาจจะต้องพักการเดินเรือค่ะมาดูในส่วนของภาคกลางค่ะวันนี้ฝนชนะเลิศ 70% นะคะ
0: จะรอดจะรอดเป็นไหม
1: ไม่น่ารอดนะไม่น่ารอดนี่หมายถึงไม่น่ารอดจากฝนเนา
0: ะ
1: กรุง

0: พระสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีโดยทางด้านของรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมท่านได้เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่12ได้มีมติให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีและเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีร่วมกับคณะสงฆ์มีมติให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาซึ่งเป็นบทที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงรจนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งให้เผยแผ่บทถวายพระพรชัยมงคลพิเศษนี้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวเรารอนะคะเห็นบอกว่าทุกวันเสาร์ใช่ไหมคะ
0: ทุ
1: กเย็นวันเสาร์นะคะมาดูเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะเมื่อวานท่านบินไปฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสนะคะเมื่อวานนี้หลายท่านก็อาจจะได้ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ท่านบอกว่าเตรียมจะไปหารือถกกับเรื่องของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสค่ะทีมประเทศไทยเองก็เดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็คือฝรั่งเศสนั่นแหละค่ะจะเป็นช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้21ไปจนถึง27พฤษภาคมค่ะท่านนายกเองก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้เนี่ยไปหารือนะคะกับผู้นำแล้วก็บุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบกับนายเอมานูเอลนะคะมาครองซึ่งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะในงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วยค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสนี้แหละค่ะหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสค่ะก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ของการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันนะคะสำหรับไทยและฝรั่งเศสค่ะพร้อมทั้งผลักดันเรื่องของความร่วมมือที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนหรือแม้แต่เรื่องของพลังงานซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหตื่นตัวกันมากนะคะทั่วโลกเลยแล้วก็ยังมีเรื่องของคมนาคมการทหารและอากาศยานองค์การระหว่างประเทศค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศด้วยเพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานค่ะพร้อมนี้นะคะท่านบอกว่าท่านก็จะไปหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกสำหรับพบภาคเอกชนฝรั่งเศสนะคะก็จะหารือกับนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสด้วยค่ะแล้วก็ทางภาคของเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆนะคะท่านก็จะไปหารือด้วยค่ะรวมไปถึงพบทีมประเทศไทยภาคเอกชนไทยนะคะแล้วก็ชุมชนไทยในฝรั่งเศสในครั้งนี้ด้วยค่ะท่านไปก็หลายวันนะ
0: หลายวันท่านไปเดินทางไป เมื่อวานนี
1: ้
0: นะคะก่อนไปท่านก็มีการประชุมกับ

0: โอ้คณะใหญ่เลยท
1: ั
0: ้งในส่วนของมหาดไทยเรียกว่าก็มีการพูดคุยทั้งหลายด้านด้วยเช่นกันนะคะโดยเมื่อวานนี้เอามากันที่เรื่องของกรมการปกครองกันสักนิดหนึ่งซ
1: ึ่
0: งได้มีการออกหนังสือด่วนที่สุดนะคะที่กำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดนะคะรักษาเกียรติศักดิ์ศรียึดมั่นความถูกต้องและประโยชน์ของประชาชนค่ะโดยในเรื่องนี้นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยได้มอบนโยบายที่สำคัญค่ะให้ส่วนราชการโดยยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้ยึดหลักนิติธรรมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมที่จะเร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพลและผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างจริงจังซึ่งทางด้านของกรมการปกครองเองค่ะจึงมุ่งมั่นที่จะให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาเกียรติศักดิ์ศรีและวินัยราชการโดยเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ได้มีการลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะที่จะกำชับแนวทางปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับอย่างเข้มงวดโดยให้เน้นย้ำบุคลากรทุกคนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้และรักษาวินัยข้าราชการอย่างเคร่งครัดโดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนนั้นเป็นหลักห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมและห้ามอาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนอกจากนี้ค่ะได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่จะเพื่อเดินหน้าปราบปรามผู้ที่มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนทั้งนี้ค่ะท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านได้เน้นย้ำค่ะว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนประพฤติมิชอบหรือสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมการปกครองจะถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะ
1: ค่ะเรื่องของกฎหมายนะคะมาดูความคืบหน้านะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ติดตามข่าวที่เป็นเรียกว่าให้ความสนใจกับคนทั้งประเทศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความสูญเสียก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของที่รถไฟได้ไปชนกับรถเมย์ใช่ไหม
0: คะ
1: ท
0: ี
1: นี้มันอยู่ในจุดตัดของทางรถไฟพอดีทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะความคืบหน้าในเรื่องของการระมัดระวังความเข้มข้นเรื่องของวินัยการจราจรเนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่ามาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟแล้วก็ทางรถยนต์เนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งการไปแล้วให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่เนี่ยลงพื้นที่ค่ะไปสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ขับขี่เคารพกฎนะคะแล้วก็เครื่องหมายการจราจรเนี่ยจะต้องรู้ด้วยนะคะคือเข้มงวดเลยแล้วถ้าหากว่าพบว่ามีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยแล้วก็ในวันอังคารที่26พฤษภาคมนะคะก็มีการเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดค่ะที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟรวมไปถึงประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศด้วยค่ะก็จะมีการมอบหมายนโยบายเร่งด่วนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกวดขันไม่ให้รถเนี่ยไปจอดล้ำเส้นเหลืองแล้วก็บริการเรื่องของการบริหารจัดการรถไฟสัญญาณไฟเพื่อที่จะระบายรถให้มีประสิทธิภาพค่ะท่านเองก็บอกว่านะคะขอความร่วมมือค่ะให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นร่วมกันปลูกฝังค่านิยมเรื่องของการเคารพกฎจราจรอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางค่ะซึ่งการสร้างวินัยการจราจรนั้นอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าเรานั้นจะเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยรถส่งอาหารเดลิเวอรี่ใช่ไหมคะแล้วก็มีรถโดยสารสาธารณะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ตัวเรานะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างแล้วก็ครอบครัวแล้วก็สังคมด้วยค่ะ
0: ค่ะนะตอนนี้มาดูความคืบหน้าทางด้านของ คดีกันนิดนึงแล้วกันเรื่องของคดีรถไฟชนรถเมล์เนี่ยตอนนี้ซึ่งทางด้านของตำรวจเองก็คือมีการพิจารณาตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะสอบสวนเพิ่มเติมกันทางด้านของพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์นะครับผู้บังคับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันท่านก็กล่าวนะครับว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหารวม3รายด้วยกัน3รายนี้ค่ะได้แก่พนักงานขับรถไฟคนขับรถโดยสารประจำทางและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นนะคะในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสได้รับอันตรายนะคะนอกจากนี้ค่ะจากผลตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟยังพบสารแอมเฟตามีนนะคะและสารสกัดจากกัญชาในกระแสเลือดซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างที่รวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะและจะพิจารณาว่าสามารถดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้หรือไม่เนื่องจากกรณีดังกล่าวนี้ค่ะแยกต่างหากจากความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะส่วนกรณีนะคะรถโดยสารประจำทางที่จอดกีดขวางบริเวณทางรถไฟค่ะซึ่งเจ้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติการของรถแต่ละคันรวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อที่จะพิจารณาว่าการจอดรถในจุดตัดดังกล่าวนั้นเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎจราจรหรือเปล่านะคะหรือก็ทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายหรือว่าสัญญาณบนทางหรือไม่ขณะนี้ตำรวจค่ะยังไม่ยืนยันนะคะว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ใดแต่คณะพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและข้อกฎหมายอย่างละเอียดค่ะก่อนที่จะสรุปแนวทางที่จะดำเนินคดีความต่อไปค่ะ
1: ค่ะเรื่องคดีความเนี่ยตอนนี้นะคะนอกจากเรื่องของรถไฟน
0: ะคะ
1: ที่มีอุบัติเหตุชนกับรถเมล์แล้วเนี่ยอีกหนึ่งคดีความนะคะที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือเรื่องของนายหมิงเฉินซันนะคะซึ่งเป็นคนจีนใช่ไหมเป็นคนจีนแต่ปรากฏว่าจากที่เราติดตามมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าตอนแรกที่เราเจอข่าวเนี่ยหลายคนก็ตกใจนะว่าทำไมมีอาวุธขนาดนั้น
0: คือ
1: เยอะมาก
0: เหตุเกิดแรกๆเลยเนี่ยก
1: ็
0: คือในพื้นที่จังหวัดชลบุรีคือนายหมิงเฉินซันเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือขับรถปกตินี่แหละปรากฏว่ารถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ
1: ใช
0: ่พอ
1: คือโชคดีนะเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไม่ได้หมายความว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วโชคดีนะคือเราได้รู้ไง
0: พอรถเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เข้าไปดูพื้นที่ในจุดเกิดเหตุแหละไปดูว่าเอ๊ะผู้ที่ประสบเหตุเป็นอย่างไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าไปพบอาวุธปืนแล้วก็เลยต้องแล้วเป็นคนจีนด้วย
1: เป็นคนจีน
0: มีอาวุธปืนก็เลยต้องเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องทำหน้าที่ผลปรากฏว่าโอ้โหกลายเป็นใหญ
1: ่เรื่องใหญ่
0: เรื่องใหญ่กันเกิดขึ้น
1: ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีการขยายผลคดีนายหมิงเฉินซันนี่แหละค่ะปรากฏว่าไปเจอความเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะคุณแอลแล้วก็เรื่องของสแกมเมอร์การฟอกเงินการค้าอาวุธหลังจากที่ไปตรวจยึดอาวุธปืนสงครามแล้วก็วัตถุระเบิดแล้วนะคะปรากฏว่าความเสียหายเชื่อมโยงคดีมากกว่า 4,000 คดีค่ะคุณ
0: ค
1: ่ะเยอะมากๆเลยนะคะมูลค่ารวมเนี่ยอยู่ที่815ล้านกว่าบาทค่ะทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะที่ท่านนั้นเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่าตำรวจเองได้รวบรวมพยานหลักฐานหลายด้านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการบันทึกการสนทนามีภาพถ่ายมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้ต้องหาแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่ามีแผนการก่อเหตุในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไปเจอข้อมูลสำคัญว่ามีการเตรียมนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุนอกประเทศค่ะโดยตำรวจเนี่ยได้มีการไปตรวจสอบกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้วก็เส้นทางการเงินของผู้ต้องหารายนี้นะคะปรากฏว่ามีบัญชีธนาคารที่ยังใช้งานได้เนี่ย5บัญชีด้วยกันก็จะมีการไปเชื่อมโยงกับบัญชีอื่นๆอีกกว่า648บัญชีซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับคดีที่มีการแจ้งผ่านศูนย์รับแจ้งความออนไลน์รวมทั้งหมดเนี่ย 4,143 คดีค่ะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่815ล้านบาทซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังมีพบนะคะว่าธุรกรรมซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะคะอีกหลายจำนวนเลยค่ะสำหรับประเด็นของเรื่องของอาวุธที่ตรวจยึดได้เนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวนะคะอย่างเช่นปืน M4 จำนวน2กระบอกปรากฏว่ามีการดัดแปลงค่ะไม่พบเลขทะเบียนหรือว่าสัญลักษณ์ที่ระบุว่าเป็นอาวุธราชการ เชื่อว่าเป็นการนำชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันก็คือประกอบใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโดยอาวุธทุกกระบอกเนี่ยผ่านการยิงมาแล้วแต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะว่าเป็นการยิงในสภาพเดิมหรือว่าหลังดัดแปลงแล้วค่ะขณะที่วัตถุระเบิด C4 นะคะตรวจสอบแล้วพบว่ามีที่มาจากประเทศเกาหลีรัสเซียแล้วก็เมียนมาค่ะซึ่งทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่ายังเจอว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์รายใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชานั่นเองค่ะก็คือเครือข่ายของหลานเทียนหรือเสี่ยวหลานนะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นหัวหน้าของนายหมิงเฉินซันนะคะขณะนี้เนี่ยทางตำรวจได้จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วนะคะอีก11คนแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ถูกจับทั้งหมดเนี่ยเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเดียวกันหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าบางคนอาจเกี่ยวข้องเพียงบางขั้นตอนเท่านั้นอย่างเช่นบางคนอาจจะรับจ้างไปขนส่งระเบิดเท่านั้นนะคะบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินบางคนก็อาจจะไปทำเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารด้านบัตรสีชมพูที่ผู้ต้องหาเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นอันนี้ก็จะมีความคืบหน้าในเรื่องของการสืบพยานต่อไปนะคะหลักฐานจะเป็นยังไงหรือว่ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ยข่าวยามเช้าก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยค่ะ
0: ค่ะยังมีข่าวสารอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้ที่เตรียมนำเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงนี้เราไปเข้าสู่ช่วงตีค้องร้องข่าวกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย4เสาหลักความมั่นคงไปบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบผนึกกำลังทั้งมหาดไทยและตำรวจเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าเวิร์กช็อปนั่นแหละครับในการขับเครื่องการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569โดยย้ำแหละครับว่าปัจจุบันสถานการณ์ด้านความมั่นคงนั้นมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลก็มีนโยบายในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศนะครับให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายในประเทศหรือนอกประเทศกระทรวงมหาดไทยเองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานความมั่นคงถือว่าหน่วยงานเหล่านี้เป็น4เสาหลักแหละครับในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศจึงขอมอบแนวทางในการดำเนินการด้านความมั่นคงเพื่อให้ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานและทุกสังกัดได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพดังต่อไปนี้ครับในมิติที่1 นั้นเป็นเรื่องมิติด้านการป้องกันโดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอให้ทั้ง2ฝ่ายทำงานในลักษณะที่เรียกว่า ทีมจังหวัดอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยสามารถที่จะใช้กลไกในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนครับในด้านที่2นั้นเป็นเรื่องมิติด้านการปราบปรามก็ขอให้มีการเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศการกระทำความผิดทุกรูปแบบก็ให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่ๆกันด้วยแล้วให้เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังด้วยครับในด้านที่3ครับเป็นมิติในด้านการช่วยเหลือเยียวยาดูแลประชาชนครับโดยกระทรวงมหาดไทยก็มีกลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่ในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดให้กับประชาชนแล้วครับโดยสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ด้วยก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆได้นำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบในการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมและถือเป็นการดำเนินการเชิงรุกจับมือดำเนินการได้ทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่อีกภารกิจหนึ่งของนายกรัฐมนตรีครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อหารือผู้นำทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีกำหนดการเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569โดยนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้แหละครับไปพบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งก็มีกำหนดการที่จะพบกับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีการไปหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้แหละครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมีการหารือกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและยังมีการไปร่วมพบปะเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆพร้อมทั้งได้เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปกันด้วยพร้อมทั้งพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีส่วนสำคัญแหละครับในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฝรั่งเศสรวมไปถึงภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงและมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ไทยในระดับสากล นั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เดินหน้าพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งสร้างความมั่นคงควบคู่กับความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตัวย่อกพต.ลงพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติแล้วครับพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเปิดรับฟังทุกแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการพัฒนาความมั่นคงการเจรจาความยุติธรรมรวมถึงการยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่เนื่องจากว่าปัญหาในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมิติจึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยครับเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วย สำหรับในด้านการพัฒนานั้นสอบต.ได้มีการผลักดันความร่วมมือชายแดนไทยมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝดรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมชายแดนและสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามเพื่อสนับสนุนแนวทางสันติวิธีในเวทีนานาชาติกันด้วยแล้วนอกจากนี้ยังได้หารือกับภาคเอกชนในพื้นที่โดยเน้นย้ำเลยครับว่าภาคเอกชนคือหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการผลักดันกีฬาอีสปอร์ตโดยกระทรวงศึกษาธิการเขาผลักดันกีฬาอีสปอร์ตเข้าสู่โรงเรียนพร้อมจับมือ to be number 1บ่มเพาะทักษะดิจิทัลสู่อาชีพแห่งอนาคตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมหารือกับคณะทำงานในพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและสมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเตรียมผลักดันแล้วล่ะครับเตรียมผลักดันกีฬา e-sport เข้าสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบระยะแรกนั้นจะนำเข้าสู่ชมรม 2B Number 1ของโรงเรียนเพื่อฝึกฝนและคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันส่วนการบรรจุเป็นรายวิชาในหลักสูตรนั้นก็จะอยู่ในแผนระยะถัดไปแล้วครับเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและสมองของเด็กๆต่อยอดสู่อาชีพที่สร้างรายได้ในยุคดิจิทัลและเปลี่ยนจากรูปแบบการเรียนเพื่อจำสู่การเรียนเพื่อคิดโดยให้เทคโนโลยีนั้นเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องการเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Thailand Postmart ครับโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Thailand Postmart ดันสินค้า SME และ OTOP ของไทยสู่ตลาดโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดเผยเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ถึงการยกระดับศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกส์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มีการมอบนโยบายให้ไพรสณีไทยนี่แหละครับนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Postmart ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ของประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไพรสณีย์ไทยเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่มันรุนแรงและความผันผวนของราคาน้ำมันโดยส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาปรับใช้ในระบบการขนส่งซึ่งไพรสณีย์ไทยก็พร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของกระทรวง DE นี่แหละครับโดยจะเร่งผลักดันแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Postmartให้เป็นกลไกหลักในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายการขนส่งและก็ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดกันหน่อยก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงสาธารณสุขโดยทางรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าให้ติดตามการระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำว่ายังไม่พบการระบาดในประเทศไทยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกในตอนนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่องค์การอนามัยโลกหรือตัวย่อ WHO ได้ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติไปแล้ว รัฐบาลไทยเองก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับบอกว่าให้ไปติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดกันด้วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโรคอีโบลานี้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงเลยทีเดียวติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยอย่างเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตที่ติดโรคอีโบลานี่แหละครับและก็ไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโรคโควิด-19 นะครับและปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคอีโบลานี้ในประเทศไทยครับสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอีโบลาอาจจะคล้ายกับไข้ทั่วไปนี่แหละครับอย่างเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติกันด้วยหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแล้วก็โรคอีโบลานี้อาจมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงแหละครับแต่ว่าด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการที่ชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดเสียอีกครับซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโปรดติดตามข้อมูลจากหน่วยงานของสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดกันด้วยหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกเฟกนิวส์ต่างๆนานาอันนี้ก่อนที่จะแชร์ที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลของโรคอีโบลาควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อนอย่าให้เกิดการตื่นตระหนกเด็ดขาดครับและพร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอกินร้อนช้อนกลางล้างมือต่างๆเหล่านี้ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดจะต้องเหยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนลาไปก่อนแล้วล่ะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

AI AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ค่ะกลับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันนะเมื่อสักครู่นี้ตีคองร้องข่าวคุณบุญมาสีหมาดนะก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆข่าวสารที่น่าสนใจขอบคุณหอกระจายข่าวด้วยนะคะที่รับของเสียงตีคองร้องข่าวของเราขอบคุณด้วยแล้วก็สวท.ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาทางออนไลน์นะคะทางเพจข่าวยามเช้าคุณมารีชุ่มเย็นค่ะบอกว่าสวัสดีน้องแอลน้องกบค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะ
0: ค
1: ุณช่อเอื้องคุณออสนะคะบอกว่าอยู่ที่หันคาหันคานี้อยุธยาใช่ไหม
0: หันคา
1: หันคา
0: ชัยนาท
1: ชัยนาท27องศาบอกว่าเมื่อคืนฝนตกลมแรงมากครับขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคุณสุพิษเพ็งแจ่มค่ะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่ที่ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะอุณหภูมิเช้านี้อากาศสบายๆนะคะ26องศาค่ะแล้วก็มีพระคุณเจ้าด้วยนะคะคุณวนิดานะคะบอกว่าคุณวนิดาพูดถึงเรื่องอาหารค่ะคุณแอลบอกว่าเช้านี้แกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูเจ้าหิวข้าวเลยใช่ไหมคุณ
0: น่าจะมีข้าวเหนียวจ้ำด้วยนะเช้าเช้า
1: เช้าเช้าใช่ไหมแล้วก็คุณนิดแซ่เจียนะคะคุณพยอมบอกว่ารับฟังจากที่ SCG นะคะเขาวงสระบุรีนี่เองขอบพระคุณค่ะมีคุณพงศักดิ์นะคะบอกว่าสวัสดีวันศุกร์ครับสวัสดีเช่นกันค่ะคุณห่างไกลใจห่วงก็เข้ามาทักทายนะคะคุณเชื้อสุขีคุณสุวิทย์คุณธนพรมีอีกหลายท่านนะคะอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะแต่ว่าขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เอามาดูเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้ากันหน่อยที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นผู้บริโภคเนี่ยมีรถไฟฟ้าชาร์จตอนนี้เกิดเพลิงไหม้ขณะชาร์จนะฮะก็ไปร้องสื่ สคบสคบเองซึ่งก็ต้องดูแลสำหรับในส่วนของผู้บริโภคนะคะก็มีการดำเนินการซึ่งล่าสุดนะคะโดยเมื่อวานนี้สักประมาณสายของเมื่อวานนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านได้มอบหมายให้กับทางด้านนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ไปร่วมติดตามความคืบหน้าในกรณีที่ผู้บริโภคค่ะได้รับความเสียหายจากการใช้รถไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo EX 30 นะคะโดยทางด้านของสคบค่ะได้มีการเรียกให้บริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดนะคะเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร่วมรับฟังด้วยเมื่อวานนี้ในส่วนของทางด้านของนายประเดิมชัยนะคะท่านก็ได้เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมได้มีการหารือถึงมาตรการเยียวยาสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบรวมถึงผู้ที่ซื้อรถไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo รุ่น EX 30ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตามข่าวจำนวน2กรณีด้วยกันซึ่งบริษัทค่ะได้ดำเนินการเจรจาเปลี่ยนรถคันใหม่และชดใช้ค่าเสียหายให้ซึ่งก็มีทั้งที่เจรจาเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างที่จะเจรจาอยู่ด้วยส่วนกรณีรถคันอื่นค่ะบริษัทก็จะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องโดยเปลี่ยนทั้งชุดประมาณร้อยละ90นะและมีการเปลี่ยนเฉพาะโมดูลประมาณเนี่ยอยู่ที่10บริษัทตอนนี้ทางบริษัทก็ยืนยันนะว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนเนี่ยได้ผ่านการปรับปรุงและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างประเทศแล้วระหว่างรอการแก้ไขค่ะบริษัทก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกินร้อยละ70นะพร้อมมอบคูปองชาร์จไฟมูลค่ากว่า 8,500 บาทและได้มีการบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการที่จะใช้รถคันเดิมด้วยเช่นกันสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยจำนวนล็อตแรก800กว่าชุดจะมาถึงประเทศไทยก็คือมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและได้มีการเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่25พฤษภาคมนี้ก็จะมีการเริ่มเปลี่ยนนะโดยมีศูนย์บริการและช่างผู้ที่เชี่ยวชาญ15แห่งที่จะรองรับการเปลี่ยนได้ก็คือสามารถจะเปลี่ยนได้ประมาณสักวันละ22 คันแล้วก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในภายใน31สิงหาคม2569นี้ด้วยเช่นกันซึ่งบริษัทตอนนี้นะยังไม่ได้มีนโยบายที่จะรับซื้อคืนนะส่วนการขอเปลี่ยนรถบริษัทก็ขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อนตอนนี้สำหรับเสียงสะท้อนส่วนใหญ่เนี่ยของผู้บริโภคซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ก็คือยังไม่ได้พอใจกับมาตรการที่เยียวยาซึ่งผู้บริโภคเขามองแล้วว่าการตัดสินใจซื้อเพราะความเชื่อมั่นในมาตรฐานและก็ความปลอดภัยแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยในหลายกรณีก็เริ่มไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยและก็มาตรฐานซึ่งผู้บริโภคบางส่วนเขามีความประสงค์ที่อยากจะส่งคืนรถนะคะอาจจึงมีข้อเสนอให้กับบริษัทเนี่ยรับซื้อคืนในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะพิจารณามีมติให้ฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะท่านก็กำชับมาว่าจะต้องดูแลผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิติจึงทางด้านของท่านที่ท่านมาดูแลให้กับทางด้านของท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านก็บอกว่าได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยก็คือต้องไม่ทิ้งในทางอาญานะที่มีประเด็นเกี่ยวกับการโฆษณาซึ่งยังไม่ได้มีการพูดถึงก็ได้มอบหมายให้กับทางสคบไปเร่งพิจารณาด้วยเพราะว่าบริษัทมีการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าผู้บริโภคก็ตัดสินใจซื้อนี่แหละหากเข้าองค์ประกอบทางคดีอาญาทางบริษัทก็จะมีทั้งจำทั้งปรับนี่แหละนะฮะในส่วนตรงนี้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวสามารถที่จะร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166มีแอปพลิเคชันโดยเช่นกัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th นะคะแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็คืออยู่ที่สารกลางจังหวัดนั่นแหละค่ะ
1: ค่ะก็สร้างความมั่นใจนะคะสำหรับผู้บริโภ
0: ค
1: สคบก็ดูแลเรื่องของผู้บริโภคนะคะได้รับความเป็นธรรมนะคะนอกจากนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาก็มีการสั่งระงับการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า Volvo นะคะรุ่น EX30 เหมือนกันค่ะคุณหลังจากที่ไปเจอปัญหานี้นะคะก็เขาบอกว่ามันก็เสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้นะคะที่ข่าวออกมาทางด้านของกรมการขนส่งทางบกค่ะคุณทิติพัฒน์ไทยจงรักนะคะโฆษกกรมการขนส่งทางบกนะคะก็บอกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีการสั่งการนะคะอย่างเร่งด่วนเลยให้ไปตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo นะคะรุ่น EX30 ที่เกิดเพลิงไหม้ซึ่งจากการไปหารือร่วมกันกับบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยบริษัทก็เตรียมดำเนินการเรียกคืนรถเหมือนที่คุณแอลบอกนะคะรถทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศนะคะ 1,668 คันค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่เหมือนที่คุณแอลบอกนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะแต่ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้มีการออกคำสั่งนะคะระงับการจดทะเบียนใหม่สำหรับรถยนต์รุ่น EX30 ทันทีคือเป็น Volvo นะคะ EX30 นะคะจนกว่าทางบริษัทนั้นจะมีการแก้ไขจุดบกพร่องแล้วก็ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วเนี่ยมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าความปลอดภัยของประชาชนนั้นสำคัญที่สุดค่ะถ้าหากว่าเจ้าของรถรุ่นดังกล่าวเนี่ยมีข้อสงสัยก็สอบถามได้เหมือนกันนะคะโทรไปที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: อืมค่ะมาถึงเรื่องแท็บเล็ตในห้องเรียนกันหน่อย
1: อันนี้น่าสนใจนะคะคุณ
0: นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองร
1: ั
0: ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่ทางประเทศสวีเดนเนี่ยเขามีการประกาศยกเลิกการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนและหันกลับมาใช้หนังสือเรียนแล้วก็ปากกาจริงแทนภายหลังนะเขาพบว่าการเรียนผ่านหน้าจอเป็นเวลานานส่งผลให้เด็กมีภาวะสมาธิสั้นสูงขึ้นอันนี้คือในทางประเทศของสวีเดนน
1: ะ
0: รวมทั้งทักษะการอ่านหรือว่าการอ่านเขียนอะไรพวกนี้นะสมาธิและความสามารถในการจับใจความลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วง15ปีที่ผ่านมาในเรื่องนี้เองค่ะโดยทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระลงทองท่านก็กล่าวนะคะว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองจะนำประเด็นตรงนี้เนี่ยมาทบทวนเช่นเดียวกัน ตอนนี้ค่ะก็ไม่ได้ที่จะหมายความว่าจะยกเลิกการใช้แท็บเล็ตนะแต่ว่าจะวางแนวทางร่วมกันว่าจะใช้อุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันค่ะต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เรารู้จักกันเนี่ยถือว่าเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมากซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าเทคโนโลยีเนี่ยความก็คือเทคโนโลยีควรเป็นเพียงเครื่องมือช่วยบริหารการเรียนการสอนไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์นะเด็กต้องมีความเข้าใจและมีกระบวนการในความคิดด้วยตนเองด้วยเช่นกันไม่ใช่พึ่งพาทางด้านเทคโนโลยีทั้งหมดโดยกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษาแล้วก็ชั้นมัธยมศึกษาด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ
0: คะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆนะคะควรที่จะมีพัฒนาการและเมื่อไหร่เนี่ยที่เด็กติดจอนะคะก็จะมีเขาก็บอกว่าสมาธิก็จะเสียสุขภาพกายใจก็จะแย่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มาติดตามเรื่องนี้กันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: 6:57 นะคะสำหรับวันนี้ใครที่ทักทายมานะคะคุณปูจุลาพรนะคะบอกว่าอยู่ที่พัทลุงอำเภอศรีนครินทร์วันนี้ไม่มีฝนค่ะส่วนคุณพงนเรศนะคะบอกว่าอำเภอนางรองบรรยากาศมืดครึ้มคุณออนวิภาบอกว่าฝากไปเที่ยวงานหน่อยงานผลไม้ของดีเมืองระยองสนามกีฬากลางเริ่มแล้วนะคะมีไปจนถึงวันที่24 พฤษภาคมนี้ช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกค่ะคุณ
0: ค่ะ
1: เสียงอ่อนหวานเลย
0: อร่อยเสียงเหมือนแบบว่าคุณต้องการทุเรียนเข้าสู่ร่างกาย
1: เสียงเหมือนประมาณว่าแล้วคุณพาฉันไปหน่อยสิ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปแล้วผู้ประกาศ2 ท่านมารออยู่แล้วนะคะวันนี
1: ้
0: วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ตามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงกระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจุดยืนของสหรัฐที่จะต้องยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช